0: ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหาแยกส่วนสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้ารวมทั้งเปิดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งที่สามารถรองรับได้ให้ประชาชนนำรถที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารพื้นที่จอดรถให้เป็นระบบไม่กระทบต่อภารกิจปกติของหน่วยงานในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที
1: ่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
0: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
2: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
3: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคม จากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิม

0: คือตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
0: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.อส.เปิดเผยว่าทอ.อส.ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฐนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูซและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาโปริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5ระดับ อาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตัวเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา 14:20 นของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตุนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้ 121.236 คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้ 137.824 คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีธาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 นาทีส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวมาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสนัดได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าครีนแอนเจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์รามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัมอีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1-10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบผ่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทธาสินีเสวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3-2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมศสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายนขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.50 เมตรเวลา 19:31 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.55 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น.
7: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่า จะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: กระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรตคำว่าสาทพรตหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรินทร์สยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรต
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัตรของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหูและตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและรากฐานทางประวัติศาสตร์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่สำคัญเชิญติดตามรับฟังครับ
7: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองตอนนี้คงจะยาวเลยเพราะไปคุยกันถึงเรื่องชาวไทยกับชาวต่างประเทศแล้วก็ไปคุยกันถึงเรื่องชาวจีนนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเพราะว่าประเทศไทยกับประเทศจีนเรามีพื้นฐานของชนชาติมาเป็นขั้นเริ่มต้นเพราะว่าแต่เดิมนั้นคนที่อยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นมอญขอมละวาใช่ไหมครับซึ่งเขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่ตรงนี้มาแต่เดิมแต่ด้วยการที่ชาวไทยที่เป็นตัวไทยอยู่ที่12ปันนานั้นลงมาทางเหนือนะครับแล้วก็ได้มาขยายอาณาจักรขึ้นมาจนกระทั่งความเจริญรุ่งเรืองของขอมซึ่งก็ไปหยุดเอาอยู่ที่กาญจนบุรีผ มมีไร่อยู่ที่ไซโยกนะที่กาญจนบุรีนั้นก็จะมีปราสาทเมืองสิงห์อันนั้นเป็นจุดสุดท้ายที่ขอมได้มีการแผ่อิทธิพลหรือความเจริญรุ่งเรืองไปจบอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วหลังจากนั้นน่ะก็กลายเป็นประเทศไทยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามาจนถึงกรุงเทพฉะนั้นก็ประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศไทยในวันนี้โดยมีพื้นฐานจากคนพื้นถิ่นก็คือชาวมอญแล้วก็ชาวกัมพูชาละวานั้นตอนนี้ก็ได้ถูกกลืนไปหายไปหมดแล้วนะครับมอญก็ถือว่าเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในพม่ามีประวัติศาสตร์น่าจะถึง 2,000 ปีด้วยซ้ำไปคราวนี้วันนี้เมื่อเรามาอยู่ด้วยกันกับคนพื้นเมืองแล้วก็เป็นชาวไต๋แล้วก็เป็นชาวจีนแถวริมนะฮะมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับก็กลายเป็นประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวจีนกับอินเดียอินเดียนั้นเรามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะนานเหมือนกันคือประมาณ800ปีเพราะพุทธศาสนาประเทศไทยนั้นแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นชาวไทย12ปรรณาหรือพื้นถิ่นตรงนี้ก็จะนับถือทางด้านเขาเรียกว่าศาสนาพวกโบราณเป็นพวกเสื้อผีนะครับแต่พอหลังจากที่ทางด้านพุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะไปนับถือพุทธศาสนากันจนกลายเป็นประเทศไทยมีชาวพุทธมากที่สุดในโลกนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เมื่อจีนมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่กับชาวเหนือซึ่งเป็นเรียกว่าชาว12ปรรณาได้ดีนะครับก็ทำให้ประเทศไทยนั้นนะมีการร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นชาวจีน900ปีอินเดีย800ปีชาวญี่ปุ่น600ปีแล้วก็มีชาวอเมริกันแน่นอนก่อนนั้น600ปีต้อง600ปีตอนนั้นก็มีชาวยุโรปเข้ามาแต่ชาวยุโรปเข้ามาเขาต้องการที่จะมายึดครองช่วงนั้นประเทศไทยก็ได้มีการต่อต้านต่อสู้กับชาวยุโรปในขณะเดียวกันเมื่อ200ปีที่แล้วก็มีชาวอเมริกันแล้วก็ชาวรัสเซียเข้ามานั่นแหละครับกลายเป็นโครงสร้างของประเทศไทยที่เราได้มีการติดต่อร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศฉะนั้นถ้าเรามามองเนี่ยตรงนั้นแล้วเราไปมองถึงประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวยุโรปเมื่อเข้ามาในพื้นที่ในบ้านเราชาวยุโรปเขาก็ร่วมมือกับคนไทยได้ดีก็ไม่ได้มายึดครองไม่ได้มาแบบว่าแน่นอนเรามีการต่อสู้กับฝรั่งเศสอะไรในระดับหนึ่งแต่ก็ทำให้นะฮะพวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็เหมือนชาวต่างประเทศทั่วไปก็คือปักหลักปักฐานอยู่กับคนไทยจนกลายมาเป็นคนไทยในปัจจุบันคราวนี้เรื่องของเรื่องวันเนี้ยที่เราจะต้องมาคุยกันก็คือความสัมพันธ์กับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่านักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งนะครับมีความขัดแย้งกับรปภ.ไทยแล้วก็มีการถ่ายคลิปนะเพื่อที่จะเหมือนมีการที่จะทำให้เห็นว่าอันเนี้ยเราไปทำร้ายเขาหรือเปล่านะครับหรือพวกวัยรุ่นที่มีนะฮะเรียกว่าดารามาแล้วก็เขาเป็นแฟนคลับนะก็ตอนหลังก็ไม่สามารถที่จะออกเดินทางกลับบ้านตามคณะไปได้เพราะเขามีพฤติกรรมนะฮะที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั่นนะครับก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องของสังคมต่างๆก็ออกมาพูดกันแล้วก็มีทางสถานทูตก็ออกมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกันต่อให้เห็นว่าความขัดแย้งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆเราอย่าไปเอามาเป็นภาระปัญหานะครับเราคุยกันต่อในคราวหน้าครับขอบคุณครับ
3: กรุงเทพมหานครวางกำลังมอนิเตอร์กลุ่มฝนต่อเนื่องตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่ากรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องทั้งคืนเนื่องจากสภาพอากาศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยได้จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยด้านนายเอกนิติระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลหรือเครื่องจักรกลโดยสามารถประสานมายังรัฐบาลหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
10: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
10: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
10: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ทัพเทนนิสทีมชาติไทยพร้อมลงสนามเอเชียนเกม2026หลังยกทีมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ตั้งเป้าต่อยอดจาก1เหรียญทองแดงในครั้งก่อนสู่เหรียญทองติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
11: เอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกีฬา11คนลงชิงชัยครบ5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และผู้ผสมโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมมองว่าทีมชุดนี้มีโอกาสลุ้นเหรียญโดยเฉพาะชายคู่ที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองแดงมาแล้วพร้อมเพิ่มแรงจูงใจด้วยเงินรางวัลพิเศษสำหรับทุกเหรียญเป็นจำนวน2เท่าของเงินรางวัลที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
12: เงินอัดฉีดเมื่อกี้ให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
11: ด้านโค้ชเอ็กซ์พัชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมหญิงระบุว่านักกีฬาทุกคนแข่งขันและเก็บคะแนนในระดับอาชีพมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับโลกแต่ทีมจะพยายามเตรียมความพร้อมในแต่ละแมตช์ให้ดีที่สุดพร้อมเดินหน้าปรับแผนหลังรวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวดาวรุ่งถอนตัวจากประเภทหญิงเดี่ยวเพื่อเดินหน้าแข่งขันในระดับอาชีพและเก็บคะแนนสะสมลุ้นขยับเข้าสู่50อันดับแรกของโลกซึ่งจะเพิ่มโอกาสเข้าสู่เส้นทางการคัดเลือกโอลิมปิกเกม
13: ข้าวที่เราจับไปตอนแรกเราให้เล่นเดี่ยวแล้วให้เล่นหญิงเดี่ยวแล้วก็อาจจะต้องขยับน้องในส่วนทีมของเรามาเล่นแทนประเภทเดี่ยวอีกหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกันว่าใครจะเข้ามาเล่นประเภทเดี่ยวแทนลุงข้าวอีกคนหนึ่งซึ่งใหม่ก็เล่นเดี่ยวอยู่แล้วอีกคนหนึ่งนะครับก็ไม่มีผลก็มีผลแล้วเพราะว่าหนึ่งน้องก็ถอนตัวไปก็เข้าใจในผลซึ่งน้องได้แจ้งสมาคมแล้วสมาคมก็รับทราบทุกคนก็เข้าใจดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ส่วนในทีมเราก็ดำเนินหน้าต่อไปนะครับดำเนินต่อคือเราก็มีน้องๆในทีมที่พร้อมจะเล่นอยู่
11: ขณะที่ทีมชายมีสัญญาณที่ดีจากผลงานตลอดปีที่ผ่านมาโค้ชเบิ้มธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนทีมชายกล่าวว่านักเทนนิสไทยสามารถต่อสู้กับคู่แข่งที่มีอันดับโลกสูงกว่าได้อย่างสูสีขณะเดียวกันทีมยังให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาสารต้องห้ามโดยกำชับนักกีฬาเรื่องการใช้ยาอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัด
14: ก็มีการ รวจสอบเรื่องของโดปปิ้งนะครับที่มีเจ้าหน้าที่จากกทก็มีการเข้าอบรมแล้วทุกคนก็ผ่านการเข้าอบรมแล้วแล้วก็ทุกคนก็พยายามดูแลเรื่องของการใช้สารอาหารนะครับเป็นอาหารเสริมพวกนี้ก็ดูแลกันอย่างดีครับคิดว่าน่าจะไม่น่าจะเจอกรณีที่เป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับก็หวังว่าอย่างนั้น
11: อีกหนึ่งกำลังสำคัญคือปริชยาอิสโรและแม็กซิมัสพารพลโจนส์เจ้าของเหรียญทองแดงชายคู่จากเอเชียนเกมครั้งก่อนซึ่งได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากการลงแข่งขันเดวิดคัพก่อนเข้าสู่เอเชียนเกมโดยทั้งคู่ยืนยันว่าทีมมีความพร้อมและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกแมตช
15: ์ผมคิดว่าทุกคนในทีมก็พร้อมนะครับและก็ความหวังก็อยากได้เหรียญทองผมคิดว่าในทีมทุกคนก็อยากได้เหรียญทองครับ
11: สำหรับเอเชียนเกม2026ทีมเทนนิสไทยมีทั้งนักกีฬาที่ผ่านประสบการณ์จากครั้งก่อนและนักกีฬาที่แข่งขันในระดับอาชีพอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับแนวหน้าของเอเชียแต่จากความพร้อมและผลงานที่สะสมมาตลอดปีเป้าหมายครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษา1เหรียญทองแดงจากครั้งก่อนแต่หวังขยับผลงานขึ้นไปให้ถึงเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะภายหลังที่กระทรวงมหาดไทยเปิดสงครามต้านยาเสพติดเต็มรูปแบบโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศจังหวัดตรังได้นำนโยบายนี้มาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
16: จังหวัดตรังเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันยุทธการเร่งรัดการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ภายในระยะเวลา90วันพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าหลังได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้ชื่อ Operation 90วันภาพแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดตรังจึงได้ระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง10อำเภอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพาลเพื่อประกาศความพร้อมในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดอย่างจริงจัง
17: หลังจากที่ท่านนายกมามอบนโยบายเนี่ยก็คือว่าท่านต้องการให้90วันเนี่ยในช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยาภายในปีงบประมาณ2569เนี่ยครับจะต้องมีการปฏิบัติการด้านยาเสพติดเนี่ยอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็น1ใน9มาตรการทางด้านความมั่นคงที่นายกเนี่ยได้มอบหมายและสั่งการเพราะยาเสพติดเนี่ยคือ1ใน9มาตรการที่นายกได้สั่งเอาไว
16: ้แผนปฏิบัติการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3มิติหลักได้แก่การป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูโดยในด้านการป้องกันได้เร่งสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดในโรงเรียนสถานประกอบการและชุมชนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและชุมชนอย่างต่อเนื่องขณะที่ด้านการปราบปรามมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษต่อต้านยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือข่ายผู้ขายยาเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดส่วนด้านการบำบัดรักษาจังหวัดตรังได้เร่งนำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้ได้รับโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกฝนทักษะการดำเนินชีวิตพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
17: มันจะมีภารกิจหลักๆอยู่แค่3เรื่องแค่นั้นนะครับมันก็มีในเรื่องของการป้องกันมันก็จะมีในเรื่องของการปราบปรามและมันก็จะมีในเรื่องของการบำบัดรักษาซึ่งในเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยท่านต้องการให้มี1อำเภอ1ศูนย์บำบัดรักษาเนี่ยครับในปฏิบัติการ90วันนี้เรายังใช้กองร้อยอสก็หมายถึงว่าเอาบุคคลเป้าหมายของทุกอำเภอเนี่ยครับมารวมเอาไว้ที่นี่แล้วก็แผนปฏิบัติการของทุกหน่วยเนี่ยมาฝึกอบรมที่นี่ครับทั้งการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายทั้งในเรื่องของฝึกอาชีพให้กับบุคคลเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยครับเขาได้มีอาชีพเสริมด้วย
16: อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ของยุทธการโอเปอเรชั่น90วันจะเป็นบททดสอบสำคัญของจังหวัดตรังว่าจะสามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดหลังรัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดภายในกรอบเวลา90วันย่อยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการพิจารณาข้อกำหนดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และป้องกันผลกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
18: ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOP 1991ยังอยู่ระหว่างการถกเถียงและพิจารณาความเป็นไปได้ระหว่างภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและเกษตรกรซึ่งเรื่องดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเนื่องจากเป็นหนึ่งในประเด็นประกอบในการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลเกษตรกรพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ยืนยันว่าเกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกในไร่นาของตนเองได้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยไม่ผิดกฎหมายโดยขอบเขตการคุ้มครองตามหลักสากลของ UPOF 1991จะมุ่งเน้นคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจดทะเบียนทางการค้าเท่านั้นไม่ได้รวมถึงพันธุ์พืชดั้งเดิมพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือพันธุ์พืชตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
19: ตัวทางผู้บริหารของกระทรวงทุกคนเนี่ยเราเองเพิ่งเข้ามา UPOF ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคุยกันมาเป็น10ปีละเราก็มีการพูดคุยคอยชั่งข้อดีข้อเสียตลอดมาถ้ามี UPOF เกิดขึ้นเราเข้าร่วมเนี่ยที่เขากล่าวหาว่ามันไม่ดีเนี่ยถ้ามีเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกอยู่เราไม่สามารถไปจำหน่ายหรือขยายพันธุ์ได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชัดเจนผมถามจากทุกฝ่ายละแล้วผมก็จี้ถามเลยว่าเป็นอย่างที่เขากล่าวหาจริงหรือไม่จริงซึ่งก็ทุกคนก็บอกว่ามันไม่จริงอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าถ้าอะไรทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขาดโอกาสหรือเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ไม่ทำ
18: ด้านนางบุญญานาถนาฏวงศ์นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่าการตัดสินใจเข้าร่วมอนุสัญญา UPOF 1991ยังต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับเงื่อนไขการเจรจา FTA ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ส่วนข้อกังวลของเกษตรกรและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวอาจกระทบต่อวิถีชีวิตและเพิ่มต้นทุนของเกษตรกรข้อตกลงในอนุสัญญา UPOF จะให้การคุ้มครองเฉพาะพืชพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการพิสูจน์เอกลักษณ์เท่านั้นแต่สิ่งที่กฎหมายห้ามคือการนำเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองไปขยายพันธุ์เพื่อทำซ้ำและขายแข่งกับเจ้าของสิทธิ์ถือเป็นการรักษาความยุติธรรมให้กับนักปรับปรุงพันธุ์ทั้งนี้ในต่างประเทศที่เป็นสมาชิก UPOF ยังไม่เคยปรากฏคดีฟ้องร้องเอาผิดกับเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินคดีกับบริษัทที่จงใจขโมยสายพันธุ์ไปค้ากำไรเท่านั้น
20: โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมันไม่ได้เป็นอาชญากรรมในการเก็บเมล็ดพันธุ์มันไม่ได้เป็นความที่เกษตรกรจะต้องเป็นห่วงกังวลเพราะสิ่งที่ท่านใช้มาในวันนี้ท่านก็ยังใช้ได้ต่อไปจนกว่าใครไปทำพันธุ์ใหม่มาแล้วเขาไปจบอันนั้นแหละก็เข้าในระบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้นี่จะไม่ได้เป็นส่วนมากของที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายมันชัดเจนแล้วแก้ได้อย่างวิวพอการตื่นตัวในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ มันจะมีมากขึ้นเพราะในตัวเลขมันจะกระโดดขึ้นไปได้ตรงนี้มันจะทำให้เรายิ่งมีของใหม่มาให้เกษตรกรเลือกแล้วก็เอาไปให้ขายในตลาดโลกได้ด้วยค่ะ
18: ภาคประชาสังคมและเกษตรกรยังคงมีความกังวลและตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ต้องอาจแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นผู้ส่งออกล้งและอุตสาหกรรมแปรรูปอาจมีความเสี่ยงรับภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายรวมถึงผู้บริโภคอาจต้องบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในราคาที่สูงขึ้นโดยมองว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช 2542 ของไทยมีกลไกคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์อย่างเหมาะสมอยู่แล้วเชื่อว่าจะเห็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นในช่วงของการประชุมการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้านี้โดยรัฐบาลยืนยันจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านและจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: ส
1: ำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนหรือโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ได้รับการช่วยเหลือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางด้านนายก่อลาบประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองได้กล่าวว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการของประชาชนและนำรายได้นี้มาสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามหน่วยงานต่างๆเช่นสถานศึกษาหน่วยงานราชการนำไปจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงจัดมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสามารถดำรงชีวิตในประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
21: ปีงบประมาณที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกับ26หน่วยงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งโรงเรียนสถานศึกษาอีกมากมายที่นำเงินโครงการกปท.เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยให้มีความรู้กับเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของงบประมาณกปท.อยู่แล้วที่เกิดจากการจัดสรรนะครับประมูลเลขสวยเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการที่ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
1: สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569นี้ทางจังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือจำนวน12รายรวมอุปกรณ์ทั้งสิ้น21ชุดคิดเป็นเงินรวม 944,500 บาทโดยอุปกรณ์ที่มอบให้จะมีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและความจำเป็นของแต่ละบุคคลอาทิรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองรถนั่งคนพิการระบบไฟฟ้าชุดขาเทียมทั้งระดับใต้เข่าและเหนือเข่ารวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆซึ่งโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่มีต่อผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนรวมถึงสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุในสังคมให้ลดน้อยลงไปที่สุดคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
22: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
23: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
22: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
23: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
22: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
23: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
1: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตในวินัยปิฎกมหาวิพังเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมนำเอาไปปฏิบัติฝึกจิตตนตามสมควรแก่ภาวะผู้ปฏิบัติธรรมหวังความเจริญก้าวหน้าในธรรมะควรเป็นผู้ฉลาดในวิธีฝึกจิตตนควรปฏิบัติตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในวินัยปิฎกมหาวิพังเพราะว่าจิตของบุคคลนี้ก่อนที่จะมาฝึก

คราวนั้นลูกโคของเขานั้นก็ดิ้นรนไปทางโน้นทางนี้ไม่อาจหนีไปได้พึงยืนพิงหรือนอนพิงหลักนั้นฉันใดผู้ปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นเหมือนกันประสงค์จะฝึกฝนจิตที่ถูกโทษประทุษร้ายซึ่งเจริญด้วยการดื่มรสแห่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นมานานแล้วพึงพรากจิตออกจากอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเข้าไปสู่เรือนว่างเปล่าแล้วพึงเอาเชือกคือสติผูกจิตไว้ที่หลักคือลมหายใจออกลมหายใจเข้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเธอนั้นแม้จะวัดแกว่งไปทางโน้นและทางนี้ก็ตามเมื่อไม่ได้รับอารมณ์ที่เคยชินมาในการก่อนไม่สามารถจะตัดเชือกคือสติหนีไปได้ย่อมจดจ่อและแนบสนิทอยู่กับลมหายใจนั้นในคำเปรียบเทียบนี้จิตเป็นเหมือนลูกโคแม่โคเป็นเหมือนอารมณ์มีรูปเป็นต้นองค์ภาวนาเป็นเหมือนหลักสติเป็นเหมือนเชือกเพราะเหตุนั้นโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่านรชนเมื่อจะฝึกลูกโคพึงผูกมันติดไว้ที่หลักฉันใดภิกษุในศาสนานี้พึงเอาสติผูกจิตของตนไว้ที่ลมหายใจให้มั่นฉันนั้นอันหนึ่งผู้ฝึกสมาธิจะต้องหลีกเว้นอสัปปายะคือสิ่งที่ไม่สบายไม่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมและหันมาเลือกสัปปายะคือสิ่งที่สบายและเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมสิ่งที่ไม่สบายหรือไม่เกื้อกูลมี7อย่างคือ 1. ที่อยู่อาศัยไม่สบายไม่เอื้อต่อความสงบ 2. ทางเดินไปมาไม่สะดวกสบายหรือมีสิ่งรบกวนมาก 3. การพูดคุยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ทำให้จิตฟุ้งซ่าน 4. การคบหาบุคคลที่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม 5. อาหารที่ไม่สบายทำให้ร่างกายหรือจิตใจไม่สบาย 6. สภาพอากาศที่ไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเช่นร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป 7. อิริยาบถที่ไม่สบายเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นอสัปปายะก็ควรหลีกเว้นสิ่งนั้นแล้วเลือกอยู่กับสัปปายะทั้ง7อย่างคือเลือกที่อยู่ที่สบายเลือกสถานที่ที่สงบเลือกการสนทนาเรื่องที่เป็นประโยชน์คบหาบุคคลที่เกื้อกูลเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอยู่ในสภาพอากาศที่สบายและปรับอิริยาบถให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ให้มนสิการภาวนาบ่อยๆหมายถึงให้ฝึกสมาธิบ่อยๆหรือใส่ใจอย่างถูกทางและต่อเนื่องไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ฝึกสมาธิเมื่อจะทำสมาธิที่ได้แล้วให้มั่นคงด้วยการเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะอย่างนี้แล้วควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยทำความเพียรไม่ละทิ้งแล้วปฏิบัติตามอัปปนาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในการทำจิตให้เป็นสมาธิ10อย่างคือ 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวย 2. ปรับอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 3. ฉลาดในนิมิต 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยก 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 6. ทำจิตให้ร่าเริง

ในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่ควรจะเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ 9. คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ 10. น้อมจิตไปในสมาธินั้นคำอธิบายอัปปนาโกศลพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคขอนำมากล่าวพอสมควรแก่เวลา 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยวัตถุภายในคือร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นผมเล็บและร่างกายหากปล่อยให้ยาวหรือมีเหงื่อใครก็ชื่อว่าวัตถุภายในไม่สละสลวยไม่สะอาดวัตถุภายนอกคือเครื่องนุ่งห่มและเสนาสนะหากเครื่องนุ่งห่มไม่สะอาดมีกลิ่นหรือเสนาสนะรกก็ชื่อว่าวัตถุภายนอกไม่สละสลวยเมื่อวัตถุภายในและวัตถุภายนอกไม่สะอาดปัญญาและจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็พลอยไม่ผ่องใสทำให้พิจารณาสังขารได้ไม่ชัดและกรรมฐานไม่เจริญงอกงามถ้าวัตถุภายในและภายนอกสะอาดเรียบร้อยปัญญาและจิตเจตสิกก็พลอยผ่องใสเปรียบเหมือนประทีปที่มีโคมไส้และน้ำมันสะอาดย่อมให้แสงสว่างสดใสเมื่อปัญญาผ่องใสการพิจารณาสังขารก็ชัดเจนและกรรมฐานย่อมเจริญก้าวหน้าและไพบูลย์ยิ่งขึ้น 2. การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องมีกำลังพอเหมาะไม่ให้ข้อใดข้อหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปเพราะถ้าอินทรีย์ข้อหนึ่งมีกำลังมากเกินไปอินทรีย์ข้ออื่นจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่เช่นศรัทธามากเกินไปแต่ปัญญาน้อยอาจเชื่อโดยไม่พิจารณากลายเป็นเชื่องมงายปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยอาจกลายเป็นคนถือตัวหัวดื้อไม่ยอมรับฟังผู้อื่นวิริยะมากแต่สมาธิน้อยทำให้จิตตกไปทางฟุ้งซ่านสมาธิมากแต่วิริยะน้อยทำให้ตกไปทางความเกียจคร้านดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรฝึกให้อินทรีย์มีความสมดุลกันอินทรีย์สองคู่ที่ควรทำให้สมดุลกันคือศรัทธากับปัญญาศรัทธาช่วยให้น้อมใจเชื่อส่วนปัญญาช่วยให้พิจารณาอย่างถูกต้องจึงต้องทำให้มีกำลังสมดุลกันสมาธิกับวิริยะสมาธิที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเกียจคร้านส่วนวิริยะที่มากเกินไปอาจทำให้จิตฟุ้งซ่านจึงต้องอาศัยกันและกันเมื่ออินทรีย์ทั้งสองคู่สมดุลกันแล้วจิตจึงมีโอกาสตั้งมั่นถึงอัปปนาสมาธิได้สติต้องมีในทุกกรณีสติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์เพราะทำหน้าที่รักษาจิตการยกจิตข่มจิตและการประคองจิตจำเป็นต้องอาศัยสติเป็นตัวควบคุมจิตเว้นสติเสียหาธรรมได้ไหมสติจึงเปรียบเหมือนเครื่องปรุงที่ต้องใช้ในอาหารทุกอย่างหรือเหมือนผู้รู้การงานทุกอย่างที่จำเป็นต่อราชกิจ
ผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักปรับจิตให้พอดีศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติต้องมีอยู่ทุกขณะเมื่อจิตหดหู่ต้องยกจิตขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านต้องข่มจิตลงให้สงบและผ่อนคลายผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันยอมทำให้จิตตั้งมั่นและก้าวหน้าในการเจริญสมาธิ 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยกซึ่งเป็นวิธีดูแลจิตในการฝึกสมาธิโดยเฉพาะเมื่อจิตเกิดอาการหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหรือขาดความเพียรเราต้องรู้จักกระตุ้นจิตให้ตื่นและมีกำลังขึ้นด้วยการยกจิตขึ้นหมายถึงการทำจิตที่ห่อเหี่ยวเฉื่อยชาหรือหมดกำลังใจให้กลับมามีกำลังมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการฝึกสมาธิเพราะจิตของผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสภาพเดียวตลอดเวลาบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางครั้งจิตอดหูดังนั้นจึงต้องใช้ธรรมะให้เหมาะสมกับสภาพจิตเมื่อจิตอดหูเพราะความเพียรย่อหย่อนเช่นนั่งสมาธิแล้วง่วงรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมจิตไม่มีกำลังที่จะกำหนดองค์ภาวนาในเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะทำจิตให้สงบยิ่งขึ้นแต่ต้องปลุกจิตให้มีกำลังธรรมะที่ใช้ยกจิตสามประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้เจริญโพชฌงค์สามคือ 1. ธรรมวิจยะการพิจารณาธรรมะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าขณะนี้จิตเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้จิตหดหู่เรากำลังประมาทหรือไม่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้จิตตื่นตัวไม่ปล่อยให้ความง่วงหรือความท้อแท้ครอบงำจิต 2. วิริยะความเพียรเมื่อรู้ว่าจิตอ่อนกำลังก็เพิ่มความเพียรขึ้นเช่นตั้งใจเดินจงกรมเรียนอิริยาบถลืมตาให้เหมาะสมหรือกำหนดอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้นเพิ่มความเพียรเปรียบเหมือนการเติมเชื้อไฟให้แก่ไฟที่กำลังจะดับ 3. ปีติความอิ่มใจทำจิตให้เกิดความเบิกบานเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเมื่อใจเกิดปีติจิตที่หดหู่ก็จะมีกำลัง 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้ว่าเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเพราะส่งจิตออกไปภายนอกมากเกินไปหรือเพราะประกอบความเพียรมากเกินไปเมื่อนั้นไม่ควรเพิ่มธรรมที่ทำให้จิตตื่นตัวคือพิจารณาธรรมะควรลดความเพียรเพราะจะทำให้จิตฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นแต่ควรเจริญปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาให้มากขึ้นเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางเปรียบเหมือนคนต้องการดับไฟกองใหญ่ยอมไม่เติมเชื้อเพลิงแต่ต้องใช้น้ำหรือสิ่งที่ช่วยดับไฟใส่เข้าไป
การเจริญธรรมะทั้งสามคือปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาต้องอาศัยโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคายถึงเหตุที่ทำให้ธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แก่ปัสสัทธิทำกายและจิตให้สงบเสพสิ่งที่สบายใช้ความเพียรพอดีหลีกเว้นบุคคลที่กระสับกระส่ายคบหาบุคคลผู้สงบและน้อมจิตไปสู่ความสงบสมาธิทำใจให้สงบด้วยวิธีฉลาดในการกำหนดองค์ภาวนาปรับอินทรีย์ให้สมดุลรู้จักข่มจิตเมื่อควรข่มยกจิตเมื่อควรยกทำจิตให้ร่าเริงเมื่อหดหู่และวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วรวมทั้งคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิและน้อมจิตไปสู่สมาธิอุเบกขาวางจิตเป็นกลางต่อสัตว์และสังขารหลีกเว้นผู้ที่ยึดติดกับสัตว์และสังขารคบหาบุคคลผู้มีใจเป็นกลางและน้อมจิตเข้าไปสู่อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าเร่งความเพียรหรือกระตุ้นจิตให้มากขึ้นแต่ควรทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาพร้อมทั้งรู้จักใช้โยนิโสมนสิการให้ถูกกับสภาวะของจิตการรู้จักข่มจิตในเวลาที่ควรข่มเช่นนี้จึงเป็นทางแห่งการเจริญสมาธิและสัมโพชฌงค์ให้ก้าวหน้า 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอเป็นจิตไม่ยินดีไม่อาจหารเพราะความพยายามทางปัญญาอ่อนไปก็ดีเพราะไม่ได้ความสุขอันเกิดแต่ความสงบก็ดีในการนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตนั้นให้สังเวชด้วยการพิจารณาสังเวชวัตถุ8คือชาติชราพยาธิมรณะทุกในวัฏฏะทุกในอดีตทุกในอนาคตทุกมีการแสวงหาอาหารเป็นเหตุในปัจจุบันอันหนึ่งเธอควรทำความเลื่อมใสให้เกิดแก่จิตนั้นด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างนี้ 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นจิตไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปราศจากความยินดีเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งสมถะในการนั้นเธอไม่ต้องขนขวายในการยกจิตในการข่มจิตและในการทำจิตให้ร่าเริงดุจนายสารถีเมื่อม้าที่เทียมอยู่ที่แอกวิ่งไปตามทางสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องขนขวายบังคับม้าฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรจะเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างนี้ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเว้นไม่คบสมาคมหลีกออกเสียให้ไกล
จากบุคคลทั้งหลายผู้ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติเพื่อออกจากกามคุณไม่ขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กิจมากหลายมีใจสัดสายไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่เจริญปัญญาเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมคลุกคลีอยู่กับบุคคลเช่นนี้จะไม่สามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้ทั้งจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะหายไป 9. คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าไปหาบุคคลทั้งหลายผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมดำเนินเนกขัมมะปฏิปทาได้สมาธิอยู่โดยปกติตามการอันควรเพราะการคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิจะทำให้เรามีสมาธิเจริญดียิ่งขึ้นได้10การน้อมใจไปในสมาธิการน้อมใจไปในสมาธิคือการที่จิตมีความโน้มไปน้อมไปและมุ่งไปสู่องค์ภาวนาสมาธิไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ค่อยๆฝึกจิตให้มีอารมณ์น้อมเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานจิตนึกถึงองค์ภาวนาในสมาธิมากกว่าการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆเช่นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องต่างๆก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วใช้สติดึงจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนากำหนดลมหายใจน้อมจิตที่คิดฟุ้งซ่านนั้นกลับมาที่ลมหายใจเมื่อมีสติรู้ตัวน้อมจิตที่คอยฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เมื่อฝึกบ่อยๆจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็จะกลายเป็นจิตที่สงบเข้าหาองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานได้และเข้าหาความสงบได้โดยง่ายขึ้นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องรู้จักสภาพจิตของตนและเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับจิตในขณะนั้นเพราะจิตของปุถุชนย่อมมีทั้งความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาและความฟุ้งซ่านจึงต้องมีสติคอยรู้เท่าทันและปรับจิตอยู่เสมอการฝึกสมาธิให้เจริญผู้ปฏิบัติต้องรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมและควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอสัปปายะพร้อมทั้งเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะซึ่งมี7ประการได้แก่ที่อยู่การเดินทางหรือสถานที่การสนทนาบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วควรหมั่นฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ฉลาดในการฝึกสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาโกศล10ประการคือทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยปรับอินทรีย์ให้เสมอกันฉลาดในการฝึกสมาธิรู้จักรักษาและกำหนดนิมิตของกรรมฐานยกจิตในเวลาที่ควรยกข่มจิตในเวลาที่ควรข่มทำจิตให้ร่าเริงในเวลาที่ควรทำให้ร่าเริงเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในเวลาที่ควรเพ่งดูหลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ
น้อมจิตไปในสมาธิไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมควรเป็นผู้ฉลาดในการฝึกและปรับจิตให้เหมาะสมกับสภาพจิตในแต่ละขณะไม่ใช่การบังคับจิตด้วยวิธีเดียวตลอดเวลาคือเมื่อจิตหดหู่ก็ยกขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ข่มลงเมื่อจิตไม่สดชื่นก็ทำจิตให้ร่าเริงเมื่อจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอไปตามธรรมะก็วางเฉยเพ่งดูจิตเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่สบายก็หลีกสิ่งที่ไม่สบายเข้าไปหาสิ่งที่สบายเมื่ออินทรีย์ไม่สมดุลก็ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเพราะเหตุนั้นการฝึกสมาธิคือรู้จิตแล้วปรับจิตให้ถูกวิธีเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นสมาธิและก้าวไปสู่อัปปนาสมาธิได้บรรยายธรรมะเรื่องความฉลาดในการฝึกจิตพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะอยู่กับดิฉันนะคะอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะกุ้งจะพาทุกท่านไปรู้จักกับปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568ค่ะท่านอยู่ที่ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะร้อยตรีสุขชัยบุญคงค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นข้าราชการเกษียณที่ทำงานด้านการเกษตรและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลากว่า36ปีแล้วค่ะรวมถึงยังใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับร้อยตรีสุรชัยบุญคงค่ะท่านเป็นปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568นะคะ
2: เรียนท่านผู้ดำเนินรายการพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้นะครับผมร้อยตรีสุรชัยบุญคงนะครับอยู่ที่หมู่6ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเมื่อปี68นะครับปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในสาขาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นลูกเกษตรกรมาตั้งแต่ไหนแล้วครับทำไร่ทำนามานานพอสมควรนะครับจนมารับราชการที่กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ตะแก้วนะครับก็พอดีมีครอบครัวใหม่ก็เลยมีลูกที่ต้องเรียนหนังสืออะไรเยอะแยะนะครับต้องใช้เงินเยอะเป็นเรียนข้าราชการตอนนั้นก็ไม่มากก็เลย early retire เมื่อปี47นะครับแล้วก็ช่วงที่ทำราชการอยู่ก็ทำมะม่วงส่งต่างประเทศทำอะไรเยอะแยะหลายอย่างครับทำทุกอย่างที่มันได้เงินนะเนาะเพราะเงินเดือนเราน้อยแต่สุดท้ายก็มีอาจารย์ผมคนหนึ่งที่อยู่ฉะเชิงเทราเนาะตอนนั้นผมไปเรียนปริญญาตรีอยู่ที่สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราอาจารย์อลิสนิพันธ์ศิลปินน้ำแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ท่
2: านก็เอากระดาษ A4 มาให้ผม2ใบท่านบอกว่าเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะลองเอาไปศึกษาแล้วลองไปทำดูมันน่าจะดีเนาะผมก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเลยครับในกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ผมก็ทำเรื่องเกษตรด้วยนะครับแล้วก็อยู่ชายแดนด้วยแล้วก็ไปเรียนเสาร์อาทิตย์ด้วยก็เลยเกิดว่าเอ๊ะที่จริงแล้วคนเราเนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์วันหนึ่งพอ60มันก็ต้องเกษียณใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: มันทำอะไรไม่ได้เงินเดือนเราก็นิดเดียวแต่เราจะทำยังไงที่เราจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกู้ใครอะเนาะแต่ก่อนเป็นทั้งหนี้สินเขาแล้วก็ทำมะม่วงส่งต่างประเทศก็ติดสารเคมีเนาะเจาะเลือดมามันมีสารเคมีมันมีอยู่ในเลือดก็เลยคุยกับแม่บ้านว่าอยากจะขอเลิกทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเนาะทำเชิงเดี่ยวนี่ก็คือมันยังไงบวกปีนึงได้2-3ล้านก็จริงอะแต่เรามาบวกลบคูณหารเนี่ยมันก็เหลืออยู่แต่ไม่มากแต่มันก็สิ่งที่เหลืออยู่กับเราก็คือเรื่องโรคภัยที่ติดตัวเนาะเรื่องสารเคมีเพราะฉะนั้นเรื่องสารเคมีเราก็เลยบอกคุยกับแม่บ้านว่าอยากจะทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่อาจารย์นรีสุทธิพันธ์เนี่ยให้มาแต่ก่อนนี้เป็นทหารก็รู้อยู่แต่มันยังไม่ได้ทำเต็มตัวนะครับพอเราไม่ได้ศึกษาดูข้อมูลไปดูงานที่เขาอินซ้อนนะครับหรือตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ท่านไปไหนเนี่ยผมก็จะเป็นฝ่ายอารักขาอะไรพวกนี้เดินไปไปกระทำก็เลยไปเห็นหลายๆที่แล้วก็เกิดความคิดว่าถ้าเราเป็นคนขยันเหมือนเราเป็นทหารเนี่ยเนาะเราน่าจะอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนไม่ต้องเป็นหนี้ใครแล้วก็มีของกินทุกวันก็เลยได้แนวคิดจากตรงนั้นแหละครับมาทำเลยพอเริ่มทำปุ๊บก็เลิกจากมะม่วงที่มันได้มันคือวันแรกไปขายโลละ75บาทมะม่วง40ตันมันใช้เวลาเก็บอยู่ประมาณ2เดือนกว่ามันลงวันละบาทมันจะเหลือกี่บาทเนาะแล้วค่ายาค่าแรงงานค่าน้ำมันรถที่เอาไปส่งอะไรพวกนี้มันยังเท่าเดิมบวกลบคูณหารก็คือขาดทุนเรื่องเป็นโรคนะฮะเป็นโรคก็คือเป็นติดสารเคมีสารเคมีที่โดนใช้กับมะม่วงอะเนาะก็เลยคิดว่าเออเราจะทำยังไงดีหาทางออกได้ก็น้อมนำเอาศาสตร์ของพระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสมนะครับเอามาทำในสวนของผมแปลงนี้อยู่ประมาณ30กว่าไร่ เตะๆเนาะแม่บ้านก็เป็นหนี้สินอยู่เขาคิดว่าจะยากแล้วลูกก็เรียนนิเทศจุฬาเรียนแพทย์จุฬาเรียนวิศวะพระนครเหนืออีก2คนน่ะมันใช้เงินเยอะแล้วทำไงเราจะหาทางออกได้แม่บ้านก็ถูกฟ้องล้มละลายจากไปกู้หนี้ยืมสินมาก็เลยมาคิดว่าแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่
1: จะช่วยเราได
2: ้แน่นอนคงจะรอดได้แน่นอนก็เริ่มจากมาตรงสวนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยข้างๆเขาจะขุดบ่อเอาลูกรังเอาดินออกไปฮะมันจะมีอยู่ประมาณสัก5ไร่แล้วก็คิดว่ามีน้ำเนี่ยคงโอเคแล้วทำได้แน่นอนแต่ปัญหาใหญ่ก็เกิดมาพอฝนตกมาขี้เลนไก่ลูกรังลงไปในบ่อเหลืองอลามเลยจะเอาขึ้นมาทำเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้สันส้มแกว่งนะครับมันก็เกิดปัญหาว่าต้นทุนมันก็หนักครับอีกทีนี้ก็เลยขายดินด้วยขายลูกรังด้วยนะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ก็คือไม่กู้หนี้ไม่ยืมสินใครทั้งนั้นนะครับพึ่งตัวเองนะครับพึ่งตัวเองก็โดยเอาสารพระราชามาใช้โดยที่ปรับปรุงไม่ได้เอา30 30แล้วก็10แต่ผมก็มาปรับตามพื้นที่ปรับตามสิ่งที่มันจะเป็นไปได้เนาะก็เลยสมมติว่าขายดินไปเที่ยวละ200เนี่ยก็ขอแม่บ้านเขาไว้เที่ยวละ20บาทก็เอามาซื้อต้นไม้ซื้อพันเป็ดพันไก่เอามาลงนะครับเพราะว่าถ้าเราทำเชิงเดี่ยวเหมือนแต่ก่อนเนี่ยปีนึงเรามีรายได้หนเดียวนะครับมีรายได้หนเดียวแต่เราต้องกิน365วันเรามีรายได้ประมาณ60วันนี่ก็คือเอาตัวไม่รอดแน่นอนก็เลยเอามาปรับเปลี่ยนใหม่เลยพอบ่อพังก็เริ่มไปเอาหญ้าแฝกจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดขอเข้ามาปลูกภายใน2ปีน้ำก็ใสนะครับดินที่เป็นลูกรังที่ลึกๆถ้าปลูกพืชล้มลุกพอลดน้ำมันจะหายหมดเลยหลังจากว่าปลูกแฝกเป็นวงกลมเป็นอะไรพวกนี้เราก็เริ่มมีรายได้จากมะม่วงต้นนึงได้20-30 โลก็ได้เป็น100กิโลแล้วก็มาทำพื้นนาปรับทำนาด้วยคือทุกอย่างต้องพึ่งพาตัวเองก็เลี้ยงหมูหลุมนะครับผมจะเรียกหมูเทอมเนาะ
1: หมูเทอม
2: ก็คือเอาหมูเนี่ยมาเลี้ยงเพื่อจะส่งค่าเทอมลูกๆที่ไปเรียน
1: น่ารักมากเลยค่ะ
2: ก็เลยเรียกว่าหมูเทอม4เดือนขายครั้งนึงพอเราเลี้ยงหมูเราได้อะไรบ้างเลี้ยงหมูปุ๊บเราทำเป็นหมูหลุมเนาะของสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านสอนพวกแมวก็เอาหมูหลุมอะเอาแกบเอาอะไรใส่ไปก็เอาแกบเนี่ยไปใส่นาใส่อะไรพวกนี้ไปใส่สวนลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีที่เราเคยซื้อแล้วเจอปุ๋ยปลอมที่ซื้อมาใส่มะม่วงแต่ก่อนเนี่ยปรับใหม่หมดเลยจากยาพ่นยาฆ่าแมลงก็ทำเองนะครับใช้จากสะเดาใช้จากน้ำส้มควันไม้พวกนี้มาแก้ปัญหานะครับคือไปซื้อยามาพ่นมะม่วงเนี่ยลิตรละ 2-3 พันเนี่ยมันก็ไม่คุ้ม
1: ใช่เพราะว่าใช้จำนวนเยอะใช่ไหมคะ
2: ครับใช้เยอะทีนี้ก็เลยอย่างเพี้ยจักรจันที่มันอยู่กับตามชอบมะม่วงที่เหนียวเหนียวมันจีใส่แล้วมันมะม่วงจะหล่นถึงไม่หล่นก็ผิวไม่สวยขายต่างประเทศได้ก็มาใช้น้ำส้มควันไม้มาใช้ไอ้พริกแกงเนาะพริกแกงปากใต้เอามาผสมกันแล้วก็ยาฉุนต้มปรากฏว่าได้ผลนะครับลงทุนไม่ถึง500บาทเต็มที่นะเที่ยวนึงแต่ก่อนนี้ใช้เป็นหมื่นตอนนี้เราใช้ไม่ถึง500บาท
1: ต้นทุนลด
2: แล้วก็ตัวเองก็รอดพ้นจากสารเคมีแล้วคนทานก็รอดพ้นจากสารเคมีทีนี้เรามาคิดว่าถ้าเราทำเสี่ยงเดี่ยวมันอยู่ไม่รอดก็เลยทำให้มันเป็นได้ทุกเดือนนะครับอย่างหน้าทุเรียนแล้วก็มีทุเรียนถึงจะไม่มากมีเงาะมีมะพร้าวแต่มะพร้าวนี่ได้ตลอดขอให้ลดน้ำจะได้ตลอดนะครับพอ3ปี4ปีจะได้ตลอดถามว่าก่อนจะได้ตรงนั้นทำยังไงก็มาทำหลุมพอเพียงฮะหลุมพอเพียงก็คือสมมติเราปลูกทุเรียนต้นหนึ่งใช้เวลา4ปีออกลูกแล้วก็ขุดเป็นวงกลมเลยเอาแฝกล้อมเป็นวงกลมแล้วก็จะใส่กระเพราแล้วพาพริกอะไรพวกนี้ที่เรากินใช้ในครัวเรือนนะครับลดน้ำทีเดียวได้สี่ห้าอย่างเลยกว่ามะพร้าวกว่าทุเรียนจะโตปุ๊บเราก็ได้กินตรงนั้นแล้วเราเอามาใช้ได้แล้วครับเราจะปลูกทุกอย่างให้มันมีนะครับแล้วน้ำที่เรามันขุ่นพอเราปลูกแฝกไปพอปีที่สองปุ๊บผมก็ได้รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี2535นะครับได้เงินจากกสทมา90,000คือมีหน่วยงานร่วมจากคือกปรใช้พัฒนากรมพัฒนาที่ดินบริษัทกสทเข้าร่วมกันเราก็ได้เงิน90,000แล้วก็มาตรงโน้นปลูกตรงนี้แก้ตรงนี้เอาไปเรื่อยหลังจากทั้งเลี้ยงหมูหลุมด้วยเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วยทำเยอะครับปุ๋ยแพงแล้วก็ซื้องัวมา2ตัวเป็นเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เอามูลมันมาทำมูลไส้เดือนต่อแล้วก็ลดต้นทุนจากค่าปุ๋ยกระสอบละเกือบ 2,000 ได้ยังไม่เดือดร้อนนะครับคือพยายามพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดคือเศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ่งพาที่ผมน้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาใช้ในสวนผม รัชกาลที่9ก็มีเรื่องไร่นาผสมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องที่ผมมีชื่อเสียงมากที่สุดคือเรื่องแย่แฝกของพระองค์ท่าน
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: หลังจากได้รางวัลมาก็ไม่ได้หยุดหย่อนครับทำตลอดเดินทางทั่วประเทศทั้งไปบรรยายทั้งไปร่วมเขาปลูกไปร่วมแก้ปัญหาตลิ่งดิมแม่น้ำแควพระพงกับแควหนุมานพังก็เอาแฝกกับยางรถยนต์ไปร่วมกันเกิดจากแนวคิดผมว่ายางรถยนต์เนี่ยน้ำซ้อมันเป็นยางเนาะมันก็ไม่พังหรอกถึงแวดล้อมก็จะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันวิ่งบนถนนอ่ะมันปล่อยสิ่งเสียไม่รู้เท่าไหร่แต่แม่น้ำอ่ะพอปลูกแฝกคุมแล้วมีดินมาปิดแล้วมันก็มีปัญหาดินเขาอยู่แต่ถ้าไปให้กรมอะไรเขาเรียกกรมอะไรนะอยู่กับแม่น้ำอ่ะให้เขามาทำตารางเมตรละ20,000
1: ช
2: าวบ้านเขาสร้าง
1: ตารางเมตรกรมชลประทานใช่ไหมคะ
2: ไม่เขาเรียกกรมอะไรผมก็ลืมนั่นแหละ
1: ค่ะคือต้นทุนก็จะสูงกว่า
2: สูงกว่าตารางเมตรละ20,000นะครับแล้วของไอที่สร้างปียังไม่ได้เลยชาวบ้านย้ายบ้านหนีตะลิงพัง3เที่ยวก็เอาไม่อยู
1: ่
2: ผมก็ไปใช้ยางรถยนต์นะครับใช้ยางรถยนต์ใช้ไม้ยูคาลิปต
1: ์
2: วางเป็นลำดับเหมือนขั้นบันไดนะครับแล้วก็เอาแฝกปลูกกันไม่ให้มันพังก็อยู่ได้ประมาณ 80-90% ครับอยู่ได้บ้านก็ไม่พังที่ทำมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยความรู้ที่ผมเรียนในสวนผมเช่นเลี้ยงกบในกระชังเลี้ยงปลาในบ่อดินนะครับแล้วก็ปลูกปูขายปูกินหมากนะครับพม่าเข้ามาเยอะตอนนี้ขายพม่าด้วยแล้วคือเรามีรายได้ทุกวันเลยทีนี้ทุกฤดูกาลอย่างหน้ามะม่วงแล้วก็มีมะม่วงหน้าเงาะแล้วก็มีเงาะแต่มะพร้าวเราได้ตลอดแล้วก็ส้มโอหน้าส้มโอแล้วก็มีส้มโอทานมีชมพู่มีอะไรหมดในสวนเนี่ยทำทุกอย่างครับของดินครับของดิน
1: ดินก่อน
2: คือเกษตรกรส่วนใหญ่จะลืมไปว่าต้นทุนของเกษตรกรคือดินกับน้ำใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้ศาสตร์ของพระราชาเนี่ยทั้งที่ผมได้รางวัลแล้วก็ผมไปร่วมอบรมไปเป็นวิทยากรร่วมไปสอนที่มอเกษตรต่างประเทศด้วยอะไรด้วยที่เข้ามาเรียนนะผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งหรอกแต่ให้อาจารย์ก็แปลให้แล้วก็โดยเฉพาะดร.สุเมธท่านสอนมาเยอะนะครับหลายคนที่เก่งที่สำนักงานกปร.เขามีแต่คนเก่งผมก็ไปได้ตรงนั้นนะฮะกุเรศที่บ้านน้องจันแรกๆผมก็ไปขุดแล้วก็เอาแฝกไปปลูกกันกุเรศพังนะฮะคือเรื่องแฝกนี่ก็ที่จริงมาปลูกก็มีแต่คนว่าเนาะเป็นทหารเป็นข้าราชการดีๆทำไมมาปลูกทำไมหญ้ามีแต่เขาฉีดยาให้ตายผมก็บอกว่าการรักษาต้นทุนมันเป็นสิ่งที่สำคัญคือเราจะขุดมันไปขายขุดเกี่ยวข้าวไปขายหรืออะไรไปขายที่ในสวนเรานะจะยูคาลิปอะไรพวกนี้คือเราขนสินค้าออกไปก็คือขนความอุดมสมบูรณ์ออกไปใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้แฝกนี่เขาสามารถที่จะอย่างสวนผมมันเป็นลูกรังลึกประมาณ3เมตรเนี่ยพอเราลดน้ำที่ปลูกขึ้นลงไปมันหายหมดเลย
1: ค่ะ
2: ผมก็เลยเอาแฝกมาล้อมเป็นวงกลมเนาะที่เราไปเบื้องต้นอ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มาเสร็จแล้วก็ตัดใบมันคุมลงไปแล้วมันก็สร้างปุ๋ยด้วยตัวของมันเองนะครับมันทำให้จุลินทรีย์นี่ที่มีประโยชน์มาอยู่ตามโคนแฝกกับมันพวกนี้เพราะว่าแฝกมันจะลงแนวดิ่งมันจะไม่ออกซ้ายขวาเกินกว่า30เซนนะฮะที่ผมเรียนมาที่ทำมานะเสร็จแล้วเนี่ยพอน้ำมันไหลลงไปบ่อเนี่ยเราปลูกสัก2แถวเนี่ยมันกันไม่ให้ขี้เลนลงไปในบ่อมีแต่น้ำใสลงไปบ่อก็ไม่พังแล้วดักตะกอนดินไว้ริมแนวแฝกเราก็สามารถปลูกอะไรได้หมดยกตัวอย่างง่ายๆก็คือผมขุดบ่อไปบางส่วนเอาหน้าดินออกไปหมดอะก็ปลูกแฝก1ปีทำเป็นแปลงขยายพันธุ์ก็ฟื้นฟูที่1ไร่เนี่ยผมขายแฝกได้ประมาณ 30,000 นะครับ 30,000 บาทแต่ดินที่เราปลูกก็แฝกลงไปเนี่ยโอ้ยมหาศาลนะครับแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนี่ข้อดีของแฝกแล้วก็มันเป็นต้นทุนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้ทำก็คือต้นทุนมันถูกนะครับทุกวันนี้ก็เป็นแหล่งดูงานนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเพิ่งประชุมอบรมไป 2-3 รุ่นแล้วผมก็เป็นนายกสมาคมคนรักแฝกประเทศไทยนะครับก็จะมีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับทำเรื่องแฝกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจดทะเบียนกับสมาคมเรียบร้อยแล้วแหล่งน้ำไหนที่มันมีปัญหานะครับโรงงานไทยเคนอะไรเขตอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะริมตลิ่งเขาพังผมก็จะมีทีมงานเข้าไปทำให้นะครับให้ยางรถยนต์มันตกอันนี้ประมาณตารางเมตรไม่เกิน 3,000 บาท 4,000 บาทนะประมาณนี้สิ่งที่ได้ดีที่สุดก็คือถ้าเราปลูกไปตรงที่ที่มันเป็นดานเป็นอะไรเนี่ยรถไถไม่เข้าปี2ปีเนี่ยมาปลูกไถร่วนซุยแล้วก็ปลูกเพื่อได้อย่างอุดมสมบูรณ์นะครับอย่างของผมเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นเลยถ้าอยากจะดูผมมันมีรายการหลายรายการที่เข้ามาถ่ายทำเนี่ยเป็นร้อยรายการเลยมั้งแต่คนก็ไม่เคยให้ความสนใจเท่าไหร่เนาะเมื่อต้นเดือนผมก็ไปเสวนาที่โรงแรมรามาการ์เด้นที่ตรงวิภาวดีรังสิตนะครับ ก็ได้เอาพวกนี้ไปพูดเขาก็อย่างกปร.เขาก็บอกว่าเขาทำมากี่ศตวรรษกับ30ปีก็3ศตวรรษนะมั้งผมบอกว่าผมเนี่ยอันตอนนี้อายุ70ผมก็ทำมา7ศตวรรษเนาะแซงเข้าไปแต่คิดว่าที่ทำแล้วทีแรกมันเหมือนมองไม่เห็นคนข้างบ้านข้างตัวเองแม้แต่แม่บ้านเขายังบอกบ้าหรือเปล่าโอ้โหม่วงปีละ2ล้านมาทำยาแฝกได้เห็นอะไรบ้างที่เขาเป็นหนี้เป็นสินอะไรพวกลูกไม่มีเงินจะเรียนนะฮะทำเกษตรอย่างเดียวมันไม่ทันเขาได้จำหน่ายยาแฝกไปประเทศพม่านะครับที่เขาทำถนนจากทางภาคเหนือของเราเข้าไปในประเทศพม่าไปที่เขื่อนน้ำเงินประเทศลาวทางมาเลเซียอะไรพวกเนี้ยผมก็ขายแฝกได้เยอะหลายสิบล้านต้นนะครับแต่เครือข่ายก็จะมีรายได้ขายอยู่กับบ้านนะต้นละ50ตังค์ถามว่าสิ่งที่เราได้ก็คือตรงนั้นแหละคือไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะเลยนะลงทุนหาหน่อมาปลูกต้นละ50ตังค์พอ8เดือนไปนี่มันได้ประมาณ50หน่อต่อกอเงี้ยมันก็กำไรเห็นๆอยู่นะแต่ต้องเป็นคนขยันลงแรงหน่อยใช่ๆมันจะมีจุลินทรีย์หลายๆตัวนะอยู่กับร่างกระแสนะครับผมเคยไปอบรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สระบุรีนะครับจะมีอยู่ที่นั่นนะครับเขาจะแยกไปเป็นศูนย์อยู่ที่นั่นก็จะไปตั้งโรงเรียนย่าแฝกกันนะครับแล้วก็เขาให้เอาเข้าห้องแล็บเช็คดูว่ามันมีอะไรแฝกนี่มันข้อดีของมันก็คือจะทำอาหารให้พืชอื่นแต่ตรงที่เก่าเนี่ยเราขุดแฝกออกไปแล้วเอาแฝกมาปลูกซ้ำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแตกกอแต่ขึ้นแต่ไม่แตกกอคล้ายๆว่ามันมีอาหารรสชาติเดิมๆเขาไม่อยากได้นะแต่ดินด้านที่แสงลุกลังนี้เขาชอบครับยิ่งดีเลยครับหลายๆคนเครือข่ายผมมาทั่วประเทศเนี่ยก็เอาปัญหาเอาหญ้าแฝกนี่ไปแก้ปัญหาเรื่องดินดานดินเค็มอะไรพวกเนี้ยโอ้ได้เยอะฮะได้เยอะแล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือทุกวันนี้ไม่มีหนี้มีสินแต่ยังไม่ถึงกับรวยครับมีหนี้มีสินไม่จนไม่เดือดร้อนนะครับนี่ธนาคารวันนึงไม่ต้องมีใครมานั่งทวงเรานะครับตอนนี้ก็มีความสุขครับเดินไปตรงไหนก็มีของทานในสวนนะก็ที่จริงแล้วผมใช้แบบพื้นบ้านง่ายๆครับแต่เลี้ยงหมูตอนนี้ก็กรมปศุสัตว์เนี่ยเขามีข้อระเบียบเยอะนะฮะเพราะว่าเลี้ยงบางที่ถ้าเราไม่ได้อยู่คนเดียวห่างๆชุมชนเนี่ยกลิ่นมันจะแรงแต่ผมก็จะใช้ต้นกล้วยครับใช้ลำข้าวใช้ข้าวต้มเนี่ยนะฮะคือทำนาเอาข้าวจากนามาสีเองเอาลำเอาอะไรผสมให้เขากินต้มให้เขากินนะฮะแล้วก็ได้มูลมันมาแล้วเขาจะใช้น้ำหมักลงไปในบ่อนั้นเพื่อจะเอาไปใส่นาใส่ต้นไม้มันจะลดต้นทุนได้เยอะเลยครับแล้วสมมติว่ากำไรนี่มันได้จากขอบหนึ่งได้ประมาณ 2-3 หมื่นบาทนะผมเลี้ยงทีละ 20-30 ตัวครับแต่ตอนนี้ก็หยุดเลี้ยงเพราะว่าอายุมากครับแม่บ้านลูกเขาก็มีงานทำกันหมดแล้วอย่างถ้าเลี้ยงจริงๆก็คือใช้ทรัพยากรที่เรามีครับต้นกล้วยเอ้ยลำข้าวที่เรามีกับพื้นบ้านถ้าซื้ออาหารจากร้านอาหารซื้อได้ครับแต่เอาแค่มาเป็นหัวเชื้อนิดนะครับถ้ามาเลี้ยง 100% ก็คือขาดทุนครับบวกคือทำบัญชีครัวเรือนเราจะรู้เลยว่ามันขาดทุนอย่างเลี้ยงงัวเนี่ยเราก็มีย่าในสวนประมาณ 5-60% เอาเพิ่มอาหารสัก 10% เนี่ยมันจะได้งัวตัวโตนะครับเราเร่งอาหารให้เขากินกลางมุ้งให้เขาอย่าให้ยุงกัดเขาหมูก็เหมือนกันนะครับอย่าให้ยุงกัดเขาแล้วก็เขาจะแข็งแรงผมไม่ได้ซื้อหมูดีมานะครับผมซื้อหมูที่มันพิการมั่งขาเจ็บมั่งน้องไม่มีเงินซื้อตัวละ 2,000 3,000 ก็ซื้อตัวละ 1,000 กว่าบาทเนี่ยก็มาดูแลบำรุงรักษาเอาฉีดยาเอาอะไรพวกนี้ก็ได้กำไรเยอะครับก็อยู่ได้แต่ปัจจุบันเนี้ยในสวนก็จะมีเลี้ยงปลาในบ่อดินนะครับเลี้ยงกบในกระชังก็ได้กำไรดีเพราะว่าพันกบแล้วก็เพาะเองนะฮะเราเพาะเองแต่งัวเพิ่งจะขายไปเพราะว่าเริ่มจะแก่กันแล้วเด็กครับยังไม่มารับผิดชอบไม่ได้ก็รออีกสัก2-3 ปีเขาก็เสียถึงจะมาแต่ในสวนตอนนี้นะครับก็อุดมสมบูรณ์หมดแล้วครับแล้วก่อนโควิดนะฮะตอนช่วงโควิดในสวนผมเนี่ยเลี้ยงปลาดุกไว้ประมาณ 2,000 กว่าตัวนะครับช่วงโควิดเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนนะนั่งขายปลาดุกอยู่ที่บ้านเขาเอาเงินมันเสียบไปประตูรั้วแล้วก็เอาปลาดุกไปแขวนไว้หน้ารั้วขายอย่างพึ่งพากันนะฮะกิโลละ40-50 บาท
3: เนาะ
2: อยู่ได้ครับอยู่ได้แล้วเราก็มีข้าวเองเราสีเองซื้อลงสีขนาดเล็กสีเองคือศาสตร์พระราชาที่จริงแล้วเนี่ยมันมี 4,477 โครงการผมน้อมนำมาแค่3โครงการเท่านั้นเองในส่วนผมนะต
3: ั้
2: งแต่ทำปลูกพอเพียงเรื่องไร่นาส่วนผสมแล้วก็เรื่องหญ้าแฝกทำให้ผมมีชื่อเสียงแล้วทำให้ผมอยู่ได้กับครอบครัวไม่เดือดร้อนครับปัจจุบันนี้ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไปทำอีกแปลงหนึ่งต่อที่เอาแมคโครไปทำวันนี้แหละครับแล้วก็คิดว่าคือเราจะต่อยอดไปตรงนู้นนะครับแล้วที่อื่นๆก็จะไปนำเสนอเขาว่าเออเราแก้ปัญหาอย่างนี้นะช่วยกันอย่างนี้แล้วมีทุนจากตรงไหนที่เราจะพอใช้กันไ เราก็ไม่ได้เก่งคนเดียวหรอกครับเราพึ่งพาเครือข่ายเราที่มีทั่วประเทศนะครับพวกหมอดินพวกอะไรพวกนี้พวกเครือข่ายคนรักแสงที่เรามีอยู่เหมือนกับคนทั่วประเทศนะครับมาทำงานร่วมกันแล้วก็ได้องค์ความรู้จากเขาบ้างอะไรบ้างแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ตรงนี้ครับทรัพย์สมบัติที่พระองค์ท่านให้มาเนี่ยอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือไร่นาส่วนผสมเนี่ยหรือเรื่องย่าแฝงเนี่ยยังไงก็กินไม่หมดครับสมบัติมหาศาลที่สุดสำหรับชีวิตผมที่ได้เพราะว่าหน่วยงานต่างๆหรือเอกชนต่างๆก็ยังไม่ทราบพระองค์ท่านไม่เคยใช้คำว่าโกหกมาใช้กับผมเพราะมันเกิดความเชื่อมั่นทำอะไรปุ๊บเราจะมีความสุขในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็มองเห็นผลสัมฤทธิ์ข้างหน้าได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับแต่ต้องมีความอดทนนะครับต้องรอมันมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันมีข้อโต้แย้งมีคนเขาไม่เห็นด้วยอย่างแม่บ้านหรือใครๆที่ก็มองเห็นก็ว่าเป็นคนบ้านะครับแต่ผมมีความเชื่อมั่นอยู่อย่างเดียวว่าเราเกิดมาเป็นลูกพ่อหลวงรอเก้ายังไงเราก็ทำสำเร็จเพราะว่าพระองค์ท่านเจอแต่งานหนักๆงานหินทั้งนั้นพระองค์ไม่เคยบ่นพระองค์มีพระเนตรข้างเดียวแต่ช่วยคนไทย70กว่าล้านคนแล้วยังต่างประเทศที่พระองค์ท่านไปสอนอีกไม่รู้กี่ที่เนาะอย่างรัสเซียเงี้ยยกตัวอย่างทำให้ประเทศรัสเซียมีข้าวสาลีขายทั่วโลกนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าทำวันนี้ถ้าเกิดลบกันเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งใครเลยแต่ถ้าเราลบกันเรามีแต่ลูกปืนมีแต่กระสุนปืนแต่เราไม่มีของกินเราก็ไปไม่รอด
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดครัวของเราต้องเต็มไว้ก่อน
1: ใช่คร
2: ับพระองค์ท่านไปสอนแล้วเนี่ยผมก็น้อมนำนะครับยังไงก็ชีวิตนี้ก็คงไม่ทิ้งจากพระองค์ท่านไปนะฮะแล้วก็น้อมนำทำต่อก็คือทำฐานต่อปณิธานของพระองค์ท่านต่อรัชกาลที่10ด้วยนะครับผมก็ยังทำอยู่ทุกวันนะครับถึงอายุจะมากก็ยังทำอยู่ครับก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0817565124ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ผมอยู่หมู่1บ้านเลขที่131หมู่6ตำบลย่านเลียอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับห่างจากโรงพยาบาลมาประมาณ4กิโลนะครับผมมันซอยตลาดคุณวิจัยตั้ง GPS มาก็ได้ครับมี GPS อยู่ถามว่าสอนยังไงสอนฟรีครับแต่ทุกวันนี้ก็นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารก็เข้ามาเรียน100กว่าคนแล้วก็ชาวบ้านอบต.เทศบาลนะครับโรงเรียนนะครับหน่วยงานต่างๆเข้ามาเยอะมาอบรมนะครับก็เวียนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามาคนสองคนก็ได้ครับคือไม่คิดราคาอะไรหรอกครับแต่ถ้ามาอบรมถ้าจะให้แม่บ้านทำอาหารก็ทำได้นะครับเพียงคนได้เป็นร้อยแต่เรื่องแยกแฝกก็สอนฟรีครับถ้าใครอยากได้ก็ให้ฟรีแต่ไม่เกิน500ต้นมาขุดเองสอนให้สอนวิธีปลูกให้นะครับพอทำแล้วมันจะมีความสุขเองนะครับคือใจตอนนี้ก็ไม่อยากทำบุญที่วัดอยากทำบุญกับคนเพราะว่าเราอายุมากคิดว่ามันจะได้บุญมากก็คือให้ความรู้นี่กินยันตายครับกินจนเราชีวิตจะหาไม่นะครับแต่เงินทองเนี่ยพอหมดแล้วก็แล้วไปแต่ความรู้มันจะอยู่กับตัวตลอดก็น้อมนำของพระองค์ท่านว่าขาดทุนคือกำไรครับครับไม่ยากเลยครับพระองค์ท่านสอนมาแล้วท่านสอนเราไว้แล้วแต่เราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะครับในไลน์ในเฟซอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายนะครับผู้รู้มีเยอะแต่อยู่ที่ตัวเราครับอยู่ที่ตัวของเราเองนะครับถ้าตัวของเราตั้งมั่นว่าเราจะทำสิ่งไหนเราตั้งมั่นเลยครับอย่างผมเนี่ยไม่เดือดร้อนครับต้นไม้ผมก็ปลูกไว้เป็นมรดกให้ลูกนะใบหล่นก็เป็นปุ๋ยอากาศหายใจก็เป็นออกซิเจนที่เกิดจากต้นไม้นะครับให้ความชุ่มชื้นฝนตกต้องตามฤดูกาลตอนนี้นะครับสงครามโลกมันเกิดแล้วนะคนยังไม่เข้าใจสงครามโลกมันเกิดแล้วภัยแรงมันก็เกิดแล้วจากเราที่ใช้ทรัพยากรที่มันมีมากมายนะครับจากในทุนอะไรพวกนี้ก็ไม่ว่าเขามีทุนก็ทำไปแต่เราเนี่ยต้องเริ่มที่ตัวเราครับเริ่มที่ตัวเราว่าเราจะทำอะไรแล้วตั้งเป้าให้ตรงแล้วก็หาอาจารย์หรือคนที่ผู้รู้ให้ตรงกับจริตของตัวเองเนาะแล้วมันก็จะเกิดความชำนาญเองนะครับอย่างทุกวันนี้ผมก็ทำหลายๆเรื่องที่มันเกิดประโยชน์กับแผ่นดินทำฐานไบโอชาใช้เองนะครับเพราะว่าฐานไบโอชาอยู่กับดินเนี่ยมันอยู่ได้เป็นร้อยปีเราเอามาพอเผาเสร็จเอามาชาร์จแล้ว BM 2.5 มันก็ไม่ได้เยอะเผาแค่ชั่วโมงเดียวต่อไปก็คือสิ่งที่ควรจะนำมานะครับสิ่งที่คุณจะนำมาก็คือเรากินอะไรวันหนึ่งเรากิน3เวลาใช่ไหมแล้วปีนึงเรากินกี่เวลาถ้าเราไปพึ่งพาคนอื่นเนี่ยมันจะอยู่ลำบากผักนี่เราปลูกได้ครับเศษกระถางเศษยางรถยนต์อะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆวางรอบบ้านหรือจะทำหลุมพอเพียงที่นี่ยินดีจะสอนครับยินดีจะสอนเนาะ เวลาแค่นี้มันคงจะพูดไม่ได้มากไปกว่านี้
3: มันต้องได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติได้ลองทำจริง
2: ต้องมาทำต้องลงมือทำจริงๆครับไม่ใช่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะครับมันไม่เกิดประโยชน์ต้องลงมือทำเองเราจะรู้ปัญหาเลยทีนี
3: ้
2: นะครับเอาสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดมาทำอย่าไปเอื้อมไกลตัวถ้าเอื้อมไกลตัวเมื่อไหร่เราจะเป็นหนี้สินบางคนทำที่เป็นพันๆไร่ก็ไม่พอใช้หนี้ธนาคารนะครับมีแค่ไร่สองไร่หรืองานหนึ่งนี่ก็อยู่ได้ยังไม่มีความสุขเลยครับต่อไปนี้นะครับเราต้องผลิตอาหารเองเราต้องมีแหล่งน้ำของเราเองจะเจาะเป็นบ่อหรือจะเป็นบ่อเล็กๆเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาก็ใช้แหตะข่ายที่มันตาห่างเอาตัวใหญ่ขึ้นไปกินอย่าไปเอาวิทบ่อมันจะตายหมดนะครับเราก็จะมีปลากินตลอดตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็อวนตาห่างลากขึ้นมากินไอตัวข้างล่างก็จะโตตามมาเศษอาหารพวกอาหารปลาก็ไม่ยากครับฟางข้าวที่เรามีนะครับมูลควายตากแห้งน้ำหมักเอาไปไว้ตามดินบ่อแล้วก็รดน้ำไว้มันก็กินของมันเองนะครับมันไม่บ่นนะฮะปลามันไม่ร้องเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนหมูเนาะ มันอยู่ได้ครับมันอยู่ได้นะครับอยู่ได้ตัวหนึ่งมื้อสามมื้อเราเลี้ยงอยู่ได้เลยปลาช่อนปลานิลตัวใหญ่ๆนะครับของพระองค์ท่านสอนท่านบอกวิธีหมดครับผมได้รางวัลจากร.9กับร.10สองรางวัลนี้ในชีวิตนี้พอแล้วครับแต่สิ่งที่เหลือที่จะให้พวกเราก็คือที่ผมกินบำเหน็จมานานภาษีของชาวบ้านเนี่ยก็อยากให้ความรู้เนี่ยเกิดกับชาวบ้านเกิดกับคนที่สนใจมาเรียนรู้ได้เลยครับนะครับโทรมาหาผมเบอร์ที่บอกไปเมื่อกี้ครับ 081-6575-124 นะครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับหรือเข้าไปดูในเฟซในไลน์อะไรพวกนี้พิมพ์ชื่อร้อยตีสุริชัยเข้าไปจะมีเยอะแยะนะที่เขามาถ่ายทำเนาะ
1: ก็จบไปแล้วนะคะกับปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568ค่ะวันนี้นะคะรายการคุณของแผ่นดินของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกันนะคะทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะอรวรรณหมอยาดีและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลัก4ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงีย

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลักสี่ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่อง
4: สภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงขาออกมุ่งหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองเช้าวันนี้สามารถกลับมาสัญจรได้เกือบตามปกติยกเว้นบริเวณก่อนถึงโรงแรมอัศวินยังคงมีน้ำท่วมสูงจราจรและพบรถจอดเสียทั้งกลางถนนและข้างทางหลายคันส่วนฝั่งขาเข้าบริเวณหลัก

0: 30นาทีวันนี้บริเวณถนนแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้าและขาออกตั้งแต่หน้าห้างไทยวัสดุถึงสะพานข้ามคลองประปาพบมีน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับน้ำสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะนี้เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีรายงานว่าในพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงสูงสุดที่อำเภอบ่อพลอย195มิลลิเมตรรองลงมาอำเภอศรีสวัสดิ์180มิลลิเมตรและอำเภอไชโยก176มิลลิเมตรส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์มีน้ำกักเก็บร้อยละ 89.71 และเขื่อนวชิราลงกรณ์ร้อยละ 91.86 พร้อมมีแผนระบายน้ำตามปกติกพ.กาญจนบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งสายด่วนปพ.1784หรือ LINE @1784 DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ราชที่ผอมาริสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: โครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งปริมาณปรับการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจานเนื่องจากมีปริมาณน้ำร้อยละ88ของความจุอ่างย้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภัสวรรณ มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุม

0: สิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ครับครับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับวันนี้พบกับรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.นะครับวันนี้จะเป็นการออกอากาศของในส่วนของหน่วยงานของสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตการเคหะแห่งชาตินะครับผมนายจิรพันธ์พรมทองนะครับพนักงานจัดการทรัพย์สินระดับ6นะครับสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตนะครับเรียกเล่นเล่นว่าน้องโอนะครับวันนี้นะครับมาพบกับรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็วันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นของสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตนะครับบางท่านนะครับก็ยังสงสัยนะครับว่าการเคหะแห่งชาตินะครับมาอยู่ในหน่วยงานพม.ได้ยังไงนะครับก็จะบอกเกริ่นๆนะครับว่าการเคหะแห่งชาตินะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพม.นะครับโดยภายใต้การนำของนะครับท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางนะครับและก็ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์นะครับก็ในส่วนของสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตนะครับเองนะครับอยู่หน่วยกลุ่มนะครับกลุ่มวันโฮมภูเก็ตนะครับซึ่ง อยู่ในหน่วยงานของพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็การกำกับดูแลของสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตการเคหะแห่งชาตินะครับก็ดูแลพื้นที่2จังหวัดนะครับก็จะเป็นจังหวัดพังงาพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าและก็อำเภอเมืองจังหวัดพังงาแล้วก็ของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับก็ดูแลพื้นที่ทั้ง3อำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอถลางอำเภอกระทู้และก็อำเภอเมืองนะครับที่มีพื้นที่และก็โครงการในความรับผิดชอบนะครับของสำนักงานเคหะดูแลอยู่นะครับก็ในส่วนของภารกิจหลักๆของการเคหะแห่งชาติเองนะครับก็อย่างที่ท่านทราบนะครับก็เป็นหน่วยงานองค์กรที่สร้างบ้านนะครับและก็สร้างที่อยู่อาศัยให้พี่น้องประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่จับต้องได้และก็เป็นราคาที่ทุกคนสามารถที่จะเป็นเจ้าของนะครับโดยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพม.นะครับโดยการเคหะแห่งชาติเองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นหน่วยงานที่สร้างบ้านนะครับตามสโลแกนเลยสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับโดยการเคหะแห่งชาตินะครับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะดูแลพื้นที่รับผิดชอบนะครับก็จะเป็นณปัจจุบันนะครับก็จะเป็นพื้นที่ดูแลนะครับก็จะเป็นอาคารของการเคหะแห่งชาติในอำเภอถลางนะครับแล้วก็อำเภอเมืองแล้วก็อีกที่นึงก็เป็นอำเภอกระทู้นะครับอันนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างและก็ระหว่างที่จะลงก่อสร้างโครงการนะครับก็จะเป็นอยู่ในอำเภอกระทู้เป็นอาคารเช่านะครับอันนี้คาดว่าจะมีโครงการเกิดขึ้นในเร็วๆนะครับก็ในส่วนของพื้นที่ของสำนักงานนะครับจะอยู่ที่ตั้งนะครับก็จะเป็นสำนักงานจะอยู่ที่อำเภอถลางนะครับตรงแถวบ้านลิพรนะครับก็สำนักงานสามารถติดต่อได้ในวันเวลาราชการนะครับว่า 8:30 ถึง 4:30 นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของในความรับผิดชอบของสำนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาเช่าทำสัญญาเช่าซื้อนะครับโดยแคมเปญดีๆนะครับของการเคหะแห่งชาตินะครับที่การเคหะแห่งชาติเล็งเห็นนะครับก็โครงการการเปลี่ยนสัญญาเช่ามาเป็นเช่าซื้อนะครับก็ของในเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้ฟังนะครับที่ได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับก็เชิญชวนนะครับถึงวันที่30กันยายน2569นี้นะครับโดยเปลี่ยนสัญญาเช่าเป็นเช่าซื้อนะครับก็ลูกค้าสัญญาเดิมนะครับที่เป็นสัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาตินะครับตั้งแต่ตอนที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 นะครับก็ทางโครงการก็ได้จัดให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและก็คนที่เข้ามาทำงานในจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีห้องนะครับมีที่อยู่อาศัยนะครับตอนนี้นะครับ
แคมเปญนี้นะครับมีถึงวันที่30กันยานี้นะครับก็เปลี่ยนจากสัญญาเช่านะครับเป็นเช่าซื้อโดยที่ไม่เช็คเครดิตบูโรนะครับแล้วก็เอกสารก็ง่ายๆจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็หนังสือรับรองรายได้นะครับเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตได้ในวันเวลาราชการนะครับหรือติดต่อสอบถามนะครับข้อมูลเพิ่มเติม0847004472หรือ0843874069นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับว่าแคมเปญนี้นะครับจะต้องทำยังไงต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับที่เป็นโครงการดีๆนะครับแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับบางท่านที่เป็นสัญญาเช่านะครับตอนนี้นะครับก็แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับขอเชิญชวนพี่น้องที่เป็นลูกค้าที่เป็นสัญญาเช่านะครับเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นสัญญาเช่าของโครงการของการเคหะต่างๆนะครับที่ดูที่สำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตดูแลรับผิดชอบนะครับเชิญชวนต่อสัญญาเช่านะครับได้ถึงวันที่30กันยายนนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามนะครับก็ที่สำนักงานได้เลยนะครับแล้วก็โครงการอื่นๆของการเคหะแห่งชาติด้วยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะครับจังหวัดพังงาทั้ง2ที่นะครับก็อยากจะเข้ามาทํางานในจังหวัดภูเก็ตเองหรือจังหวัดพังงานะครับต้องการที่อยู่อาศัยนะครับว่าทางการให้การเคหะแห่งชาติได้ดูแลและดูแลนะครับแล้วก็ได้รับใช้พี่น้องประชาชนนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่สํานักงานตามที่ผมให้เบอร์ไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็โครงการดีๆนะครับนะที่การเคหะแห่งชาตินะครับได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ตหรือพังงานะครับหรือจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศนะครับก็เราไม่ได้เพียงแค่การสร้างบ้านนะสร้างที่อยู่อาศัยอย่างเดียวเราแต่เราสร้างอาชีพนะครับกิจกรรมต่างๆที่การเคหะแห่งชาติเองนะครับก็ให้ความสำคัญนะครับโดยท่านทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์นะครับก็เล็งเห็นถึงความสำคัญและก็สร้างเสริมศักยภาพของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในโครงการของการเคหะเองนะครับให้มีอาชีพนะครับแล้วก็ภายใต้ของท่านนิกรสมกลางนะครับที่ลิงเห็นถึงพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยนะครับตามชื่อรายการนะครับก็ดูแลทุกช่วงวัยจากใจพ่อมอนะครับไม่ว่าการเคหะเองนะครับดูแลตั้งแต่ได้เกิดแล้วก็จนผู้สูงอายุกลุ่มปอบางนะครับแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับหรือน้องๆหนูๆที่เพิ่งจบการศึกษานะครับจะต้องการอย่างมีบ้านเป็นบ้านหลังแรกให้พ่อแม่นะครับก็จะมีโครงการดีๆของการเคหะในส่วนของจังหวัดต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับหรือติดต่อสอบถามที่ call center ก็ได้นะครับ1615นะครับcall center ของการเคหะแห่งชาตินะครับอยากได้บ้านอยากได้ที่อยู่อาศัยทำเลต่างๆของทั่วประเทศนะครับก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับ

ไปช่วงที่2ของรายการนะครับก็พบกับโครงการดีๆนะครับที่จะมีใหม่นะครับโดยการเคหะแห่งชาตินะครับมีโครงการดีๆบ้านใหม่โอกาสใหม่ที่กำลังจะมานะครับเตรียมพบกับโครงการ NHA New Project นะครับเป็นโครงการที่อยู่อาศัยใหม่จากการเคหะแห่งชาตินะครับที่ทันสมัยน่าอยู่และก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนนะครับโดนทำเลที่ตั้ง6จังหวัดนะครับนะครับก็จะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาและก็จังหวัดระยองนะครับก็พบกับโครงการดีๆเร็วๆนี้นะครับในพื้นที่6จังหวัดนะครับก็เตรียมปักหมุดนะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามความเคลื่อนไหวได้ในที่ call center 1615นะครับก็เป็นโครงการดีๆของการเคหะแห่งชาตินะครับที่อยากให้พี่น้องประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองโดยมีคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับก็คาดว่าจะมีโครงการดีๆที่ทางผมบอกไปเมื่อกี้นะครับ6จังหวัดที่เอ่ยนะครับก็จะการเคหะแห่งชาติก็จะสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยให้พี่น้องประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับแล้วก็โครงการอื่นๆนะครับที่ล่าสุดนะครับของมติครม.ล่าสุดนะครับครม.ไฟเขียวให้การแข่งชาติเดินหน้านะครับบ้านเขียวประหยัดพลังงานนะครับโดยอัดฉีดเม็ดเงิน 3.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยคณะรัฐมนตรีนะครับมติเห็นชอบเมื่อวันที่22กันยายนที่2569ที่ผ่านมานะครับให้การเคหะแห่งชาตินะครับมีเป็นแคมเปญนะครับในบ้านเขียวประหยัดพลังงานนะครับที่ภายใต้การนำของท่านนิกรสงกลางที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้มีบ้านเป็นของตนเองนะครับโดยท่านรัฐมนตรีนิกรสงกลางนะครับผลักดันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ชงให้ทางครม.นะครับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานนี้นะครับโดยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยลดก๊าซเรือนกระจกนะครับก็โดยเป็นความร่วมมือนะครับของการเคหะแห่งชาตินะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับมีการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ประเทศไทยโดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกนะครับได้ผลักดันนะครับโครงการดีๆนี้นะครับแล้วก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้และสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนมีที่อยู่อาศัยและก็เป็นที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นปัญหาของประเทศไทยอยู่ณขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ประสบปัญหาอากาศร้อนนะครับและก็มรสุมต่างๆทั่วประเทศในขณะนี้นะครับและก็อีกทั้งยังสนับสนุนนะครับการพัฒนารูปแบบการติดฉลากอยู่ที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานสำหรับบ้านแนวราบนะครับและก็อาคารชุดนะครับที่การเคหะแห่งชาติสร้างนะครับตลอดจนการสร้างความตระหนักให้ประหยัดพลังงานและก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อครอบครัวชุมชนและสังคมนะครับและก็มีการขยายผลให้การดำเนินงานเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานทั่วประเทศอีกต่อนะครับก็ในโครงการต่างๆนะครับก็ที่เป็นโครงการนำร่องนะครับของการเคหะเองนะครับทั้งหมด 1,378 หน่วยนะครับในไม่ว่าจะเป็นโครงการของจังหวัดเพชรบุรีนะครับโพไร่หวานแล้วก็โครงการที่2จะเป็นโครงการของจังหวัดนครสวรรค์2ระยะที่2นะครับแล้วก็โครงการอาคารเช่าจังหวัดมุกดาหารโครงการที่4โครงการอาคารเช่าจังหวัดสมุทรสาครกระทุ่มเบน3นะครับแล้วก็โครงการที่5โครงการอาคารเช่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรจนะระยะที่1โครงการที่6โครงการอาคารเช่าข้าราชการจังหวัดสกลนครโครงการที่7โครงการอาคารเช่าข้าราชการจังหวัด
เลยนะครับเป็นโครงการนำร่องนะครับแล้วก็เป็นโครงการดีๆของการแข่งที่นำร่องทั้ง7โครงการนะครับแล้วก็เป้าหมายนะครับอาจจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกนะครับทางตรงได้ 163,516 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบต่อปีนะครับแล้วก็โครงการที่เกริ่นไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นโครงการที่นำร่องของการกีฬาแห่งชาตินะครับที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่การกีฬาแห่งชาตินะครับผลักดันให้การกีฬาให้พี่น้องประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็โครงการดีๆที่เพิ่งผ่านไปล่าสุดนะครับที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าการแข่งชาติไม่ได้เป็นองค์กรที่สร้างที่อยู่อาศัยเป็นเพียงผู้เดียวนะครับแต่เป็นการสร้างแรงกำลังใจของพี่น้องประชาชนและก็การสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับทั่วทั้งทั่วประเทศนะครับโดยจัดโครงการนะครับชุมชนสดใสจิตใจงดงามนะครับประจำปี2569นะครับโดยจะบอกข่าวดีนะครับในของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ทางจังหวัดภูเก็ตเองโดยสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยฝ่ายบริหารงานชุมชนภาคใต้นะครับก็ได้ส่งชุมชนของเรานะครับของชุมชนของการกีฬาตัวแทนของทางภาคใต้พื้นที่อาคารชุดนะครับก็จะเป็นโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ตถลาง1นะครับที่เข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดชุมชนสดใสจิตใจงดงามนะครับที่ล่าสุดนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อแล้วบอกข่าวดีอีกอย่างนึงนะครับก็โครงการของเรานะครับได้รางวัลชมเชยมาด้วยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในโครงการเองและก็พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับได้เห็นถึงศักยภาพของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการนะครับว่าทางการกีฬาเองนะครับไม่ได้สร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับโดยการจัดกิจกรรมนี้นะครับก็กิจกรรมมีกันต่อเนื่องนะครับเป็นประจำทุกปีนะครับให้ทางคนในชุมชนได้ตระหนักและก็เห็นถึงข้อดีของการประกวดชุมชนนะครับและก็ศักยภาพของชุมแต่ละชุมชนทั่วประเทศนะครับในพื้นที่ทั้งทั่วประเทศนะครับที่จะมานำมาประกวดกันนะครับว่าในแต่ละที่นะครับว่ามีอะไรโดดเด่นนะครับและก็มีศักยภาพการอยู่อาศัยเป็นยังไงนะครับ

ในส่วนของช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็วันนี้นะครับของการเคหะแห่งชาตินะครับโดยสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตเองนะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากมีบ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับก็เข้ามาติดต่อสอบถามนะครับและก็ให้เราได้ดูแลนะครับบางท่านนะครับที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเองนะครับหรือจังหวัดพังงานะครับต้องการอยากมีบ้านมีที่อยู่อาศัยนะครับหรืออยากต้องการอยากเช่าห้องนะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ติดต่อสอบถามทางสำนักงานได้นะครับที่เบอร์0843874069หรือ0847004472นะครับได้ในวันและเวลาราชการนะครับก็ในส่วนของการรับผิดชอบนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับแล้วก็กิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็กิจกรรมการพัฒนานะครับก็คือการส่งเสริมอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ฝึกอาชีพของคนในชุมชนนะครับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาตินะครับได้เล็งเห็นถึงความสําคัญนะครับในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในโครงการนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามนะครับเผื่อมีโครงการดีๆทางสํานักงานก็จะจัดกิจกรรมดีๆให้พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งล่าสุดนะครับที่ของจังหวัดภูเก็ตเองที่เพิ่งจัดไปนะครับก็จะเป็นการฝึกอาชีพการทำผ้ามัดโยมนะครับให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในโครงการของการเคหะเองนะครับได้มีอาชีพได้ฝึกโดยได้รับเกียรตินะครับจากประธานกลุ่มชุมชนบ้านลิพรใต้นะครับที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้นะครับแล้วก็ได้ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายพัฒนาชุมชนนะครับของการเคหะแห่งชาตินะครับที่เล็งเห็นถึงศักยภาพและก็อาชีพและก็ความสำคัญของคนในชุมชนของการเคหะเองนะครับให้มีอาชีพติดตัวเพื่อได้พัฒนาต่อยอดได้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการหารายได้เข้ากระเป๋าของตนเองนะครับแล้วก็นำความรู้ที่ทางการเคหะเองนะครับได้ฝึกไปนะครับจะได้เป็นประกอบอาชีพภายภาคหน้านะครับก็ในส่วนของงานต่างๆภารกิจต่างงานต่างๆของการเคหะแห่งชาตินะครับก็เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับที่อยู่ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็ในหน่วยงานที่ภายในจังหวัดภูเก็ตก็จะเป็นกลุ่มวันโฮมภูเก็ตนะครับก็ถึงแม้นนะครับการเคหะแห่งชาตินะครับไม่ได้เป็นหน่วยงานราชการที่เป็นหลักของกระทรวงนะครับแต่ว่าเราอยู่ในเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นตรงกับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเองนะครับและก็จังหวัดพังงานะครับก็ในส่วนของสำนักงานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับและก็มีปัญหานะครับเรื่องเกี่ยวกับการอยู่อาศัยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเองนะครับหรือจังหวัดพังงาก็สามารถติดต่อสอบถามหรือเข้าไปที่สำนักงานได้นะครับที่สำนักงานจะอยู่ที่แถวบ้านลิพรนะครับก่อนถึงสี่แยกเขาล้านนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับในวันเวลาราชการนะครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะให้การตอบรับการเคหะแห่งชาตินะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารของโครงการดีๆของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเลต่างๆของจังหวัดภูเก็ตนะครับที่จะมีโครงการใหม่ๆขึ้นเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับกันเข้ามานะหรือมีข้อสงสัยอยากมาอยู่ภูเก็ตนะครับอยากมีบ้านอยากมีห้องเป็นของตนเองก็ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานในวันเวลาราชการนะครับก็แล้วก็สำนักงานก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับแล้วก็หรือว่าบางท่านนะครับอยากจะโทรสอบถามนะครับอยากได้บ้าน
และก็หรือที่อยู่อาศัยนะครับในพื้นที่จังหวัดต่างๆก็ยินดีเรียนเชิญนะครับก็ติดต่อสอบถามหรือถ้าท่านอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อ call center นะครับ1615 call center ของการเคหะแห่งชาติเองนะครับที่ผมบอกไปนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนนะครับของการเคหะแห่งชาติเองหรือบางท่านอยากได้บ้านนะครับที่ในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของที่กรุงเทพเองหรือภาคใต้นะครับในจังหวัดต่างๆนะครับเราโดยสำนักงานเคหะจังหวัดนะครับแต่ละพื้นที่นะครับก็คอยให้อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนนะครับจังหวัดแต่ละแห่งนะครับในพื้นที่ของภาคใต้หรือจังหวัดต่างๆของประเทศนะครับที่สำนักงานเคหะจังหวัดแต่ละที่นะครับครอบคลุมทั้งเกือบ76จังหวัดทั่วประเทศรวมกรุงเทพมหานครนะครับสำนักงานใหญ่นะครับสามารถให้พี่น้องประชาชนนะครับก็จับจองเป็นเจ้าของบ้านของการเคหะแห่งชาตินะครับก็สุดท้ายนะครับในของรายการวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางวิทยุนะครับก็ที่ให้เกียรติของสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตเองนะครับและก็ให้เกียรติของมาร่วมรายการนะครับในส่วนของรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพมนะครับก็ในส่วนของการดำเนินรายการของสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ตนะครับการเคหะแห่งชาติเองวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับและก็ต้องกล่าวสวัสดีและก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ต้องผมนะครับนายจิรพันธ์พรมทองนะครับน้องโอนะครับพนักงานจัดการทรัพย์สินระดับ6การเคหะแห่งชาตินะครับก็แม้ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับว่าเป็นมือใหม่นะครับในการออกรายการนะครับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนได้ความรู้ดีๆนะครับแล้วก็ได้รู้ถึงภารกิจหลักของการเคหะแห่งชาตินะครับที่เป็นหน่วยงานที่สร้างบ้านนะครับแล้วก็

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครแนะหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กรุงเทพมหานครรายงานหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูง
8: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเกิดฝนตกเล็กน้อยบริเวณเขตบางเขนคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกและฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรไปยัง31เส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตรวจพบน้ำท่วมขังมากกว่า20เซนติเมตรได้แก่ถนนรามอินทราช่วงซอยรามอินทรา5ถนนพหลโยธินช่วงซอยพหลโยธิน51ประเสริฐมนูกิจถนนเทพรักษ์น้ำท่วมช่วงถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน50ถนนวัชรพลใกล้ซอยวัชรพล3ถนนแจ้งวัฒนะช่วงหลัก4สแควร์ซอย1ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4ถนนนวมินบริเวณใกล้ซอยนวมิน155ถนนประเสริฐมนูกิจใกล้ถนนนวมินทร์ถนนรามคำแหงจากซอยรามคำแหง53ถนนหัวหมากใกล้ซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์จากแยกลำสาลีถึงซอยศรีนครินทร์จนถึงทางลอดใต้ทางแยกพัฒนาการถนนเสนานิคมถนนวิภาวดีขาออกถนนช่างอากาศอุทิศถนนหลวงแพ่ง

0: หากต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้อง 2,643 ครัวเรือนรองลงมาคืออำเภอบางปลาม้าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีและอำเภอสามชุกโดยขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านสำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวมกว่า400ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวารินชำราบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
2: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุขเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้ำจากแม่น้ำมูลได้เอ่อเข้าท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนบางส่วนโดยทางเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยและดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีพรองรับผู้อพยพประมาณ5ครัวเรือนด้านนางสุอมพรอุตรากรรมการชุมชนหาดสวนสุขกล่าวว่าตนเองยังไม่ได้ตกใจกับปริมาณน้ำมูลในขณะนี้เนื่องจากพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุขเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาโดยได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งขอบคุณภาครัฐที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีศูนย์พักพิงชั่วคราวมีห้องสุขาชั่วคราวกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร
6: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
5: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการนกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดา

มุมเมืองเผื่อประเทืองปัญญาและพัฒนาสังคมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ในรายการอปมช.คุยข้าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75

0: ควิด19กลับมาระบาดอีกรอบจริงไหมคนป่วยเยอะใกล้ชิดบ่อยต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลนี้จากกรมควบคุมโรคเมื่อวันที่20สิงหาคม69ครับระบุว่าปัจจุบันเนี่ยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด19อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะปัจจุบันเองเนี่ยเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วประชาชนก็ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลครับโดยเฉพาะเมื่อมีอาการที่ทางเดินหายใจครับเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรือว่าอ่อนเพลียครับซึ่งหากมีอาการป่วยหรือว่าตรวจพบเชื้อนะครับคนรับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นครับด้วยการพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแยกตัวออกจากผู้อื่นให้ได้มากที่สุดครับไม่ควรฝืนไปเรียนหรือว่าไปทำงานขณะที่ป่วยอยู่หากจำเป็นต้องออกไปจากที่พักควรสวมหน้ากากอนามัยครับล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนแออัดหรือพื้นที่ปิดที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกครับรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการพบปะหรือว่าใกล้ชิดกับผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำครับทั้งนี้การพักรักษาตัวนอกจากจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยฟื้นตัวแล้วนะครับยังช่วยลดโอกาสในการแพร่เชื้อไปให้คนอื่นด้วยครับแม้ว่าโรคโควิด-19 ในปัจจุบันเนี่ยจะสามารถรักษาได้นะครับแต่ยังมีโอกาสในการเกิดอาการที่รุนแรงโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับอย่างผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ครับเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยควรสังเกตอาการตัวเองให้ดีครับหากมีอาการป่วยควรแยกตัวจากผู้อื่นตรวจคัดกรองเบื้องต้นในทันทีเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของหมอครับเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนนั่นเองครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวัสดีขอบอกครับโรคหัวใจและหลอดเลือดครับภัยเงียบอันดับหนึ่งที่พรากชีวิตคนที่เรารักไปแบบเงียบๆครับข้อมูลนี้จากกรมควบคุมโรคครับระบุว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเป็นสาเหตุของการเสี่ยงเสียชีวิตอันดับหนึ่งครับกลุ่มโรคนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหัวใจหรือระบบหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงนะครับซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาวะความดันโลหิตสูงการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคไตภาวะไขมันในเลือดสูงมลพิษทางอากาศการสูบบุหรี่การไม่ออกกำลังกายการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เป็นอันตรายความเครียดตลอดไปจนประวัติของครอบครัวแล้วก็อายุที่มากขึ้นด้วยครับประชาชนควรหมั่นสังเกตสัญญาณเตือนฉุกเฉินของโรคนี้อย่างใกล้ชิดนะครับหากมีอาการเจ็บหน้าอกจุกแน่นกลางอกเจ็บร้าวไปที่หัวไหล่ซ้ายแขนหรือกรามร่วมกับใจสั่นเหงื่อแตกหน้ามืดเป็นลมหมดสติควรรีบไปพบแพทย์ครับหากผู้ป่วยหมดสตินะครับและไม่หายใจให้รีบกดหน้าอกผู้ป่วยและทำการกดหน้าอกไปจนกว่าบุคลากรทางการแพทย์จะมาถึงเรียก1669เพื่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนครับหากบริเวณโดยรอบสามารถหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AED ได้เนี่ยให้รีบติดและทำตามที่แนะนำของเครื่องครับแม้โรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นอันตรายแต่ก็สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้นะครับด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเริ่มต้นจากการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันครับหรือสะสมให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ร่วมกับการงดสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดทุกประเภทครับพร้อมทั้งเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ1ครั้งครับในด้านการรับประทานอาหารนะครับควรเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพครับหลีกเลี่ยงอาหารที่หวานจัดมันจัดเค็มจัดควบคู่กับการดูแลจิตใจให้ผ่องใสครับไม่เครียดและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติครับรักษาค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI เนี่ยให้อยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรครับนอกจากนี้ควรนอนหลับให้เพียงพอครับ 7-9 ชั่วโมงต่อวันหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งรวมไปถึงงดออกกำลังกายกลางแจ้งในวันที่มีมลพิษฝุ่นควันสูงครับเพื่อความปลอดภัยของหัวใจส่วนผู้ป่วยที่มีประวัติโรคหัวใจควรได้รับการแนะนำจากแพทย์เพื่อปรับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวัสดีขอบอกครับ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่าย
1: ให้ทราบแล้วก็จะได้มีการสั่งการต่อเนื่องเพื่อแก้ไข
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วโดยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วโดยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 10:35 นาทีที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำรายงานสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ประสบอุทกภัยในภูมิภาคต่างๆทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณดอนเมืองและเขตบางเขนทันทีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนจากนั้นช่วงบ่ายจะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงและจัดศูนย์พักพิงรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
10: นายประชุมเกียรติธรรมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังเริ่มปรับตัวดีขึ้นและหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเข้าสู่ฝั่งเมียนมาแต่ยังมีฝนราว 10-20 มิลลิเมตรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นส่วนพื้นที่ที่น่ากังวลได้แก่ชุมชนริมคลองเช่นเขตชุมชนต้นกล้าวเขตลาดกระบังซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงทางนี้ได้มีการย้ายศูนย์อพยพไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเร่งนำผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงแล้ว

0: ขณะนี้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่โดยได้มีการจัดตั้งทีมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุอุทกภัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองตาอีสทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่าเครื่องบินรบของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองตาอีสทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีจำนวนมากเสียชีวิตและยังทำให้คลังเก็บอาวุธหลายแห่งถูกทำลายขณะเดียวกันโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนแต่เปิดเผยว่ากองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ27ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
5: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
4: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
7: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ยาเสพติดคืออันตราย

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ช่วง Business Legal Talk
3: ครับ
0: เราจะเจอกันที่นี่ณสถานีแห่งนี้ 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะก็วันนี้ต้องกล่าวยินดีต้อนรับแขกรับเชิญหน้า
2: เก่า
0: น้องมาใหม่แต่นะเก่าเพราะมีความรู้สึกว่าติดใจ
2: ติดใจมากเลยค่ะไม่สามารถลบภาพเหล่านั้นได้ก็เลยขอมาอีกค่ะ
3: ไม่ใช่คำถามเก่ายังไม่หมด
2: คือคำถามทุกวีคอะ
0: คือบอกว่าพี่คือตอนนี้มันฮอตมากเลยหนูเจอคำถามทุกวันเลยหนูไม่ได้ออกอากาศถามพี่นี่มันไม่ได้นะ
2: ใช่ค่ะมันคันๆยังไงไม่นอนไม่หลับนอนไม่หลับค่ะช่วยให้หน่อย
0: เก่าให้พี่ได้ไหมคะ
2: ช่วยหน่อย
0: มาแบบว่ามารายการนี้แบบฮาเนาะทั้งที่เป็นเรื่องที่เครียดเนี่ย
2: เครียดค่ะเครียด
0: แต่จริงๆแล้ว
3: ไม่เครียดกับไม่เครียด
2: เอาไม่เครียดนะคะ
0: คือคนอื่นก็เครียดไงแต่เรา
3: ใครตัวเรื่องใกล้ต
0: ัวใช่เรามาคลายทุกข์ให้เขาฉะนั้นเราจะพาเขาเครียดไม่ได้
3: ใช่ครับ
0: ต้องให้เขาออกจากทุกข์แล้วมามีรอยยิ้มร่วมกัน
2: ได้เลย
0: ใช่ไหมคะวันนี้เรื่องอะไรมองหน้ามองตาเอ๊ะแต่ว่าไม่ต้องแนะนำชื่อแล้วมั้งแนะนำชื่ออีกครั้งหนึ่ง
2: ค่ะได้ค่ะมาริสานะคะ property consultant จาก Fastward ภูเก็ตค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณ Fastward เนาะที่ส่งน้องมาริสามาเป็นตัวแทนหมู่บ้าน
2: ความหวังของตำบล
0: ความหวังของตำบลคือน้องแบบว่าโทรหาพี่นี่คือคุยกับพี่แบบถ้าวิกไหนไม่ได้คุยกันนี่เหมือนนอนไม่หลับเน
2: า
0: ะ
2: จริงแล้วสายชอบตัดด้วยกำลังเข้าได้เข้าเข็ม
0: คือพอจะคุยกันเข้าได้เข้าเข็มพี่เดือนสัญญาณพี่เดือนหายอีกแล้ว
2: หายตลอดทำไม่รู้นางอยู่ตรงไหน
0: คือพี่เดือนบอกว่าครั้งต่อไปต้องบวงสรวงแล้วนะ
3: โทรหามีผู้ตรวจจับ
0: มีผู้ตรวจจับสัญญาณ
3: พอประเด็นจะลึกต้องตรวจจับก่อนตัดเลย
2: เป็นไปได้นะคะน้องเลยว่าถ้ามาถามในรายการน่าจะได้คำตอบยาวๆไ
0: ปแล้ววันนี้จะถามอะไรคะ
2: ว
0: ัน
2: นี้ก็เบาๆพอนะคะวันนี
0: ้จัดหนักเลยจัดหนักเลยเพื่อนในประเภทความรู้ไม่ใช
2: ่จริงๆมันก็ต่อเนื่องจากที่เราเคยคุยกันเมื่อในวีคที่ผ่านๆมานะคะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเข้มข้นขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันก็จะมีคำถามยากย่อยไปในประเด็นของช่วงนี้เนี่ยในภูเก็ตเนี่ยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เราเนี่ยก็ชาวต่างชาติเนี่ยเริ่มกังวลเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงสร้างของบริษัทโดยเฉพาะบริษัทที่ถือครองที่ดินนะคะในมุมของเจ้าของที่กำลังวางแผนขายทรัพย์หรือว่าอยากให้ทนายช่วยอธิบายว่าหากบริษัทได้รับหนังสือเรียกให้ชี้แจงหรือตรวจสอบจากหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเจ้าของควรเข้าใจกระบวนการนี้ยังไงแล้วก็ควรเตรียมตัวหรือดำเนินการยังไงเพื่อให้การค้าขายและการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยเดินหน้าต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
0: ตัวเนี้ยคือพี่เดือนเนี่ยจะบอกว่าเป็นคำถามเนาะอันนี้คือมันน้องมาริสาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นกระจกให้เขาอะแล้วเป็นคำถามอยากจะบอกว่าพี่ๆท่านไหนที่ในหลักสูตรของเราเนาะที่อยู่ด้วยกันท่านไหนฟังอยู่ก
3: ็หลักสูตรอะไร
0: หลักสูตรอะไรหลักสูตรสร้างชาติไงหลักสูตรผู้นำบริหารสูงสุดสร้างชาติที่เราเรียนกันอยู่ตอนนี้กับพี่เมธ
3: เพราะว่าในห้องนั้นวันนั้นก็มีคนถามเรื่องน
0: ี้ว่า
3: เราจะไปทางไหนกันดีที่ตอนนี้พูดถึงเนี่ยนะครับเพราะว่ามีคนพูดบอกว่ามีเงินซื้อสดไม่เท่ากับมีหลักฐานแสดงให้แน่นหนาว่าเวลาจะโอนแล้วจะโอนให้ปกติสุขดีหรือว่าโอนโดยสะดวก
0: ใช่ใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะพี่เดือนก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมาจากหนึ่งความเป็นจริงแล้วก็การอยู่ร่วมกันถามน้องเมธว่าในฐานะที่เราเป็นทนายเนี่ยคำว่ายุติธรรมคืออะไรไม่ใช่ว่ายุติธรรมคือคำพิพากษาของศาลแต่มันคือการที่ว่าเราเป็นนักกฎหมายต้องใช้คำว่ายุติด้วยธรร
3: ม
0: ยุติด้วยธรรมตอนนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมามากมายกระทบต่อภาคเศรษฐกิจกระทบต่อภาคลงทุนแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องทางด้านอีโคโนมิกที่มันทำให้ภูเก็ตเราเสียหายมากแล้วเราต้องเข้าใจว่าหนึ่งภูเก็ตเราเนี่ยฐานที่มาของเศรษฐกิจเราเนี่ยมาจากนักลงทุนนะคะมาจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติแต่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยถามว่าทำไมถึงอิงเยอะเพราะเนื่องจากว่าเขาจะเป็นตัวกระบอกเสียงในการพานักท่องเที่ยวมาถูกไหมคะแล้วก็เรสซิเดนต์ที่มาพักที่นี
3: ่
0: ทีนี้มันก็จะมากระทบกับ ในส่วนของภาคอสังหาที่แต่ละคนมาซื้อบ้านหรือมาสร้างธุรกิจซื้อเป็นสำนักงานนะคะอันเนี้ยคือพี่เดือนจะอธิบายคลายทุกข์ไม่ใช่ทนายคลายทุกข์นะ อธิบายคลายทุกข์ให้กระจ่างก่อนว่าพี่เดือนเข้าใจแล้วก็คำถามเนี้ยคือเข้าใจแล้วก็เข้าใจอย่างสุดซึ้งของคนที่คือตอนนี้จะบอกว่าไม่ลูกสวยนะของคนที่กระทำความผิดโดยไม่รู้ตัว
2: ค่ะ
0: นะกระทำความผิดโดยไม่รู้ตัวแล้วก็คนที่ทำให้คนอื่นทำผิดยังคิดว่าคนอื่นผิดแต่ตัวเองนิ่งอยู่ลอยนวลเฉยๆไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบอันนี้อาจจะแรงนิดนึงนะแต่ไม่กล่าวถึงว่าใครหน่วยไหนอย่างไร
3: จริงๆไอ้คนที่ไม่รู้ตัวครับมันก็ไม่รู้จริงๆอ่ะเพราะว่าบางครั้งอ่ะฉันไปเป็นแม่บ้านวันนึงบอกเขาบัตรประชาชนหน่อยเดี๋ยวเอาไปทำนี
0: ้อันนั้นแค่ส่วนหนึ่งนะแต่พี่เดือนหมายถึงว่าเราต้องรับผิดชอบร่วมกันล่ะตอนนี้เรายังไม่ต้องไปพูดถึงนักลงทุนเลยนะพูดถึงตัวเราก่อนพี่เดินในฐานะทนายเนี่ยอดีตฉันก็โลกสวยเหมือนกันเหมือนน้องๆทั่วไปนี่แหละแต่ปัจจุบันเนี่ย
3: ฉันสวยกว่า
0: ฉันสวยกว่าฉันจะบอกว่า
2: ฉันสวย
0: ฉันบอกจะบอกว่าฉันแก่แล้ว
3: คำนี้พูดเบาๆก็เจ็บ
0: ฉันแก่แล้วฉันถึงทำให้มองว่าเราคือการที่เราเป็นนักกฎหมายแล้วเป็นคนที่มีอุดมการณ์เราต้องกล้ารับแล้วเราต้องกล้าสู
3: ้
0: แล้วเราต้องกล้าแสดงออกนี่คือนักกฎหมายที่แท้จริงไม่ใช่เอ้าไม่ใช่ของฉันนี่ ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยสิ่งนี้ไม่ใช่ฉันไม่เคยทำฉันไม่เคยแนะนำใครฉันไม่เชื
3: ่
0: อในฐานะที่ฉันเป็นนักกฎหมายเนาะเพราะเวลาลูกค้ามายกตัวอย่างอาทิตย์ที่แล้วมีน้องทนายคนนึงบอกว่าพี่มีลูกค้ามาอยากจะจัดตั้งบริษัทใหม
3: ่
0: อยากจัดตั้งบริษัทใหม่บอกได้สี่ส่งควิชชั่นมาก่อนเลย พี่เดือนก็ส่งไปให้พี่เมธ เช็คเบื้องต้นเราเบื้องต้น ปรากฏว่านางมีลูก ครึ่งเป็นคนไทย แต่ลูกนางยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่นางอ่ะอยากจะมาซื้อทรัพย์ที่นี่ แล้วก็ให้ลูกเป็นคนถือหุ้น แต่นางเป็นคนจัดการบริหารเองควบคุมเองทั้งหมดอันเนี้ยพี่เดือนต้องกราบขอประทานโทษงามๆเลยว่าไม่รับคือหารือกับพี่เมธแล้วว่าเคสนี้เราไม่รับเพราะว่า 1. ถ้าเจตนาคุณมาจากเบื้องลึกแล้วเนี่ยฉันก็ต้องแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าฉันไม่สนับสนุนให้เธอทำผิดด้วยเจตนาที่เธอมาออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเจตนาเธอไม่สุจริตมาตั้งแต่ต้นเลยจะบอกว่าน้องๆคนไหนที่เป็นทนายเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องกล้าปฏิเสธไม่ต้องกลัวค่ะว่าไม่มีลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าไม่มีลูกความวันนี้ไม่มีแต่วันข้างหน้าคุณจะมีแน่นอนด้วยความที่คุณยืนหยัดในสิ่งที่คุณทำในสิ่งที่คุณเป็นนะคะเคสเนี่ยที่น้องมาริสาตั้งคำถามเมื่อกี้เนี่ยว่าหนูจะทำตัวยังไงดี
2: ใช่ค่ะอยากทราบทางออกหรือว่าช่วยหนูนิดนึง
0: เพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดตั้งคำถามแบบนี้พี่เดือนจะบอกเลยว่าเขามั่นใจแล้วว่า 1. เขาไปจ้างใครก็แล้วแต่ให้จดบริษัทเขา
2: ค่ะ
0: โดยที่เขาไม่รู้ว่าผู้ถือหุ้นเขาเป็นกลุ่มคนไทยนี่คือใครตอนเนี้ยฉันอนอยไปหมดแล้วซึ่งประเภทนี้มีเยอะนะประเภทนี้มีเยอะนะว่ากลุ่มนี้ไม่รู้เป็นใครแล้วเวลาคุณไปถึงปุ๊บพี่เดือนเคยเจอเนาะเคยเจอเคสแบบเนี้ยพอเจอปุ๊บคือต่างชาติเนี่ยที่เขาจัดตั้งบริษัทหนึ่งก็เอาเงินไปซื้อทรัพย์แล้วเนา
3: ะ
0: ตั้งแต่เริ่มแรกก็จ่ายเองจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายอะไรต่างๆเองแล้วต้องมาจ่ายค่าจัดตั้งบริษัทอีกคุณต้องคิดคำนึงให้ดีนะคนที่ยังไม่ทำแต่นี่คือคนที่ทำมาแล้วจะบอกโครงสร้างแต่ไม่ได้ซ้ำเติ
2: ม
0: ว่าคุณเป็นไปเป็นมาอย่างไรถึงได้เป็นแบบนี
2: ้
0: นะฮะอันเนี้ยคือพูดพี่เดือนมองเห็นภาพชัดเลยว่าเขาไม่รู้ว่าผู้ถือหุ้นคนนั้นเป็นใครแล้วเขาเชื่อมั่นได้แค่ไหนแต่เขารู้แค่ว่าคนที่เขาไปจ้างให้จัดตั้งบริษัทคือใครแล้วเชื่อไหมคะว่าถ้าเกิดหน่วยงานภาครัฐตรวจสอบเจอเขาเนี่ยเขาจะไปหาคนที่จัดตั้งบริษัทเขาซึ่งบางคนก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็จะคือไม่รู้จะไปหาใครแล้วทีนี้เคว้งแล้ว คนคนนี้ถ้าเขาไปหาเจอรู้ไหมคะจอดแรกคืออะไรมาหาทนายเบื้องต้นถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้มาหาทนายมาหาพี่เดือนนะแล้วตอนนี้พี่เดือนก็จะบอกทุกคนเลยว่าอันดับแรกเลยนะถ้าเจอเคสนอมินีให้ถามก่อนคุณมีหลักฐานอะไรพิสูจน
3: ์
0: คุณมั่นใจไหมถ้าไม่มั่นใจต่อให้คุณผิดจริงหรือคุณไม่ผิดจริงแต่คุณไม่มั่นใจว่าคุณมีหลักฐานอะไรพิสูจน
3: ์
0: พี่เดือนจะแนะนำวิธีการที่ให้อารุ่มอร่วยหรือยอมนะคะเจรจาเลยคือให้มันผิดน้อยที่สุดอ่
2: ะ
0: น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้อ่ะนี่คือสิ่งที่พี่เดือนจะช่วยได้แต่จะมาบอกว่าไม่เป็นไรทำเอกสารเท็จขึ้นมาเลยไม่เอานะเพราะคุณรู้ไหมตัวเขาเองเขายังไม่รู้เลยว่าในขณะที่จดอ่ะคุณยื่นอะไรไปบ้างคุณรู้ไหมถ้าคุณทำเอกสารเท็จขึ้นมาอีกอ่ะคุณผิดซ้ำซ้อน
3: แล้วเมื่อกี้พี่ทนายเดือนบอกว่าหลักฐานเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยมันต้องมีอะไร
0: หลักฐานในเบื้องต้นนอมินีครั้งที่แล้วบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ใช่การลงทุนจริง
2: ค่ะ
0: ไม่ใช่การลงทุนจริง
2: 51%
0: เป็นใครหนึ่งก่อนหลักฐานเอาหลักฐานอะไรมาที่พิสูจน
3: ์
0: คนที่มีอำนาจในบริษัทเนี่ยหรือคนที่โดนหนังสือบริษัทเนี่ย
3: อ
0: ันดับแรกเลยคุณต้องรู้ก่อนเขาเป็นใครเมื่อกี้พี่เดือนบอกไปแล้วไกด์ไปแล้วนะว่าให้กลับไปหาสำนักงานที่เปิด
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะคะหาไม่เจ
2: อ
0: ไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานทะเบียนของจังหวัดนั้นๆ นะคะไปขอคัดสารระบบตั้งแต่จดบริษัทจนถึงปัจจุบันนะคะว่าสิ่งที่คุณว่าจ้างให้เขาทำมีเอกสารอะไรบ้างสิ่งที่พี่เดือนจะแนะนำเนาะเพราะว่าต่างชาติโดยส่วนใหญ่หนึ่งอ่านภาษาไทยไม่ออก
3: ครับ
0: อ่านภาษาไทยไม่ออกสิ่งที่แนะนำสแกนเก็บไว้ทุกใบไปขอคัดแล้วก็รับรองสแกนเก็บไว้ทุกใบแม้นกระทั่งการไปยื่นเช็คด้วยนะว่าบริษัทเนี้ยมีการยื่นออนไลน์ไห
3: ม
0: ส่งอีเมลเป็นชื่อใครนะคะใช้รหัสอะไรเพราะคุณมีอำนาจคุณสามารถขอได้คุณสามารถแจ้งร้องเรียนได้ด้วยพฤติกรรมอะไรต่างๆคุณอย่าโลกสวยนะอย่าโลกสวยในเหตุการณ์แบบนี้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในสิทธิ์ที่ตัวเองมีทำให้เต็มที่แล้วเมื่อคุณได้มาถึงปุ๊บเนี่ยคุณไปหาผู้รู
3: ้
0: นะคะไปหาผู้รู้ว่าเอกสารอย่าเพิ่งไปถามแนวทางเขาว่าฉันจะต่อสู้อย่างไรถามเขาเลยค่ะว่าเอกสารแต่หนึ่งนะขอร้องอย่าถามแม่บ้านอย่าถามสำนักงานบัญชี
2: ค่ะ
0: นะฮะอย่าถามแค่คนอ่านภาษาไทยออกอย่าถามแค่ว่าเขาจบป.ตรีให้ถามคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายชัดเจนแต่อย่าถามอย่าเพิ่งถามเขาคำถามแรกว่าฉันจะทำอย่างไรให้ถามก่อนว่าเอกสารที่คุณไล่มา10 20 30 40 50แผ่นเนี้ยมันคืออะไรจดโน้ตเลยเป็นภาษาบ้านคุณนั่นแหละที่คุณเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรในแต่ละแผ่นเขียนลงไปในเอกสารนั้นเลยก็ได้เสร็จแล้วปุ๊บนะคะเสร็จแล้วปุ๊บคุณเอาไปตรึกตรองคิดก่อนอันนี้คือวิธีการตั้งสตินะตรึกตรองคิดก่อนว่าคุณจะมาตั้งคำถามอะไรกับนักกฎหมายหรือทนายความที่คุณจะใช้บริการณจังหวะเวลานี
2: ้
0: อย่าไว้ใจทนายที่คุณเข้าหาไม่ใช่เขาไม่มีความรู้แต่เขาไม่ใช่คนที่ไปจดให้คุณเขาไม่ใช่คนที่รู้โครงสร้างของคุณคุณต้องรับผิดชอบตัวเองรู้ให้หมดก่อนแล้วตรึกตรองเพราะมั่นใจว่าคนที่ซื้ออสังหาได้ขนาดนี้คุณต้องมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจการเอาตัวรอดเพื่อตัวเองเพื่อสิทธิ์ของตัวเองจดเลยค่ะไปถึงปุ๊บพอคุณจดได้แล้วนี่หลักฐานอะไรเอามาคอมแพร์เริ่มต้นไปถึงถามเขาว่าขั้นตอนการจดบริษัทมีกี่ขั้นตอนนะคะมีกี่ขั้นตอนขั้นตอนไหนเป็นอย่างไรให้คุณส่งสกิลเนี้ยไปถามทนายก่อนให้คุณเลือก3ทนาย ใครตอบคุณได้และถูกใจคุณสุดให้คุณเลือกคนนั้นคุณอาจจะต้องจ่ายค่าที่ปรึกษานะคะชั่วโมงละ 5,000 6,000 อะไรก็แล้วแต่มันจะคุ้ม
2: ค่ะ
0: มันจะคุ้มกับสิ่งที่คุณเลือกในการเริ่มต้น
3: อ
0: ันนี้คือตัวฐานรากในการแก้ปัญหา
2: ค่ะ
0: อันนี้คือฟาวเดชั่นการแก้ปัญหาแล้วนะฐานรากการแก้ปัญหาแล้วนะคุณจะต้องแบบเช็คเลยเช็คเลยตั้งคำถามเลยขั้นตอนแรกขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทมีกี่ขั้นตอนเริ่มต้นจากอะไรพี่เรียนตอบให้ตรงนี้นะ 1. การจัดตั้งบริษัทมันจะเริ่มต้นมาจากผู้ก่อการไม่ใช่จดทะเบียนบริษัทเริ่มต้นมาจากผู้ก่อการที่เขียนในหนังสือว่าหนังสือบริคลสนธิผู้ก่อการมีหน้าที่ในการออกหุ้นขายให้กับผู้ลงทุนที่อยากเอาเงินมาซื้อหุ้นแล้วหุ้นนั้นน่ะที่คุณขายไปอ่ะเป็นทุนจดบริษัท
2: ค่ะ
0: เป็นทุนจดบริษัททุนนั้นล่ะค่ะที่บอกแล้วทุนเนี้ยโดยหลักแล้วการออกหุ้นขายเนี่ยคุณต้องมีหลักฐานในการออกหุ้นขายคุณต้องมีทุกขั้นตอนแต่หลักฐานการพิสูจน์มีอีกนะถ้าคุณทำเอกสารซ้ำพิสูจน์ได้ยากกระดาษใหม
2: ่
0: สมมุติบริษัทนี้10ปีมาแล้วมันจะเน่าเปื่อย
2: โอเค
0: กระดาษใหม่นี่คือหลักฐานการพิสูจน์มันไม่ได้พิสูจน์กันยากนะเรื่องการพิสูจน์หลักฐานน่ะน้ำหมึกที่เขียนไปเลยไม่แนะนำนะคะถ้าไปเจอทนายที่ถ้าเกิดอยู่ในศาลทนายที่เขาไม่อะไรมากมายก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเจอพี่เดือนเป็นโจทย์หรือเป็นจำเลยนะเจอพี่เดือนนะเพราะว่าตรงส่วนเนี้ยจะบอกว่าอย่าทำซ้ำให้แก้ในสิ่งที่เป็นผิดยอมรับศาลน่ะเขาให้โอกาสเสม
2: อ
0: นะคะถึงแม้นศาลจะดุศาลจะเข้มแต่พื้นฐานจิตใจของศาลน่ะจะให้โอกาสคนโดยเฉพาะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโกขาดบาดตายอะไรมากมายคุณเป็นเรื่องที่คุณทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นเรื่องโครงสร้างแบบนี้แถลงไปให้ชัดเจนว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็เหมือนกัน
2: อ
0: ันเนี้ยขั้นตอนแรกเมื่อกี้บอกไปแล้วคือการก่อการผู้ก่อการมีหน้าที่ในการขายหุ้น
2: ค่ะ
0: รับซื้อหุ้นของบริษัทแล้วก็มานั่งคุยกันว่าบริษัทเนี้ยเราจะไปยื่นจดทะเบียนเมื่อไหร่หรือจะจดพร้อมกันในวันจดบริคุณสนธินี่เป็นหน้าที่ของผู้ก่อการนะทีนี้พอขายหุ้นไปแล้วจะชำระหุ้นเท่าไหร
2: ่
0: แต่กฎหมายกำหนดว่าในการจดทะเบียนบริษัทต้องชำระหุ้นไม่น้อยกว่า 25%
2: ค่ะ
0: ทีนี้ถามว่าพอคุณเดินก้าวไปแล้วเนี่ยทุกตัวที่บันทึกนะคะใครเป็นกรรมการมีอำนาจแค่ไหนเป็นสาระทั้งหมดวัตถุประสงค์อะไรนะคะโดยเฉพาะตอนนี้แรนดอมคือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับอสังหาเนี่ยค่ะโดนแรนดอมตอนนี้นะคะแล้วพอเป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บนะคะคุณรู้ไหมว่าการขายหุ้นเนี่ยเวลาไปจดทะเบียนเนี่ยคุณจะต้องทำเป็นใบเสร็จนะเพื่อแจ้งให้เจ้าพนักงานทะเบียนรับจดว่าคุณรับชำระเงินค่าหุ้นมาแล้วแล้วลงชื่อกรรมการที่จดทะเบียน
2: ค่ะ
0: แล้วเงินนั้นนะคะที่อยู่ในนั้นน่ะต่อมามันต้องเอาไปบันทึกในงบการเงินว่าเป็นทุนจดบริษัทแล้วก็มีเงินอยู่เท่าไหร่ถ้าไม่มีเงินโชว์เวลาคุณปิดงบอ่ะรู้ไหมคะหลักทั่วไปที่สรรพากรมองมากที่สุดคือเอาเงินไปให้กรรมการกู้ค่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะมันไม่รู้ไปไหนมันไม่รู้ไปไหนแล้วพี่ก็ไม่เข้าใจนะทำไมต้องไปให้กรรมการกู
3: ้มันมีทั้งกรรมการให้กู้แล้วก็เอาไปให้กรรมการกู
0: ้นั่นน่ะถ้ากรรมการให้กู
3: ้
0: ม
3: ัน
0: ค
3: ือ
0: บริษัทเป็นหนี้คือเป็นหนี้แต่ถ้าให้กรรมการกู้มันคือเป็นสินทรัพย
3: ์มันไปไหนไม่รู
0: ้มันไปไหนไม่รู้เลยถามว่าทำไมต้องไปออกกู้ทำไมไม่บอกว่าถ้าคุณไม่มีสมมติว่าถ้าคุณไม่มีอะไรนะไม่มีบัญชีบริษัทหรือไปใช้อะไรทำไมไม่แจกแจงให้หมดหรือไม่ก็กรรมการถืออยู
2: ่
0: เป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมพี่เดนก็ไม่เข้าใจมาตรฐานบัญชีนะว่าทำไมมันถึงครีเอทคำนี้ออกมาไม่ได
2: ้
0: เพราะมันไม่มีหลักฐาน แต่จริงๆอ่ะถ้ากรรมการมีหลักฐานโชว์ว่าอ่ะเงินทุนเนี้ยอยู่ที่ฉันเนี่ย มันก็โอเคตรวจสอบได้มันก็บันทึกได้นะพี่มองอย่างนั้นเพราะว่าเท่าที่พี่เคยถามนักบัญชีเนาะเพราะว่าน้องๆที่เรียนภาษีอากรมาด้วยกันบางคนก็โทรบัญชีแล้วก็หลายหลายคนก็เคยศึกษาเรื่องนี้กันมาว่าเอ๊ะมาตรฐานบัญชีเนี่ยทำไมมันตั้งไม่ได้หรืออะไรยังไงผู้สิทธิ์รอไว้นะ
3: ไม่ยอมมาสักที
0: ไม่ยอมมาสักทีเป็นทนายแล้วมาใช้ซะเออทีนี้ตรงส่วนเนี้ยเลยถามว่าอันเนี้ยมันมาละเลยบอกว่าคุณอย่าคิดว่ามันง่ายอย่าคิดว่าก็ตรวจสอบไม่ได้นี่คือผู้ก่อการหน้าที่ของผู้ก่อการไล่กลับมาทีนี้ผู้ก่อการเนี่ยโดยส่วนใหญ่ไปบันทึกว่าเราได้รับชำระหุ้นแล้ว 100% ทั้งที่เงินในมือไม่มี
3: ครับ
0: ใช่ไหม
3: มันอยู่ในประเด็นที่คือผมมองว่าคนที่จะเริ่มทำธุรกิจในลักษณะของบริษัทเองต้องมีความรู้และความเข้าใจจริงๆเพราะว่าประเด็นนะคือแม้กระทั่งผมเองอะตอนที่พอเริ่มจะทำบริษัทเนี่ยเราคิดว่าสาระสำคัญคือจดจดเป็นบริษัทแล้วอะไรเงี้ยแต่ก่อนหน้านั้นต้องมีอะไรไม่รู
0: ้เสียวหลังไหม
3: แน่นอน คือเอาจริงๆอะเพิ่งมารู้ตอนทำงานกับพี่ทนายเดือนว่าเฮ้ยต้องมีตรงนี้ประกอบนะต้องมีตรงนั้นนะต้องมีใบหุ้นสมมุติผู้ถือหุ้นต้องทำให้เรียบร้อยนะต้องเป็นอะไรไง okay. คือกลายเป็นว่าร ู้อะไรไม่สู้รู้งี้อะไรแต่ประเด็นก็คื
0: ออ
3: ยากมีใช่ คือจริงๆเราก็มีความรู้สึกว่าพอเราอย่างแรกเลยคือทำไมต้องบอกก่อนว่าทำไมต้องทำธุรกิจในรูปของบริษัทเนาะคือบางทีก็ทำบางคนก็ทำการค้าทำเองเงินก็ขอบัญชีตัวเองสะดวกแต่ว่าพอมาเป็นบริษัทแล้วก็คือเป็นบริษัทแค่นั้นเองก็ไม่ได้รู้ว่าต้องยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็น
0: คือถามว่าทำไมทุกคนมาพุ่งเป้าเป็นบริษัทถ้าเป็นกรณีของต่างชาติโดยส่วนมากเนาะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไปหาทนายไปหาทนายไปหาใครแนะนำอะไรต่างๆเนี่ยก็จะบอกว่าก็ไม่เป็นไรเขาบริษัทน่ะมันเป็นสัญชาติไทยเขาให้บริษัทซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทยนี่แหละมาถือที่ดินนี่คือวิธีการคิดง่ายๆในสมัยก่
3: อ
0: นแล้วต่างชาติเองพอเห็นว่าเฮ้ยฉันมีสิทธิ์ตรงส่วนนี้เหนือกว่า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ฉันก็โอเคทำได้แต่พอคุณตั้งบริษัทมาแล้วเนี่ย 51% มันต้องเป็นคนไทยถือว่าเป็นสัญชาติไทยมีเลือดไทยมากกว่า 51% นั่นน่ะมันเลยทำให้ตรงส่วนเนี้ยที่ผิดแปลกไปมีการลงทุนไม่เต็
2: ม
0: ทีนี้เมื่อกี้คำถามของน้องมาริสาพี่จะแยกออกไปว่าคนที่ซื้อคนที่ตั้งบริษัทเพื่อซื้อที่ดินให้ตั้งบริษัทเพื่อถือครองที่ดินนะคะถือครองที่ดินนะไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างไม่เกี่ยวกับประเด็นสิ่งปลูกสร้างแล้วนะกับตั้งบริษัทเพื่อตั้งบริษัทเพื่อถือครองที่ดินในการอยู่อาศัยกับตั้งบริษัทเพื่อถือครองที่ดินเป็นสำนักงานใหญ่ในการประกอบกิจการจริงๆต่างกันนะวัตถุประสงค์นี้สองตัวนี้น
2: ะ
0: สมมติว่าถ้าคุณตั้งบริษัทเพื่อถือครองที่ดินที่อยู่อาศัยอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะค่อนข้างจะชัดเจนว่าผิดแน่นอนแล้วก็ไล่เบี้ยเนี่ยพี่เดือนมั่นใจว่า 99.99% ไม่ว่าลอว์เฟิร์มไหนเนี่ยไม่มีอย่างโครงสร้างที่พี่เดือนบอกแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็คือตั้งบริษัทเพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ประกอบกิจการจริง
3: ๆ
0: อย่างเช่นเป็นสำนักงานใหญ่เป็นโรงงานเป็นอะไรอย่างเงี้ย
2: อ
0: ันนี้เห็นชัดเจนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ มันไม่ใช่ปิดแปลกไปไม่ใช่เพื่อเจตนาในการอยู่อาศัยคนเราวัตถุประสงค์นะอันนี้มีความเสี่ยงน้อยถ้าเพื่อประกอบธุรกิจเนี่ยนะแต่ต่างชาติบางคนบอกว่าฉันก็ทำประกอบธุรกิจด้วยไงเป็นสำนักงานใหญ่แล้วฉันก็อยู่ข้างในด้วย
3: อ
0: ันเนี้ยคนไทยก็เรียกสีตนนชัยนะคะ เพราะสีตนนชัยจะทายเพราะปากตัวเองโอเคนะคะมันมาจากจิตนาแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเอาสิ่งแรกเลยว่าถ้าสมมติว่าคุณเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยทราบไหมว่าโทษโทษเท่าไหร่เอาโทษก่อนนะยังไม่บอกอย่างอื่นเขาหน่วยงานไหนอันดับแรกเลยโทษ ลำแอะอะไรนะ
3: ปลำ
0: ปลำ
3: เรามีโทษใหม่เกิดขึ้นนะวันนี
0: ้โนค่ะโทษของฉันคือปลำค่ะ
3: นึกว่าเข้าใจว่ามันเป็นปักปลำแล้วมันก็
0: ไม่ใช่ปลักปลำค่ะปลำคือโทษปลักนะคะ
3: โทษดูน่าสนใจ
0: โทษดูน่าสนใจมีจะส่งลูกไปคือเป็นโทษปลัก
2: ค่ะ
0: ปลักหรือ
2: จำค
0: ุ
2: ก
0: นะคะปรับหรือจำคุกตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทตรงส่วนนี้ถ้าคุณยอมรับตั้งแต่ต้นแล้วขอร้องนิดนึงนะคะต่างชาติหรือใครที่แพนิคอะไรต่างๆไม่ว่าคนทั่วไปเจ้าหน้าที่คนไหนที่บอกว่าผมมีคอนเนคชั่นสามารถเคลียร์ตำรวจได้เคลียร์อัยการได้เคลียร์ DSI ได้เคลียร์ CIB ได้ขอร้องนะคะไม่ต้องไปเคลียร
3: ์
0: ไม่ต้องไปเคลียร์นะคะเพราะว่าพี่เด่นได้ยินคำ
3: เดี๋ยวครับเมื่อกี้มันมีคำว่าหรือดังนั้นอาจจะเป็นโทษปรับหรือเป็นโทษจำ
0: ใช่ค่ะ
2: ปรับหรือจำคุก
0: ปรับหรือจำคุกทีนี้เนี่ยเวลาเขาส่งตัวไปให้พนักงานสอบสวนคุณก็ให้ข้อเท็จจริงไปเลย1 2 3 4มาอย่างไรหรือร่างไปก่อนเลยค่ะแล้วก็บอกพนักงานสอบสวนบันทึกตามนั้นให้หมดโทษหนักมันจะได้เป็นเบา
2: เขามีเวลากี่วันคะสมมติเขาได้โนติสแล้ว
0: ตำรวจจะใส่มาเลยค่ะว
2: ่
0: าให้ไปรายงานตัววันที่เท่าไหร่แล้วพอคุณได้รับปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าหมายเนา
2: ะ
0: เรียกว่าหมายจริงๆมันไม่ใช่โนติสนะถ้าออกอย่างภาครัฐเรียกว่าหมายมันใช้คำว่าวอร์เรนต์ไหม
3: วอร์เรนต
0: ์
3: ใช่คร
0: ับ ใช่มันจะเป็นหมายซึ่งจะเป็นหมายจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะมีสำนักงานทะเบียนธุรกิจการค้านะคะคือก็เรียกว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD ที่ติดปากกันสองตำรวจท้องที
2: ่
0: นะคะจากพนักงานสอบสวนนะคะสามหน่วยงาน DSI นี่คืออะไรวะ
3: Department of Special Investigation
0: แล้วก็สาม CIB คือสำนักงานสอบสวนพิเศษนะคะของกรมตำรวจนะคะซึ่งอีกหน่วยงานหนึ่งสำนักงานที่ดินนะคะกรณีไปถือที่ดิน
2: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่ามันจะมีโทษถ้าถือที่ดินมันจะมีโทษทางพรบประมวลกฎหมายที่ดินด้วยนะคะซึ่งมันต้องแยกโทษออกทีนี้เมื่อคุณได้รับหมายจากที่ไหนเขาจะเขียนไว้ว่าให้คุณไปพบพนักงานสอบสวนพบเจ้าหน้าที่ คนไหนชื่ออะไรเวลาไหนแล้วก็จะใส่เบอร์โทรมาที่ชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีสแกมใช่ไห
3: ม
0: ระวังให้ดีนะ
3: ระว
0: ัง จะแผนซ้อนแผนนะ
3: ผสมเขาผสมแ
0: ซ่ใช่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้จะโดนคนไทยแต่ต่างชาติก็ระวังเหมือนกันนะเพราะว่าพวกสแกมพวกนี้มันจะมาจากต่างประเทศนะไม่ใช่ที่ไทยซึ่งภาษาอังกฤษก็น่าจะใช้ได้อยู่แล้วอย่างเช่นพวกประเทศอะไรฝั่งนู้นนะที่คนไทยโดนกันบ่อยอ
2: ่
0: ะแต่ว่าพวกนั้นจะสแกมหลอกให้รักและจัก
3: โรแมนต์สแกม
0: แล้วก็แบบที่เคยเจอเนี่ยก็คือฉันจะส่งเงินมาให้เธอนะไปติดอยู่ที่ศุลกากรนู่นนี่นั่นเธอส่งเงินมาที่ฉันนู่นนี่นั่นโอ้ยมุกเดิ
2: ม
0: เจอโทรมาแบบว่าพี่เดือนนี่แบบว่าไม่ไหวละครั้งล่าสุดโทรมาหาพี่เดือนโทรมาจากสำนักงานโทรมาจากสถานีตำรวจที่ไหนไม่รู
2: ้
0: แล้วพี่เดือนบอกว่าเอ้าแล้วเธอไม่รู้จักฉันเหรอเธออยู่สนไหนบอกอยู่สนที่ลำปางนู่นนี่บอกเอ้าแล้วเธอไม่รู้จักฉันเหรอเธอหันไปโต๊ะข้างหลังเธอสิว่าฉันเป็นใคร
2: เจอสแกมกว่า
0: คือบางครั้งมันรับจนมันเล่นไปแล้วทีนี้ถามว่าพอเจอลักษณะแบบนี้นะคะก็คือกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องก็จะเป็นเรื่องพอไปถึงปุ๊บเนี่ยถ้าโทษนอมินีเนาะนอมินีการไม่ลงทุนจริงแต่โดยส่วนมากเนี่ยถ้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเขาตรวจสอบมาเนี่ยมันจะมีโทษที่พ่วงมาก็คือโทษเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของคนต่างดาว
2: อ
0: ะฮะโทษของธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคนต่างดาวมันจะมี2ข้อหาที่พ่วงมาเนาะนอมินีปุ๊บพอนอมินีเนี่ยคุณไปถือครองที่ดินแล้วเขียนว่าบริษัทเนี่ยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาให้เช่าหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับอสังหาม ันจะไปเข้าพรบไม่ให้ต่างชาติประกอบธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน
2: โอเค
0: หรือนายหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมาพ่วงกันนะโดยส่วนมากสองโทษเนี้ย
3: พรบการ
0: ประกอบธุรกิจกับคนต่างดาว
3: ใช่
0: ค่ะมันจะพ่วงกันนะเพราะว่า แต่โทษโนมินีคือ1โทษนะโทษพรบคนต่างด้าวคือ1โทษต้องแยกออกจากกันนะพี่ตะวันได้ยินอยู่หรือเปล่า
3: ถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดมี2โทษอย่างเงี้ยครับมันต้องเลือกลงโทษอันไหนที่หนักสุดมั้ยครับหรือว่า
0: ไม่ผิดทั้งคู่ก็ต้องลงทั้งคู่ค่ะแต่ถ้าเกิดตัวไหนพิสูจน์ได้ก็ไม่ต้องตัวไหนพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องหรือพิสูจน์ไม่ได้ทั้ง2ตัวก็ต้อง2ตัวมันขึ้นอยู่ภาระการพิสูจน
2: ์
0: เนาะทีนี้ถามว่าไอ้ที่เป็นกังวลมากเนี่ยคือกลุ่มต่างชาติที่ซื้อที่ดินด้วยบริษัทอ
2: ัน
0: นี้คือกลุ่มนี้ที่เป็นกังวลมากเมื่อกี้พี่เดนบอกน้องมาริสาว่าคือถ้าทุกข์มากอ
2: ่ะ
0: พี่เดนเปิดให้เนาะแล้วก
3: ็
0: ไม่คิดตังค์ด้วยแต่พี่เดนไม่สามารถช่วยได้เพียงแค่คลายทุกข์ให้ได้ในการที่
2: เบื้องต้น
0: ว่าคุณต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรแล้วก็ไม่ต้องไปทุกข์มากนะคะเพราะมันผิดแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วพี่เดนก็ยินดีนะแต่ขอร้องว่าอย่าเกิน1ชั่วโมง
3: ผมขอถามให้เกิดความชัดเจนอีกทีนึงครับในภาคโทษเมื่อกี้เนี่ยครับอ
0: ัน
3: นี้ที่ว่ามันมีทั้งโทษจำและโทษปรับเนี่ยคือคนที่เป็นนอมินีจะต้องโดนโทษนี
0: ้
3: แล้วคนที่ให้อีกคนมาเป็นนอมินีจะโดนอะไร
0: โอกาสเนาะขึ้นอยู่กับภาระการพิสูจน์แต่อาจจะโดนฐานผู้ร่วมกระทำความผิดหรือตัวการนะคะ
3: okay.
0: อาจจะ

0: ขึ้นอยู่กับภาระการพิสูจน์นะคะทีนี้พูดไปพูดมาเมาไม่ไปเมามาเนี่ยเหลือ15นาทีน้องมีตัวไหนที่พี่ไม่ได้ตอบบ้าง
1: ก็แค่ถ้าสมมติว่าเขาได้รับ notice โอเคเราก็รอว่าเขาจะต้องเหมือนมันจะมีวันเวลาที่ให้ไปเจอเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์ได้ไหมคะพี่ในระหว่างนั้น
0: โอเคคำถามดีมากค่ะในระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วเกิดพบความผิดเนี่ยจะต้องสั่งอายัดทรัพย์ไว้ก่อนไม่สามารถขายได้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะคะตรงส่วนนี้จะต้องมีการอายัดทรัพย์แต่ถ้ากระทำความผิดก็ขึ้นอยู่กับโทษเหมือนกันว่าอายัดทรัพย์ไว้แค่ไหนอย่างไรอันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลและการชี้แจงของเราหรือจะยึดทรัพย์ไปเลยก็ขึ้นอยู่กับภาคความผิดทุกอย่างแต่ในเรื่องของทางภาคแพ่งคุณก็อย่าเพิ่งตระหนกเนาะในเรื่องของทางภาคแพ่งเนี่ยคุณก็ยังมีสิทธิ์ในตรงส่วนนั้นเพราะคุณชำระเงินไปโดยชอบนะคะก็มาต่อสู้กันในส่วนของภาคแพ่งอีกทีนึงเพราะคุณซื้อมา
1: ค่ะ
0: นะคะคุณซื้อมาด้วยความสุจริตใจหรือเปล่า
2: ของน้องมณิษาถามเมื่อกี้ว่าในกรณีที่มันยังมีการดำเนินการอยู
1: ่
2: มันทนายเดือนบอกว่ามันขายไม่ได้แล้วแหละมันต้องมีการอายัด
0: มีการอายัด
2: ใช่ครับแต่ทีนี้เสร็จถ้าเกิดมันเพิ่งขายไปเลยล่ะเผือกร้อนมันเพิ่งขายออกไปเลย
0: เผือกร้อนเพิ่งขาย
2: เจ้าของคนใหม่บอกฉันรับเผือกมาแล้วนึกออกไหมอะไรเงี้ย
0: คะคือเจ้าของคนใหม่ไม่ต้องถนกนะคะมันไม่ใช่ความผิดของคุณไม่ต้องถนกค่ะ
2: คือเจ้าของคนใหม่ไม่ต้องมาพ่วงว่าเออฉันนอนไม่ดี
0: ถูกต้องค่ะไม่ต้องแพนิคค่ะตรงส่วนนั้นมันความผิดเนี่ยมันเกิดของใครของมันคุณชำระเงินมาโดยชอบแล้วทรัพย์ก็เป็นทรัพย์โดยชอบทรัพย์ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ออกโฉนดมาโดยไม่ถูกต้องถ้าออกมาโดยโฉนดไม่ถูกต้องนั่นแหละที่คุณต้องแบบเช็คกันนิดนึงแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นการเพิกถอนโฉนดไม่ได้เพิกถอนที่ดิน
1: แล้วถ้าสมมุตินะคะว่าเขาแบบโอเคทราบแต่ก็ยังไม่ได้รับโนติสหรือหมายใดๆแต่ว่าก็มีการเตรียมปิดบริษัทไว้แล้ว
0: อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีค่ะ
1: เนี่ยค่ะ
2: ปิดแผง
0: ไม่
1: ก็คือเตรียมจะขายแล้ว
0: ปิดหนี
1: แล้วก็
0: จะบอกว่าไม่ต้องหนีค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะไม่มีอายุความจับได้ตลอด
1: อุ้ยแล้วคนที่มาซื้อใหม่สมมติว่าเขาปิดไปแล้วแล้วก็ไปทำการลีสกับ developer อีกครั้งในกรณีที่ทำได้แล้วคนซื้อใหม
0: ่ไม่มีความผิด
1: ไม่มีความผิดใดๆ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็จะไปรื้อดู
0: ก็บอกแล้วว่าความผิดนอมินีมันเป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคล
1: ค่ะ
0: นะคะไม่เกี่ยวกับคนอื่น
1: ผ
0: ู้ซื้อใหม่ไม่เป็นไรไม่ต้องแพนิคเลยนะคะแต่ว่าคนที่ผิดมาก่อนหน้าทีนี้เนี่ยพี่เดินถึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็แก้ได้เนาะแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็แก้ไม่ได้เลยบอกว่าถ้าเครียดมากก็มาพี่เดินก็ยินดีแต่ว่าไม่สามารถที่จะให้บริการได้ตลอดเวลาก็เป็นบางกรณี
1: ค่ะ
0: ถ้าน้องมาริสาสกรีนก่อนแล้วว่าพี่เดินเขาเครียดเขาแพนิคมากเขาจะไปหาหมอจิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ไปก่อน
2: ก็ชิดนะจะคิวยาว
0: เลยบอกว่ามาได้ค่ะมาได้พี่เดือนยินดี
2: อีกหมอหนึ่งก็หมอดู
0: ไม่
2: คิวยาว
0: อันนี้คนไทย
1: ต่างชาติเขาไม่ดูหมอดูพี่
0: เขาไม่ดู
1: จิตอย่างเดียวเลย
0: เพราะว่าเมื่อกี้ที่น้องมาริสาถามเนี่ยพี่เดือนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเนาะเพราะบางคนพยายามที่จะขายทรัพย์หนีหรือว่า
1: หนีค่ะแค่เตรียมตัว
0: ไม่วิธีนั้นไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีที่สุดเนา
1: ะ
0: ไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ว่าอยากให้ตั้งรับแล้วก็อยากให้คิดถึงความเสียหายของคุณด้วยนะคะเพราะว่ามันเสียหายมาแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่มันแก้ไม่ได้มันแก้ได้แต่มันแก้ได้แค่ไหนอย่างไรแล้วในภาคส่วนของทางรัฐเนี่ยพี่เด่นก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาของทางภาครัฐเนาะที่ว่าเอ๊ะเมื่อสังคมมันเกิดปัญหาในแนวกว้างแบบเนี้ยกระทบต่อเศรษฐกิจกระทบต่อบ้านเมืองเนี่ยคุณจะยื่นมาช่วยเหลือดูแลอย่างไรซึ่งพี่เดือนเองพี่เดือนก็บอกไปแล้วว่าพี่เดือนก็พยายามเสนออยู่ตลอดเวลาว่าลักษณะในการแก้ไขเพื่อสังคมองค์รวมมันต้องแก้อย่างไรอันนี้คือพี่เดือนเคยเสนอเข้าไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียงพี่เดือนจะดังพอหรือเปล่าเป็นกระบอกเสียงดังให้คนที่มีอำนาจไปสื่อต่อได้หรือเปล่าอย่ามัวแต่หาความผิดอย่ามัวแต่จับคนผิดมาลงโทษในโทษที่มันไปกระทบกระทั่งต่อภาคเศรษฐกิจมากต่อภาครวมนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนให้คุณทำผิดเนาะเพียงแค่เราต้องแก้ไขปัญหาปากท้องนะคะของจังหวัดเรา

0: ของบ้านเราแต่คนไหนที่ผิดจริงๆก็จัดไปเลยค่ะจัดให้เต็มเลยนะคะถ้าคนไหนที่มาจากเจตนาลึกๆแต่ขอให้ตรวจสอบแล้วก็สอบสวนหรือสืบสอบให้ชัดเจนก่อนจะตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็เขียนให้ละเอียดด้วย
1: อ
0: ันนี้คือความห่วงใยจากทนายนะคะคือกระบอกเสียงนี้ขอให้ดังไปถึงเจ้าหน้าที่ว่าจากใจของทนายนะคะว่าเขียนให้ลึกนิดนึงถึงเจตนาว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
1: เพราะตอนนี้กระทบกับภาคเอกชนอย่างเราแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็เราก็ยัง
0: เยอะเยอะค่ะ
1: ใช่ยังอยากให้ทุกคนเข้ามาลงทุนในเมืองไทยหรือภูเก็ตของเราเนี่ยค่ะอย่างต่อเนื่อง
0: จริงๆจะบอกว่าภูเก็ตอ่ะเป็นอะไรที่ขนาดว่าเรามีกระแสแบบนี้เนา
2: ะ
0: พี่เดือนก็ยังมีหลายคนมาปรึกษาเนืองๆซึ่งค่อนข้างจะเป็นบิลเลียนแอร์กันเลยเนาะ
2: บิลเลียนแอร
0: ์หรือว่าเป็นกลุ่มทุนที่ยังสนใจที่จะมาประกอบธุรกิจในเมืองไทยอยู่แต่เพียงว่ายังไม่ตัดสินใจเพราะเนื่องจากว่ายังไม่มั่นใจในทิศทางของภาครัฐ
1: เข้าใจเนี่ย
0: แล้วนี่มันจะเริ่มไฮซีซั่นแล้ว
1: ก็เลยต้องพักก่อนไฮซีซั่น
0: ถ้าเกิดว่าแก้ไม่ทันเราก็คือภาคเศรษฐกิจอ่ะถ้าเราก้าวช้า19เราก็อาจจะตามประเทศที่เราไปดูถูกเขาก็ได้นะ
1: ใช่ตอนนี้มันเริ่มไหลไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วแต่น้องเนเน่ก็ทำให้เรา
2: น้องเนเน่
0: ใช่เพราะว่าตอนแรกเรา
1: คุณนะคะ
0: น้องเนเน่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีมากทำให้แบบว่ามีความรู้สึกว่า
2: คือแสดงความยินดีด้วย
0: ใช่รู้ไหมที่พี่เดียนรู้สึกปลื้มมากที่สุดคือทุกคำของน้องเนเน่ทุกคำของ AGT คือภูเก็ตไทยแลนด์คำนี้คือแบบ
1: ว่ามาแล
0: ้
1: ว
0: แล้วคือพี่เดียนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นทนายจริตจักรจะเป็นกระเทยอยู่แล้วในแต่ละวัน
1: ได้จากไหนนะ
0: ได้จากไหนนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันปลื้มอ่ะ
1: ใช่
0: มันอยู่ข้างในลึกๆที่แบบ
1: เราเห็นเขาตั้งแต่เด็กไงพี่แล้วแบบ
0: คือส่วนนั้นคือพี่เดียนพูดตรงๆนะพี่เดียนไม่ได้อินแต่มีความรู้สึกว่าปลื้มและประทับใจในสิ่งที่เขาสร้างแล้วในสิ่งที่เขาแสดงออกแล้วพี่เดียนก็ยังเป็นกำลังใจให้เขาเสม
2: อ
0: ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกไปมันทำให้เห็นถึงความเป็นไทยเห็นถึงความเป็นภูเก็ตแล้วทุกคนอะไรนะกรรมการอีกคนนึงที่
1: เมลบ
0: ีบอกว่ามาสร้างคืออันนี้พี่เดนแบบมีความรู้สึกว่าหัวใจพองโตออกมาเลยอ่ะในฐานะที่เราอยู่ภูเก็ต
1: เ
0: นาะ
1: ยังไม่ลืม
2: เราได้อย
1: ู่
2: จังหวัดที่แบบว่า
0: เกาะเล็กๆใช่เกาะเล็กๆ
1: เกาะเล็ก
0: ๆเมื่อกี้เดี๋ยวตอนนี้น่าจะเหลือเวลาไม่ถึง10นาทีมั้งเนี่ย
2: ช่วงนี้เราผ่อนคลายแล้วค่ะผ่อนคลายแล้ว
1: แต่จริงๆก็พอทราบแล้วถ้าก็สรุปก็คือจริงๆเราคอนเซ็ปที่พี่เดือนอธิบายก็ค่อนข้างกระจ่างนะคะว่าจริงๆคำถามหลักๆก็คือพอหมายมาถึงเขาควรเตรียมตัวยังไงพูดง่ายๆพี่เดือนก็แนะนำว่าให้ยอมรับผิดซะคุยกับทนาย
2: และของสตังค์
0: ลองสติลองสตังค์พี่เดือนไม่ได้แนะนำว่าให้ยอมรับผิดเนาะแต่ให้ดูข้อเท็จจริงก่อนเพราะว่าบางทีอ่ะน้องนึกออกไหมแม้กระทั่งพี่เองเป็นทนายเวลาเกิดปัญหากับตัวพี
2: ่
0: ที่เขาบอกว่าสุภาษิตบอกว่าหัวตัวเองแตกอ่ะเรามองไม่เห็นเราเย็บเองไม่ได
1: ้
0: ต้องให้คนอื่นทำเหมือนพี่เดือนเนี่ยปัญหาทางด้านข้อกฎหมายธุรกิจของพี่เดือนเนี่ยโดยส่วนมากพี่เดือนก็ไม่ทำเองนะพี่เดือนจะให้คนรอบข้างเป็นคนทำให้พี่เดือนจะไม่มาเย็บแผลด้วยเองหนึ่งไม่รู้เย็บผิดเย็บถูกเจ็บอย่างเดียวอ่ะไม่กล้าเย็บด้วยหรืออะไรด้วยหลายๆอย่างอ่ะครับสองพอเย็บออกมาแล้วแผลกูเป็นยังไงวะ
1: ปวดกว่าเดิม
2: ไม่หรอกมันก็นะมันก็ต้องแลกเปลี่ยนกันนะใช่ไหมช่างแบบผมก็ตัดเองไม่ได้
0: ใช่มันเป็นตรรกะของชีวิตเนา
1: ะ
0: แล้วก็สุภาษิตมันก็มีอยู่แล้วตรงส่วนนี้ฉะนั้นเมื่อคุณเจอปัญหานะคะพี่เดือนขอสรุปว่าเมื่อคุณเจอปัญหาขอให้ตั้งสตินะคะแล้วก็เหมือนเมื่อกี้สกิลที่บอกไปแล้วว่าอันดับแรกเลยเหตุปัญหามันมาจากที่ไหนคุณได้รับจดหมายจากหน่วยงานใดก็แล้วแต่ต้นตอของปัญหามันมาจากการจดทะเบียนไปเลยค่ะที่สำนักงานทะเบียนมันเป็นข้อมูลมหาชนเป็นข้อมูลเปิดคุณสามารถโดยเฉพาะคุณมีส่วนเกี่ยวข้
1: อง
0: กับเรื่องนี
1: ้
0: กับบริษัทนี้คุณมีส่วนสมมุติเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นผู้ก่อการคุณไปขอคัดเลยค่ะขอคัดทุกใบทุกฉบับที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยได
1: ้
0: นะคะแล้วก็คุณมาทบทวนมาตั้งเพราะว่าสู้อะไรไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรสู้อะไรไม่รู้ไม่สู้อะไรนะสู้อะไร
2: รู้อะไรไม่สู้รู้งี
0: ้รู้อะไรไม่สู
1: ้
0: รู้ตัวเอง
2: รู้ให้ ให้แน่ชัด
0: รู้ให้แน่ชัดต้องรู้ตัวเองก่อนว่าอดีตที่ผ่านมาเราทำอะไรไปแล้วถามว่าเวลาคนเราเวลาทำธุรกิจทำไมเขาถึงมีที่ปรึกษาหลายภาคส่วนรู้หรือยังคะว่าการทำธุรกิจอ่ะไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะครีเอทขึ้นมาได้ทุกอย่างมันเป็นไปเป็นมาตามเจตนากฎหมายตรามาจากเจตนาและการกระทำของคนไม่ใช่อยู่ๆแล้วเกิดเป็นกฎหมายขึ้นมาได้ถึงบอกว่าใครรามากับกฎหมายทุกครั้งเนี่ยพี่เดือนบอกว่าขอให้กระซิบรามาเบาๆนิดนึงเอ็นดูคนที่เขารู
2: ้ดราม่า
0: ก็อย่างอื่นจริงๆอ่ะพี่เดือนอ่ะพูดตรงๆนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเวลาตรวจสอบเหมือนพี่เดือนเหมือนวันพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เป็นเคสตัวอย่างเนาะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโนมินีแต่เกี่ยวกับเรื่องเงินลงทุน
1: ค่ะ
0: นะคะพี่เดือนไปสืบเองคดีนี้แล้วก็ค้านเองซึ่งพี่เดือนเรียกเงินคืนเนาะจากการลงทุนแล้วฝั่งนั้นบอกไม่มีปิดบริษัทไปแล้วไม่มีเงินคืนละอันนี้อีกหนึ่งภาคส่วนนะไม่มีเงินคืนละเพราะไม่มีเงินคืนบอกว่าบริษัทปิดไปแล้วแล้วก็ไม่มีเงินเหลือแล้วก็บังเอิญว่ามันมีงบพอเขาบอกว่าประเด็นแรกพี่เดือนบอกว่าเห็นไหมการซื้อขายหุ้นเนี้ยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ทำตามแบบถือเป็นโมฆะมีสิทธิ์ที่จะเรียกเงินคืนได
2: ้
0: สองนะคะคุณให้หุ้นเขาไม่ครบสามเมื่อคุณให้หุ้นเขาไม่ครบเนี่ยคุณบอกว่าบริษัทปิดไปแล้วไม่มีเงินเหลือก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะบันทึกอยู่หน้างบการเงินเพราะบัญชีจะต้องเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นจริงแค่ไหนอย่างไรบันทึกลงไปหมด อันนั้นล่ะค่ะที่ผูก1คุณบอกว่าบริษัทมีหนี
2: ้
0: ไปเช็คเลยค่ะหนี้บริษัทไม่มีมีแค่แสนกว่าบาททุนจดบริษัท4ล้านกับกลายเป็นว่าเงินทุนบริษัท4ล้านตั้งแต่ปีแรกเอาไปให้กรรมการกู
1: ้ค่ะ
0: หนี้ไม่มีมีแค่แสนกว่าบาทแล้วก็2กำไรก็มีมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันแต่ปิดบริษัทแล้วบอกไม่มีเงินคืน
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยเลยบอกว่าการทำประกอบธุรกิจทุกอย่างที่ยกตัวอย่างเนี้ยให้เห็นภาพว่านี่คือการทำธุรกิจอย่าจดขึ้นมาเพื่อบอกว่าวัตถุประสงค์เพื่อให้เช่าที่ดินนะคะคุณจดคือต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยคุณเช่าที่ดิน30ปีกับคำมั่นอีก30อย่างเงี้ยมันเพียงพอแล้วกับการที่คุณมาใช้ชีวิตที่นี
1: ่
0: นะคะพี่เรียนถึงบอกว่าเรายินดีต้อนรับคุณนะคะแล้วเราไม่เคยรังเกียจเดชันเมืองไทยเป็นเมืองศรีวิไลแล้วก็เป็นเมืองที่สงบสุขทุกเช้าคุณตื่นขึ้นมาคุณจะเห็นรอยยิ้มคนไทยเสม
2: อ
0: เลยบอกว่าเราก็อยากให้คุณอยู่กับเราเราเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่อบอ้อมอารีแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างกลมเกลียวมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้คุณมาอยู่คุณก็ยังเห็นรอยยิ้มแม้แต่ทนายเราก็ยังยิ้มให้อยู่เสมอไม่มีคำว่าหน้าบึ้งยกเว้นในศาล
1: ดูเหมือนไม่เครียด
0: ค่ะ
2: ก็เวลาครับเวลาใช่
0: เวลาหมดแล้วน้องเงยมามองหน้าสามรอบแล้ว
2: ขอบคุณขอบคุณที่ทนายเดือนนะครับวันนี้ที่ให้ความรู้เยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังมีใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากได้รับคำปรึกษาเบื้องต้นทำให้สบายใจขึ้นก็สามารถติดต่อพี่ทนายเดือนได้นะครับผมแล้วก็
0: ติดต่อพี่ทนายเมธค่ะพี่ทนายเดือนอาจจะไม่ตอบข้อความ
2: ก็เดี๋ยวคอยดูว่าสัปดาห์หน้าเราจะมา
0: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องมาริสาแขกรับเชิญที่แบบว่าติดใจมาแล้วมาอีกสวทแห่งนี้มีเสน่ห์ค่ะ
2: ครับวันนี้ก็สวัสดีนะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
4: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยแล้วสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดมาตรการฟื้นฟูเยียวยาทันทีอิหร่านยืนยันจะเดินหน้าเจรจายุติความขัดแย้งกับสหรัฐแม้ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและการยุติสงครามมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้บิลภูริพลบุญสอนจะลงชิงเหรียญทองวิ่ง200เมตรให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวานนี้สิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ยังมีน้ำท่วมขังสูงกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยง31เส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
1: สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนใหญ่มีน้ำท่วมสูงมากกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยง31เส้นทางพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านและงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากจะมีฝนตกและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยซึ่งข้อมูลจาก Cross AI หรือระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนนของกรุงเทพมหานครพบถนนน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม48จุดในถนน31เส้นทางในจำนวนนี้มีน้ำท่วมสูงที่ควรหลีกเลี่ยง38จุดอาทิถนนรามอินทราพหลโยธินลาดพร้าวเทพรักษ์วัชรพลแจ้งวัฒนะนวมินทร์ประเสริฐมโนกิจรามคำแหงหัวหมากศรีนครินทร์วิภาวดีรังสิตขาออกอ่อนนุชสุขุมวิท71ขณะที่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขนรายงานช่วงเช้านี้ยังมีถนนที่น้ำท่วมขังได้แก่ถนนพหลโยธินตั้งแต่สะพานใหม่ถึงแยกเกษตรถนนเทพรักษ์ขาเข้าและขาออกถนนประเสริฐมนูกิจขาเข้าและขาออกถนนงามวงวานขาเข้าและขาออกถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าและขาออกถนนรามอินทราขาเข้าและขาออกภาพรวมสภาพการจราจรในพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยทุกจุดยังมีน้ำท่วมขังปริมาณน้ำท่วมขังยังไม่สามารถขับรถใช้ความเร็วได้รถขนาดเล็กยังสัญจรลำบากโดยเฉพาะแยกบิ๊กซีสะพานใหม่น้ำยังสูงรถเล็กสัญจรลำบากขอให้หลีกเลี่ยงด้านกองบังคับการตำรวจจราจรรายงานเช้านี้ถนนงามวงวานทั้งขาเข้าและขาออกช่วงตั้งแต่ห้างพันธิพลาซ่าถึงเดอะมอลล์งามวงวานน้ำลดลงบ้างแล้วแต่ยังสูงอยู่พอประมาณส่วนบนสะพานข้ามแยกพงเพชรมีรถจอดและวันนี้ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงวานแจ้งเปิดให้บริการเวลา 12:00 น.จุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุแม้ฝนตกลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะชุมชนริมคลองคาดว่าใช้

0: 50รายนอกจากนี้ยังเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเตียงโทร1669ขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารและเครื่องดื่มโทร1555หรือแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดู
1: ถ้าสถานการณ์ฝนไม่มาเติมเนี่ยเราก็จะเร่งระบายน้ำออกมันก็เห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองบางจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่การระบายน้ำออกเนี่ยไม่ได้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพอเราดึงน้ำในคลองออกน้ำที่อยู่บนด้านข้างก็จะไหลมาเติมตลอดเห็นว่าน้ำในคลองตอนนี้ยังไม่ได้ลดแต่ก็จะมีพื้นที่บางจุดที่เริ่มทยอยลงก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันในการทยอยเอาน้ำออกสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตด้านตะวันออกนะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นชุมชนล่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งผมว่าต้องให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้องสองอาทิตย์อ่ะแต่จำนวนเมนผมว่าสองวันสามวันก็น่าจะดีขึ้น
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าแม้การสูบระบายน้ำออกจากคลองสายหลักจะทำได้ต่อเนื่องแต่ยังมีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมตลอดเวลาคาดว่าในเส้นทางถนนสายหลักจะใช้เวลา 2-3 วันเพื่อกลับสู่ภาวะปกติส่วนในพื้นที่ชุมชนและซอยย่อยอาจต้องใช้เวลาทยอยระบายน้ำออกประมาณ2สัปดาห์นอกจากนี้เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรและการเดินทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ปิดทำการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆพิจารณาให้พนักงาน Work From Home ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนกรมทางหลวงจัดรถรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใน6เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่1 อนุสาวรีย์ปู่รังสิตให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่2ยูเนียนมอลล์แฮปปี้แลนด์ให้บริการทั้งไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3เดอะมอลล์งามวงวานเดอะวอล์คราชพฤกษ์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่5แฟชั่นไอแลนด์ซาฟารีเวิลด์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่6สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีให้บริการทั้งไปกลับสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงส่วนกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนเดินเรือให้ผู้บริการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
2: กรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำเรือลากจูงและเรือลำเลียงบรรทุกสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลเชี่ยวจึงเนื่องจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานพบว่ามีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปกติและกระแสน้ำไหลเชี่ยวอาจกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดการลากจูงเรือลำเลียงสินค้าต้องมีเรือดึงท้ายที่มีกำลังเครื่องจักรเหมาะสมพร้อมจัดคนประจำเรือควบคุมตลอดเวลาระมัดระวังเป็นพิเศษขณะแล่นผ่านช่องลอดสะพานเนื่องจากระดับน้ำสูงและกระแสน้ำเชี่ยวควบคุมความเร็วเรือให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและระมัดระวังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบอุปกรณ์การเดินเรือการสื่อสารและอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วและลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณดอนเมืองและเขตบางเขนทันทีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนจากนั้นช่วงบ่ายจะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครแล้วพร้อมแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จากฝนที่ตกหนักจำนวนมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยได้มีการประสานงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดซึ่งสาเหตุน้ำท่วมขังโดยรวมเกิดจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ที่กินวงกว้างและตกหนักอย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ขณะที่น้ำเหนือได้บริหารจัดการด้วยการระบายน้ำออกตามโครงข่ายของกรมชลประทานในลักษณะของก้างปลา เพื่อไม่ให้ก้อนน้ำไหลมา

0: ทบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในเขตกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังบริหารจัดการปริมาณน้ำไหลออกจากระบบเขื่อนโดยให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดสำหรับการบริหารจัดการในปริมณฑลและจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานงานและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีโดยยืนยันว่าจะประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวและรัฐบาลจะให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญและในส่วนของการเยียวยาจะเร่งรัดชดเชยความเสียหายอย่างเร็วที่สุด
1: ผมก็ได้สั่งการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่และเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาผมได้รับแจ้งจากท่านรองนายกเอกนิตินิติธรรมภาสซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่สถานการณ์ภัยพิบัติในภาคกลางตลอดจนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับท่านก็ได้ดำเนินการเพิ่มวงเงินให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันที
0: ขณะที่การแก้ปัญหาในระยะยาวจะได้เร่งรัดโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักเพื่อออกสู่อ่าวไทยซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีความคุ้มค่าและช่วยให้การระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะได้นำเสนอให้ครม.เห็นชอบโครงการในวันอังคารนี้ทันทีซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีนันทิกาจิตปาโลรายงาน
2: ส่วนที่จังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมอีก2จุดโดยนำรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตพร้อมอุปกรณ์สำหรับพื้นที่แคบและพื้นที่มีอุปสรรคจำนวน1คันเข้าติดตั้งในพื้นที่ทรบปากคลองระบายน้ำที่5คลอง5ฝั่งคลองระพีพัฒน์ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงและอีก1จุดที่ชุมชนบริเวณคลองระพีพัฒน์หมู่14บ้านคลอง6ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงปทุมธานีซึ่งจะติดตั้งไว้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้มีการวางกำลังชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตและจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมสนับสนุนทันทีที่ได้รับการร้องขอเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจังหวัดอ่างทองเร่งเสริมแนวคันดินด้านข้างวัดถนนไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่ด้านใน
3: นายมนตรีโตศิลปกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนำรถแบ็คโฮเร่งอุดรอยรั่วของน้ำด้านข้างท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าท่วมด้านในทั้งหมดเบื้องต้นใช้เสาเข็มปักและอัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้นรวมถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงกล่าวด้วยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จสิ้นแต่เนื่องจากเมื่อคืนมีฝนพรำตลอดทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ยังสามารถอุดได้อยู่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าฟังการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยใช้เกณฑ์ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานไว้ก่อนขณะที่ชุมชนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันก่อนขณะนี้มีชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกและมีการตั้งเต็นท์ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในการเป็นที่อยู่อาศัยหรือจอดรถซึ่งทางอบต.ผงเพงขอความร่วมมือผู้ที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว ให้ระมัดระวังอันตรายกับผู้ที่ขึ้นมาอาศัยอยู่ริมถนนเพราะเหลือการจราจรเพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งใช้สำหรับเป็นพื้นที่ให้ประชาชนพักอาศัยที่ดารัฐพงษ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
2: เช่นเดียวกับปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังฝนตกต่อเนื่องน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนในพื้นที่6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้องและอำเภอบางปลาม้ารองลงมาคืออำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและอำเภอ3ชุก5ครัวเรือนซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งสนับสนุนกระสอบทรายกว่า 131,000 ใบพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้วเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 12-14 นิ้วรวม17เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตจะส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวม484ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนพร้อมสนับสนุนกระสอบทรายหินคลุกน้ำมันเชื้อเพลิงไม้กระดานสำหรับสร้างสะพานทางเดินห้องสุขาเคลื่อนที่และอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีร้อยละ88ของความจุอ่างโครงการชลประทานเพชรบุรีเตรียมปรับการระบายน้ำเพิ่มเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
4: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักส่งผลให้ปีหน้ามีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและหัวหินสำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยผักมีปริมาณน้ำ 40% ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 20% ของความจุอ่างภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทางจังหวัดจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำหลากต่อไป
5: โดยภาพรวมเนี่ยในปริมาณฝนยังตกน้อยนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัดนะครับนะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 88% ของความจุนะครับหน่วยงานชลประทานบริหารจัดการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีนะครับซึ่งอยู่ด้านท้ายแก่งกระจานขนาดนี้ระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักมากนักนะครับ
4: ทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
2: ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทุกลุ่มน้ำอย่างรอบด้าน
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้พิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเป็นรายลุ่มน้ำอย่างรอบด้านได้แก่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเขื่อนขนาดใหญ่โดยได้ปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาสถานการณ์ด้านท้ายน้ำขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่1,827ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงขออนุมัติกรอบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะคุมการระบายจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปัจจุบันมีการรับน้ำออกฝั่งซ้ายและขวาอย่างเต็มศักยภาพรวม512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้เริ่มผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำ5แห่งแล้วได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งบางกุ้งและทุ่งเชียงรากภาพรวมปริมาณน้ำสะสมในทุ่งรับน้ำ187ล้านลูกบาศก์เมตรโดยต้องทยอยผันน้ำเข้าทุ่งอย่างเป็นระบบขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์คาดเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีน้ำไหลเข้าจำนวนมากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะยังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่10ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแก่งกระจานกรมชลประทานจะคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 85-89 ของความจุเก็บกักและจะประเมินสถานการณ์ของเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกครั้งวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในเขื่อนและสภาพอากาศในระยะถัดไปทั้งนี้สธนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้าปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคไตช่วงน้ำท่วมยืนยันระบบฟอกไตและล้างไตยังให้บริการต่อเนื่องนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับบริการและมีเวชภัณฑ์ใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนยังเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และกองทุนประกันสังคมซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตจะทำสื่อคำแนะนำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์น้ำท่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการใช้สิทธิ์ข้ามหน่วยบริการแก่ผู้ป่วยด้านในแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเตรียมความพร้อมรถฟอกไตเคลื่อนที่หากมีความจำเป็นต้องให้บริการผู้ป่วยสามารถเดินทางได้ทันทีสำหรับการขนส่งยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการจัดส่งน้ำยาล้างไตทางช่องท้องถึงบ้านโดยองค์การเภสัชกรรมผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยังสามารถบริหารจัดการให้ส่งได้ตามปกติขณะที่การเดินทางของผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นสามารถติดต่อสอบถามสายด่วนสปสช1330และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์083833-3096กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงแล้วส่วนผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอและยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับ ขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในได้เร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติส่วนร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายทางนี้ย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542อย่างเคร่งครัดโดยห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาริชโยรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วม
8: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงตกหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ทันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนและกำชับให้ระมัดระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุลักทรัพย์ในช่วงที่ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนว่าการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุก 1-5 ปีและปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมกันนี้ได้แนะนำประชาชนที่ต้องอพยพไปพักอาศัยที่อื่นให้ปฏิบัติตามนี้ล็อกบ้านนำเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าติดตัวส่วนสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้เก็บไว้ในที่มิดชิดและยกขึ้นที่สูงรวมถึงช่วยกันเฝ้าระวังบ้านเรือนในชุมชนหากพบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งตำรวจประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่สายด่วน191หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ส่วนเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณภัยแจ้งปภ1784หรือ1669ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถที่ป้ายทะเบียนรถหลุดหายจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าหากขับรถในพื้นที่น้ำท่วมและประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศโดยต้องใช้หลักฐานได้แก่ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการได้และต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วยส่วนในกรณีรถที่ติดไฟแนนซ์สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทนหรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเองต้องใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงและบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อหนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ100บาทค่าคำขอ5บาททางนี้กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนาเพื่อป้องกันการดุดหล่นระหว่างการขับรถหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหาและจับจระเข้4ตัวหลุดในจังหวัดสระแก้วหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีจระเข้4ตัวหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งติดตามและควบคุมจระเข้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นมีรายงานพบจระเข้4ตัวความยาวประมาณ2เมตรบริเวณ Golden Place นาวาฟาร์มหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหลบหนีขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัย จ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งติดตามควบคุมและจับจระเข้ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่าการเจรจาเป็นทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐโดยผ่านกาตาร์ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายพร้อมย้ำว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอิหร่านทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้สหรัฐโดยผ่านกาตาร์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งหากสหรัฐยอมรับข้อเสนออิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางภายใน7วันก่อนเจรจาประเด็นอื่นร่วมกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและสหรัฐทำข้อตกลงลดภาษีสินค้าระหว่างกันคิดเป็นมูลค่าสินค้าประเทศละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเสร็จสิ้นการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยสินค้าของสหรัฐที่จะได้รับการลดภาษีได้แก่สินค้าเกษตรไม้และเครื่องสำอางส่วนสินค้าของจีนได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของเล่นและของตกแต่งพร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังตกลงจัดตั้งสภาการค้าหลังมีการขยายเวลาพักการตอบโต้ทางภาษีออกไปอีก2เดือนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นขณะเดียวกันจีนและสหรัฐยังตกลงหารือถึงประโยชน์และความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีกำหนดการหารือรอบถัดไปในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเปิดช่องทางประสานงานเมื่อเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องจากการใช้ AI สำนักข่าว BBC รายงานว่าทาน้ำแข็งบริเวณยอดขาวปุนจากจายาในภูมิภาคปาปัวของอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงเกือบ 4,900 เมตรและมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดปีอาจละลายหายไปทั้งหมดภายใน 1-2 ปีข้างหน้าโดยปัจจุบันเหลือพื้นที่ทาน้ำแข็งเพียงประมาณ100ไร่จากเดิมประมาณ 12,000 ไร่ในช่วง200ปีที่ผ่านมานางมารีซาบาก้านักนิเวศวิทยาจากสาธารณรัฐเช็กเปิดเผยว่าภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิบนภูเขาสูงขึ้นและทำให้มีฝนตกแทนหิมะมากขึ้นขณะที่ปรากฏการเอลนินโยอาจเร่งให้ทาน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทันทีการละลายของทาน้ำแข็งบริเวณยอดเขาดังกล่าวสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจนและยังทำให้หลักฐานที่ใช้ศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตสูญหายไปด้วยนายไมเคิลโอโนจาโฆษกกองทัพไนจีเรียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไนจีเรียสามารถช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวได้กว่า60รายระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่เข้าสกัดกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายขณะเคลื่อนย้ายเหยื่อถูกลักพาตัวใกล้เมืองบาซามารัฐเคบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียทำให้ผู้ต้องสงสัยทิ้งตัวประกันไว้และเหยื่อสามารถหลบหนีออกมาได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายรวมถึงตรวจพบน้ำมันดิบที่คาดว่าถูกขโมยปริมาณกว่า 182,000 ลิตรในรัฐริเวอร์สทางตอนใต้ของไนจีเรีย พร้อมบอกกับเก็บน้ำมันและท่อที่คาดว่าใช้ลักลอบขนส่งน้ำมันขณะที่กองทัพไนจีเรียยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศขออภัยครับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันทำผลงานยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยช่วง10เมตรสุดท้ายด้วยเวลา 44.90 วินาทีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมจากประเภทนี้ได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของสุไลมานอับอุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่ทำเวลาไป 44.99 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นทำเวลาไป 45.22 วินาทีขณะที่การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบรองชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในฮีทที่3ด้วยเวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการสร้างสถิติใหม่ในเอเชียนเกมเตรียมลุ้นเหรียญทองในวันนี้ส่วนประเภทวิ่ง200เมตรหญิงเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาโชว์ความแข็งแกร่งยกท่าสแนท160กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก205กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญที่4ของทัพยกเหล็กไทยส่วนกีฬาอีสปอร์ตเกมปุโยแชมเปี้ยนรอบก่อนรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณเอาชนะคาวโอเว่นกอนซันโวจากฟิลิปปินส์ไป5-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคุริฮากะยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นผลปรากฏว่าธนรักษ์สู้เต็มที่ก่อนจะพ่ายไป1-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับคู่กับทิพย์อรวรรณภารนังเค้นฟอร์มเก่งพลิกสถานการณ์เอาชนะชินยูบินและจูชอนฮีคู่มือเก่าจากเกาหลีใต้ไป3-2เกม11-8 9-11 7-11 11-4 และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์นับเป็นเหรียญรางวัลแรกในรอบ68ปีของทัพปิงปองไทยของประเภทหญิงคู่ในเอเชียนเกมโดยสองสาวไทยจะลงสนามพบศึกหนักกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 10:45 นาทีสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์ตบชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-14 และ 21-3 ก่อนจะลงสนามอีกครั้งและชนะเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป 2-0 เกม21-12 และ21-16 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับหลินเซียงตี้จากไต้หวันไป2-0เกม14-21 และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิสารฟอร์มเฉียบขาดชนะปุยปังฟองจากมาเก๊า2-0เกม21-6และ21-10จากนั้นในรอบ3กุลวุฒิก็สามารถเฉือนชนะเหงียนไห่ดังจากเวียดนาม2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปขณะที่ชายคู่พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลพ่ายลีโอโรลี่คานาโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซีย0-2เกม8-21และ22-24ส่วนโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าพ่ายคู่มืออันดับ3ของโลกจากจีนเหลียนเว่ยเกงกับหวังฉาน0-2เกม15-21และ14-21ประเภทหญิงคู่ แพทย์หทัยทิพย์มิจาดกับกัจจังนปภากรตุงคสถานพ่ายคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซียเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารัน0-2เกม8-21และ12-21ส่วนมูนานันทการเอี่ยมสะอาดกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายยุงปุยแรมกับยุงงาติงจากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย1-2เกม21-11 20-22 และ19-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมประเภทจักรยาน BMX ฟรีสไตล์รุ่งเรืองพามีนักปั่นเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยควงจักรยานคู่ใจโชลีลาก่อนทำได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ3ของฮีทผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปขณะที่สายทานเพชรนุ่มที่ลงแข่งขันในประเภทเดียวกันก็โชลีลาผาดโผนเข้าตากรรมการก่อนทำได้ 51.90 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นกันส่วนการแข่งขันสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิงรอบคัดเลือกวารีรยาสุกเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวน้อยของไทยทำผลงานจบอันดับที่7โดยทำคะแนนรวมได้ 110.07 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยรองแชมป์กลุ่ม A ลงสนามพบกับจีนแชมป์กลุ่ม B ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายจีน0-3ทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทีมชาติไทยพยายามเตรียมทีมเพื่อเปิดเกมรุกก่อนแต่แผนไม่ประสบความสำเร็จจนมาเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะได้รับประสบการณ์มากมายจากการพบกับทีมคุณภาพสูงทั้งการพบญี่ปุ่นแชมป์เอเชียและจีนรองแชมป์เอเชียซึ่งจะช่วยให้ทุกคนกลับไปพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆต่อไปในอนาคตทั้งนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเดินทางกลับทันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา 21:30 นขณะที่การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกพบฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันปรากฏว่าธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอจากทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าชนะฟิลิปปินส์ไป 2-0 เซต 15-11 และ 15-7 เตรียมลงแข่งขันนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยลงสนามพบกับปากีสถานผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยชนะปากีสถาน4-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับเวียดนามในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ผานิชคาดนาครายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัฏซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัฏขึ้นอีก สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่15บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวท่านผู้ฟังคะนมเป็นอาหารจากธรรมชาติที่อุดมด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกทั้งยังนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปเป็นอาหารอื่นๆได้อย่างหลากหลายแม้ว่านมวัวจะมีประโยชน์แต่สำหรับบางคนอาจเป็นอาหารที่อันตรายเพราะทำให้เกิดอาการแพ้คนกลุ่มนั้นจึงไม่สามารถดื่มนมและบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมได้อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อดื่มนมวัวนั้นมีสาเหตุเป็น2กลุ่ม 1. การแพ้โปรตีนในน้ำนมวัวซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราตอบสนองต่อโปรตีนในนมที่เราดื่มเข้าไปโดยกระบวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ที่แพ้โปรตีนในนมวัวนี้จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานจนร่างกายตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันนั้นและแสดงอาการผิดปกติออกมา 2. ความผิดปกติที่เกิดจากน้ำตาลแลคโตสในนม ประชากรโลกกว่า 70% มีปัญหาร่างกายผลิตเอนไซม์แลคโตสลดลงเมื่อดื่มนมร่างกายจะมีกระบวนการย่อยน้ำตาลแลคโตสขึ้นจากลำไส้เล็กเนื่องจากน้ำตาลแลคโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่จึงต้องย่อยให้เหลือน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลกาแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วจึงดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อเอนไซม์สำหรับย่อยมีไม่เพียงพอจึงเกิดความผิดปกติขึ้นลักษณะอาการของการแพ้นมวัวปกติแล้วอาการแพ้โปรตีนนมวัวจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากดื่มนมและอาการแพ้

0: ก็จะแสดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องที่พบได้ทั่วไปคืออาการท้องเสียแต่ในกลุ่มคนที่แพ้บางคนไม่เพียงแต่เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนเท่านั้นแต่ร่างกายยังแสดงอาการแพ้ในลักษณะอื่นอีกเช่นปากบวมรู้สึกแสบร้อนในช่องปากมีผื่นขึ้นในรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลันอาจทำให้หลอดลมบวมจนปิดกั้นระบบทางเดินหายใจและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ส่วนผู้แพ้ที่ร่างกายมีความผิดปกติกับน้ำตาลแลคโตสทำให้ไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสเพื่อดูดซึมไปใช้ได้ในท้องจึงมีน้ำตาลแลคโตสเหลือจากการย่อยส่งผลให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นำน้ำตาลแลคโตสที่เหลืออยู่ไปหมักเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนและอื่นๆที่ทำให้เกิดแรงดันในลำไส้แรงดันนี้จะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ส่วนท้องแน่นเกร็งและเกิดท้องเสียบางกรณียังมีสารที่เกิดขึ้นจากการหมักก่อให้เกิดการขับน้ำในลำไส้และความผิดปกติในการบีบตัวของลำไส้ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารที่มีน้ำตาลแลคโตสประมาณ 30-60 นาทีท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าอาการแพ้นมของ2กลุ่มมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ร่างกายผิดปกติต่างกันซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยเพื่อรักษาด้วยหากเกิดการวินิจฉัยสาเหตุที่ผิดพลาดก็จะทำให้การรักษาไม่ได้ผลได้เช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทําได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดําเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
9: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: อุทกภัยภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง
1: แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได
0: ้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเกิดภัยใส่ใจต่อคำเตือนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด
1: และอย่าลืมจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรียนรู้วิธีป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
0: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: บาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
2: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
1: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
2: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
1: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
2: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งพบเจอกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันจันทราสุขนุชค่ะซึ่งออกอากาศในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวทระนองนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวทภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวทกระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่านะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะส่งสัญญาณไปในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะคุณผู้ฟังกับวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะที่หลายๆคนพักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะหลังจากกินข้าวเที่ยงค่ะเปิดรายการฟังกันนะคะฟังเรื่องราวข่าวสารพร้อมกับงานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังสามารถ

0: โทรมาขอกันได้นะคะที่0764210055ค่ะหรือเม้นกันเข้ามานะคะที่สวทตะกัวป่ากรมประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้เราได้ทำการไลฟ์ผ่าน Facebook สวทตะกัวป่ากรมประชาสัมพันธ์กันนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะได้คำตอบแล้วนะคะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะที่หลายคนกำลังลุ้นกันอยู่นะคะว่าจะมีต่ออีกหรือไม่นะคะซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะและอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนและก็ลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยค่ะท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อค่ะโดยครอบคลุม2โครงการสำคัญค่ะได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมค่ะเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทค่ะรวมของเดิมที่มีอยู่300บาทก็จะเป็น 1,000 บาทต่อคนก็คือคนละ 1,000 บาทนะคะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะคุณผู้ฟังในเดือนตุลาคมนี้ก็คือตุลาคม2569คือเดือนหน้านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนค่ะตลอดระยะเวลา2เดือนก็คือวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะดูแลประชาชนนะคะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมนะคะพร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงค่ะมาตรการนี้จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีค่ะช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนค่ะทั้งนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็หนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงนั่นเองค่ะการคุณผู้ฟังคะสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมอันนี้ก็คือเดิมเนี่ยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะได้เงินคนละ300บาทอยู่แล้วทีนี้พอรัฐบาลเติมให้อีก700บาทก็จะเป็น 1,000 บาทนะคะเพื่อที่จะใช้จ่ายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะตุลาคม2569นะคะอันนี้สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เท่ากับว่าเดือนตุลาคมเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้ 1,000 บาทนะคะที่ร้านธงฟ้าหรือว่าร้านที่เข้าร่วมโครงการนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมเนี่ยก็คือ1ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วอันนี้ให้ยืนยันกดยืนยันรับสิทธิ์ได้เลยในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มมาอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อปี2565แล้วไม่ผ่านคุณสมบัติรอบปี2569ค่ะคุณผู้ฟังก็คือผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อครั้งปี2565หลังจากที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วไม่ผ่านคุณสมบัติก็คือกลุ่มนั้นละค่ะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ได้นะคะสำหรับรอบนี้นะคะหรือจะเป็นกลุ่มชายขอบหรือว่ากลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูล ของกรมการพัฒนาชุมชนและก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะตลอดจนกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจเพิ่มเติมที่ไม่ผ่านคุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะคะอันนี้ก็มาใช้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัด6040ได้นะคะโดยการสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับการสมัครเนี่ยก็คือสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะก็คือคนที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ได้รับสิทธิ์อันนี้ก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัด6040นี้ได้นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังซึ่งการสมัครเนี่ยก็คือสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ใช้จ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเหมือนกันถ้าเราเป็นคนใช้จ่ายนะคะแต่สำหรับร้านค้าเนี่ยเขาต้องมีแอปพลิเคชันทุงเงินนะคะเพื่อที่จะรับเงินจากพวกเรานะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ตะกั่วป่าในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะก็ใช้จ่ายกันได้หลากหลายร้านหลากหลายประเภทกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะหลายคนที่ใจจดใจจ่อรอลุ้นอยู่นะคะว่าเขาจะมีการผ่านคณะรัฐมนตรีหรือไม่นะคะคำตอบก็คือผ่านเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือเดือนเดียวก็คือเดือนตุลาคมค่ะแต่สำหรับโครงการไทยช่วยแต่พลัด6040ก็2เดือนนะคะใช้จ่ายได้2เดือนนะคะก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะคะใช้จ่ายให้หมดก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากที่ฟังเพลงกันไปแล้วก็จะมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
1: มีคุณผู้ชมสอบถามกันมานะครับว่าเวลามีอาการไอเจ็บคอเราก็กินฟ้าทลายโจรกันใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้ามีไข้ด้วยเนี่ยเราสามารถกินยาลดไข้หรือว่ายาพาราเซตามอลได้หรือเปล่านะครับแล้วฟ้าทลายโจรเนี่ยจะต้องกินยังไงถึงจะได้ผลดีที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันกับคุณหมอสุเมธีนามเกิดแพทย์แผนไทยชำนาญการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับอยู่กับคุณหมออดอีกแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ครับคุณหมออดครับฟ้าทลายโจรครับอันนี้มีสรรพคุณหรือว่าดีต่อสุขภาพยังไงบ้างครับ
2: ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของไทยมากในช่วงหลังๆมานี้โดยเฉพาะหลังจากช่วงโควิดนะฮะว่าคนเนี่ยโหประชาสัมพันธ์กันเยอะมากแล้วก็จริงๆตัวจริงๆก็มีประโยชน์มากครับซึ่งในองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยหรือว่าในบัญชียาแห่งชาติต้องบอกว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นยาที่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาแห่งชาติมานานแล้วนะมาก่อนช่วงโควิดอีกนะซึ่งสรรพคุณของตัวยาเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของลดอาการเจ็บคอนะแก้อาการไข้หวัด
1: แล้วนอกจากฟ้าทลายโจรจะช่วยดูแลในเรื่องอาการไข้หวัดแล้วอย่างเงี้ยครับเขาช่วยในเรื่องอื่นอีกไหมครับ
2: นอกเหนือจากเรื่องของแก้เจ็บคอแก้หวัดแก้ไข้นะครับผมเนาะสรรพคุณของฟ้าทลายโจรตามบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยก็มีในเรื่องของการว่าบรรเทาอาการท้องเสียด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าเป็นท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะเช่นท้องเสียที่เกิดจากการทานอาหารที่มันอาจจะเผ็ดจัดทานอาหารที่มันเขาเรียกว่ามันแสลงกับท้องเราอ่ะแต่ละคนมีความแสลงไม่เหมือนกันเนาะคือมันไม่ได้เป็นภาวะที่เกิดจากการแบบเอ้ยมีเชื้อหรือว่าแบคทีเรียอะไรเข้าไปในกระเพาะลำไส้ของเราเนี่ยฟ้าทลายโจรสามารถช่วยได้แต่ถ้าเป็นภาวะของการท้องเสียเนาะท้องเสียจากโอ้พวกแบคทีเรียพวกเชื้ออะไรต่างๆฟ้าทลายโจรอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลอันนี้อย่างแพร่หลาย
1: แล้วอย่างวิธีการกินนะครับคุณหมอก็คือบางทีเนี่ยคิมเจอข้างขวดให้กินถึงวันละ3แคปซูลเลยนะครับต้องกินตามปริมาณนี้ใช่ไหมครับ
2: ผมขออ้างอิงในบัญชียาแห่งชาติแล้วกันเนาะจะอยู่ที่ประมาณ 0.5 กรัมถึง3กรัมกินหลังอาหาร 3-4 เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอน อยู่ที่ประมาณนี้ครับก็จะได้สารแอนโดรไกฟาไลท์อยู่ที่ประมาณ60ถึง120มิลลิกรัม ก็จะเป็นถือว่าเป็นความเข้มข้นของสารที่สามารถช่วยเยียวยารักษาอาการป่วยของเราได้คุณคิมเคยทานไหม
1: เคยทานอยู่ครับ
2: เคยทานใช่ไหม
1: รู้สึกว่าต้องกินเยอะมากเลยครับแบบเหมือน
2: ทานสดเลยใช่ไหม
1: เป็นแคปซูล
2: แต่ว่า
1: ต
2: ั
1: วแคปซูลอ่ะบางทีแบบในข้างกล่องอ่ะเขาเขียนว่าให้กิน3แคปซูลในครั้งนึงอย่างเง
2: ี้
1: ยก็เลยแบบเอ๊ะมันจริงหรือเปล่ามันต้องกินเยอะขนาดนี้
2: คือแต่ละเจ้าเนี่ยถ้าเราไปสังเกตนะไปเดินแบบในตามห้างหรือว่าร้านอย่างเงี้ยไปดูเราจะสังเกตเห็นว่าแต่ละเจ้าเอ๊ะทำไมกินไม่เหมือนกันบางเจ้ากิน2บางเจ้ากิน4บางเจ้าบอกเอา2ถึง4ยังไงกันแน่เพราะต้องบอกว่าตัวปริมาณแคปซูลเนี่ยครับขนาดแคปซูลแต่ละเจ้ามันไม่เท่ากันนะครับแต่จะอยู่ในช่วงนี้แหละอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 3 กรัม
1: ก็คือเป็นหน่วยเป็นกรัม
2: อยู่ที่ประมาณนี้ใช่ครับ
1: เรื่องยาฟ้าทลายโจรนะครับมีข้อควรระวังอะไรไหมครับ
2: ข้อควรระวังของการทานฟ้าทลายโจรเนี่ยก็หนึ่งแน่นอนว่าคนที่มีภาวะแพ้ฟ้าทลายโจรปากบวมอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีนะก็ต้องระวังนะครับผมแล้วก็กลุ่มของคนที่ตั้งครรภ์เนาะเพราะว่ามีข้อมูลว่าอาจจะทำให้ทารกเนี่ยเกิดการผิดปกติได้นะครับแล้วก็กลุ่มของคนที่เป็นโรคหัวใจรีมาติกโรคลิ้นหัวใจอย่างเงี้ยครับก็ไม่แนะนำแล้วก็ส่วนของคนที่ทานยาเนาะทานยาพวกกลุ่มของต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดเนาะกลุ่มยาความดันอย่างเงี้ยก็ต้องระวังครับเพราะว่าอาจจะไปทำอันตรกิริยากับยาพวกนี้ได้นะครับก็ระวังเป็นพิเศษ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราแพ้ฟ้าทลายโจร
2: ถ้าเราแพ้เนี่ยทานไปแล้วอาจจะมีอาการปากบวมขึ้นไส้อาเจียนปวดหัววิงเวียนอยู่ที่ประมาณนี้ครับอาการ
1: ถ้ามีอาการเหล่านี้คืออาจจะต้อง
2: หยุดใช้ทันทีต้องหยุดใช้ทันทีแล้วก็ไปสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
1: แล้วอย่างบางทีเรากินฟ้าทลายโจรแต่ทีเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอาการเราห่วงว่ามันจะหายไม่ทันหรือว่าอยากหายเร็วๆอย่างเงี้ยครับ เรากินยาตัวอื่นไปด้วยเช่นแบบยาพาราอย่างเงี้ยครับอันนี้สามารถกินคู่กันได้ไหมครับ
2: จริงๆต้องบอกว่าเคยมีงานวิจัยที่บอกว่านำฟ้าทลายโจรมาทานกับพาราเซตามอลร่วมกันเนี่ยให้ผลได้ดีนะแต่มันก็เป็นวิจัยแต่แบบยังอาจจะไม่ได้แพร่หลายมากแต่สามารถจริงๆแล้วสามารถกินได้นะครับเนาะแต่ทีเนี้ยต้องกินในปริมาณที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สำคัญคือระยะเวลาเนี่ยต้องไม่ติดต่อกันนานเกินไปที่ผมแนะนำนี่ก็ประมาณ 3-5 วันก็ควรจะพอแล้วนะเพราะว่าฟ้าทลายโจรในเก่งเรื่องของการต้านการอักเสบลดหวัด
1: ลดหวัดด้วย
2: แต่พาราเนี่ยหลายคนมักเข้าใจหลายคนเข้าใจผิดนะผมเจอคนไข้หลายคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยพาราช่วยแก้หวัดไม่ใช่นะฮะพาราแก้ไข้ลดไข้นะครับเนาะดังนั้นเนี่ย2ตัวนี้ก็สามารถเสริมกันได้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นถึงขั้นแบบหนักหนาสาหัสมากมายหมอแนะนำว่าควรแยกกินดีกว่าจริงๆกินได้แต่ถ้าจะให้ดีถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยแยกกินดีกว่าใช่ครับผม
1: แล้วแบบบางคนนะครับเขากินฟ้าทลายโจรนะครับไป 4-5 วันแล้วอย่างเงี้ยแต่ยังไม่หายครับเขาต้องกินต่อไหมครับหรือว่าต้องทำยังไงได้บ้าง
2: อันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีละเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยจะเหมาะกับคนที่แบบเป็นไข้หวัดธรรมดาปกติทั่วไปเจ็บคอนิดๆหน่อยๆ นะเป็นไข้แบบไม่เนื้อไม่ตัวนะครับแต่ถ้าบอกว่ากินมาประมาณ5วันแล้วเนี่ยอาการแบบเฮ้ยยังเท่าเดิมหรือว่าหนักกว่าเดิมเนี่ยอันนี้ต้องไปพบแพทย์ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยหรือว่าตรวจหาโรคเพิ่มเติมแล้วครับเพราะว่าอาจจะมีภาวะของพวกไข้หวัดใหญ่หรือว่าอะไรอื่นๆที่มันน่ากลัวหรือว่าอันตรายกว่านี้ได้นะครับก็ต้องระวังนะครับผม
1: ช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะเป็นหวัดเป็นไข้บ่อยอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยมีสมุนไพรตัวอื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับที่จะช่วยดูแลในเรื่องของหวัดไข้ไ
2: อโอเคครับต้องบอกว่าในบัญชียาหลักแห่งชาติของเราเนี่ยมีสมุนไพรแบบหลายตัวมากครับที่ช่วยในเรื่องของทั้งอาการแพ้อากาศหรือแม้แต่อาการไอเสมหะอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: จมูกมีน้
2: ำยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแบบแพ้อากาศใช่ไหมฮะก็จะมีเป็นพวกของตำรับปราบชมพูทวีปเคยได้ยินไหมฮะ
1: ยังไม่เคย
2: ไม่เคยได้ยินนะครับเราไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูข้อบ่งใช้จะช่วยในเรื่องของอาการบรรเทาอาการแพ้อากาศในช่วงแรกในช่วงเริ่มต้นเช่นวัน2วันแรกอะไรเงี้ยจะช่วยได้ดีมากนะครับเนาะส่วนคนที่มีภาวะแบบว่าไอเสมหะระคายคอใช่กลุ่มนี้ครับก็แนะนำเป็นพวกมะขามป้อมคุณไหมมะขามป้อมตีผลายาอมฤกขวาทีอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้จะช่วยเรื่องของเสมหะไอแล้วก็ช่วยชุ่มคอได้ดีมากเลยครับผม
1: ยาน้ำด้วยนะก็
2: ใช่
1: ซื้อง่ายทำร้านสะดวกซื
2: ้
1: อ
2: แบบยาน้ำก็มีแบบอมก็มีครับเดี๋ยวนี้โอ้โหหลายรูปแบบมากเลยครับผมนวัตกรรมปัจจุบันไปไกลครับ
1: ครับแล้วก็เห็นได้ยินมาว่าถ้ากินฟ้าทลายโจรแล้วจะทำให้ค่าตับเราสูงขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
2: มันไม่ใช่เรื่องของแค่ฟ้าทลายโจรนะ เรากินสมุนไพรตัวไหนถ้าเป็นในระยะเวลาที่นานเกินไปเนี่ยเช่นกินโหต่อเนื่องกันเป็นเดือนๆ2เดือน3เดือนเนี่ยแน่นอนครับค่าตับค่าไตที่เป็นตัวกำจัดของเสียเนี่ยมันจะขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่จำกัดแค่ฟ้าทลายโจรมีข้อมูลในเขาระบุในบัญชียาหลักว่าถ้ากินยาวนานกว่า5วันเนี่ยก็ต้องระวังในภาวะของตับอักเสบก็ต้องระวังเป็นพิเศษครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราแบบกินอย่างถูกต้องกินในปริมาณที่แบบไม่ได้ติดต่อกันนานเกินไปเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงครับผม
1: ครับคุณหมอครับสุดท้ายนี้นะครับขอคำแนะนำดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนนี้หน่อยครับ
2: ในมุมขององค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเนาะในหน้าฝนเนี่ยมันเป็นหน้าของพวกธาตุน้ำธาตุเสมหะมันกำเริบเนาะสมุนไพรที่จะไปช่วยให้ธาตุนี้ดีจะไปช่วยรักษาในธาตุนี้ก็คือสมุนไพรที่มีกลุ่มของรสเปรี้ยวสมุนไพรรสเปรี้ยวนะช่วย
1: มีอะไรบ้างครับ
2: ช่วยไปกัดเสมหะพวกอย่างเช่นพวกมะขามป้อมพวกมะนาวพวกนู่นนี่นั่นเนี่ยที่มีความเปรี้ยวๆหน่อยนะจะไปช่วยเรื่องของแก้เสมหะธาตุได้นะครับเนาะแล้วก็อาจจะเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายด้วยการทานผลไม้หรือว่าอาหารที่มีความเผ็ดร้อนนิดหน่อยเช่นขิงพริกไทยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นคือเป็นการทานอาหารเป็นยาพวกนี้ก็จะช่วยทำให้ธาตุของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ได้นะแล้วก็จะป่วยยากขึ้น
1: วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณหมอโอ๊ตนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้ครับฟ้าทลายโจรนะครับเป็นยาสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะครับต้องใช้ด้วยความเข้าใจกินเมื่อมีอาการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับและต้องไม่กินติดต่อกันเกิน5วันเพื่อการรักษาที่ปลอดภัยและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ก็เจอกันวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรม1ค่ำเดือน10นะคะหลังจากที่เราได้ไปรับตายายกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อที่จะให้บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปนะคะกลับมาเยี่ยมลูกหลานนะคะประมาณ15วันเดียววันแรม15ค่ำเดือน10เนี่ยเราก็จะส่งตายายกลับภพภูมิกันอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นประเพณีงานบุญเดือน10หรือว่างานบุญวันศาสตร์เดือน10ของพี่น้องประชาชนชาวใต้บ้านเรานั่นเองนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเวลามีงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10เนี่ยเขามีการจัดกันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีการจัดงานค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันด้วยนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะคะท่องเที่ยวประเพณีนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้นะคะเรามาแสดงความยินดีกับจังหวัดพังงานะคะที่ได้คว้ารางวัลจังหวัดอันดับหนึ่งของประเทศค่ะ Outstanding Award นะคะซึ่งท่านไพรัชเพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเนี่ยเข้ารับรางวัลด้วยตนเองเลยนะคะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งก็มีนายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนะคะสำหรับรางวัลดังกล่าวถือว่าเป็นผลจากการให้ความสำคัญของจังหวัดพังงาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาแล้วก็ระบบรับเรื่องร้องเรียนสปน.1111โดยมีการจัดผู้ปฏิบัติงานประจำจุดประสานเข้าใช้งานระบบอย่างสม่ำเสมอรายงานผลอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการติดตามแล้วก็เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติด้วยนะคะโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกปัญหาอย่างเท่าเทียมนั่นเองค่ะซึ่งผลการดำเนินงานณวันที่22กันยายนนี้นะคะมีเรื่องร้องเรียนผ่านสปน.1111จำนวน54เรื่องค่ะสามารถดำเนินการยุติเรื่องแล้วร้อยละ 81.5 และอยู่ระหว่างดำเนินการเพียง10เรื่องนะคะสะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกแล้วก็การติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องค่ะจนได้รับการประเมินในระดับ Outstanding Award นะคะซึ่งกำหนดเกณฑ์คะแนนอยู่ที่ 91-100 คะแนนค่ะจากคะแนนเต็ม100คะแนนนะคะในรอบการประมวลผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงเดือนมิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังการได้รับรางวัลระดับประเทศครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะในการรับฟังปัญหาเร่งรัดการแก้ไขรวมถึงติดตามผลอย่างจริงจังเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลแล้วก็เข้าถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเป็นธรรมแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติค่ะตอกย้ำแนวทางการทำงานของจังหวัดพังงาที่มุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วก็ยกระดับการบริการประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะขอเสียงปรบมือให้กับจังหวัดพังงาด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่จังหวัดพังงาของเราค่ะได้รับรางวัลจังหวัดอันดับหนึ่งของประเทศนะคะ Outstanding Award ค่ะบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะยังคงมีเรื่องที่น่ายินดีนะคะนอกจากจังหวัดพังงาแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของจังหวัดภูเก็ตนะคะนอกจากน้องเน่เน่ที่เป็นชาวจังหวัดภูเก็ตชนะการประกวดอเมริกาก็ทาเลนต์แล้วนะคะในจังหวัดภูเก็ตเองค่ะก็ได้รับการโหวตนะคะจากนักท่องเที่ยวชาวแคนาดานะคะให้เป็นอันดับหนึ่งจุดหมายปลายทางเวลเนสนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะจากการเปิดเผยของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
ก็บอกว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาค่ะที่มีการโหวตให้จังหวัดภูเก็ตได้คว้ารางวัล2026 Traveler Top Pick Award ประเภท Wellness ค่ะทั้งนี้ก็ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพแล้วก็ Wellness ค่ะที่ครองใจนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลนะคะซึ่งการเปิดให้ชาวแคนาดาร่วมโหวตจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ Traveler Topic ใน10ประเภทนะคะซึ่งในปีนี้มียอดโหวตรวมกว่า 1.3 ล้านเสียงจังหวัดภูเก็ตได้รับการโหวตเป็นอันดับ1ในประเภท Wellness ค่ะสะท้อนการยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาต่อศักยภาพของประเทศไทยในการนำเสนอประสบการณ์ด้านสุขภาพแล้วก็เวลเนสค่ะที่มีคุณภาพหลากหลายแล้วก็ตอกย้ำทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยที่มุ่งสร้างคุณค่าจากประสบการณ์เดินทางและการเติบโตอย่างมีคุณภาพมากกว่าการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งจากข้อมูลปัจจุบันนะคะชาวแคนาดาก็ยังคงเป็นหนึ่งในตลาดระยะไกลที่มีศักยภาพของประเทศไทยนะคะโดยระหว่างวันที่1มกราคมจนถึง21กันยายนที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาเนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วมากกว่า 180,000 คนนะคะซึ่งก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะเป็นอันดับที่9ของตลาดระยะไกลนั่นเองค่ะก็จะต้องขอเสียงปรบมือให้กับชาวจังหวัดภูเก็ตกันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นเสียงปรบมือให้กับทั้งสองจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังการคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ดิฉันก็มีข่าวเรื่องของการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ทางกอช.เนี่ยก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายการเงินดิจิตอลเพื่อประชาชนค่ะซึ่งเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยออมเงินผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วนะคะสำหรับกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะคะก็เพื่อมุ่งส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลนะคะแล้วก็เพื่อสร้างร่มชูชีพทางการเงิน

ค่ะคุณผู้ฟังความคุ้มค่าของการออมกับกอช.นะคะรัฐบาลมีการสมทบเพิ่มสูงสุด 100% ตามช่วงอายุค่ะสูงสุด 1,800 บาทต่อปีค่ะเงินออมเติบโตตั้งแต่วันแรกที่เริ่มออมนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับคนทำงานอิสระออมเงินขั้นต่ำเพียง50บาทสูงสุด 30,000 บาทต่อปีไม่จำเป็นต้องออมเท่ากันทุกเดือนค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีการการันตีผลตอบแทนบำเหน็จบำนาญ นะคะขออภัยค่ะบำนาญตลอดชีพนะคะอันนี้รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุนและเมื่ออายุครบ60ปีก็รับเงินบำนาญรายเดือนไปใช้จ่ายได้เลยตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ใครที่ออมเงินกับกอช.อันนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะเงินที่ออมกับกอช.นี้แต่ละปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริงเลยจ้าสูงสุดถึง 30,000 บาทต่อปีกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกนะคะต้องมีคุณสมบัติก็คือมีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่15ถึง60ปีไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39ค่ะแล้วก็ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือก2และก็ทางเลือก3แต่สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือก1อันนี้สามารถสมัครออมเงินกับกอช.ได้นะคะก็ใครที่สนใจนะคะลองไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกอช.ได้นะคะเพื่อที่จะทำการออมเงินนะคะคุณออมรัฐช่วยออมเราได้บำนาญค่ะอันนี้แปลง่ายๆก็คือเราออมรัฐช่วยออมเราได้บำนาญนะคะคุณผู้ฟังหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม02-049-9000ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการวางแผนหลังเกษียณนะคะคุณผู้ฟังกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงที่2ของรายการค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็มาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: เที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนนะคะว่าดิฉันต้องเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงากันนะคะวันนี้จะชวนทุกท่านไปเที่ยวเกาะยาวกันค่ะคุณผู้ฟังเกาะยาวเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพังงานะคะซึ่งก็มีทั้งเกาะยาวใหญ่แล้วก็เกาะยาวน้อยค่ะคุณผู้ฟังสถานที่เที่ยวที่แรกที่อยากจะแนะนำนะคะเกาะยาวใหญ่ก็คือแหลมหาดนะคะตรงแหลมหาดที่เกาะยาวใหญ่นะคะแหลมหาดก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเกาะยาวใหญ่ที่ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่หาดทรายยื่นออกไปในทะเลยาวจนดูคล้ายแหลมขาวๆตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใสค่ะบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับการเดินเล่นถ่ายรูปหรือว่าหามุมดีๆปูเสื่อนั่งรับลมนะคะแต่ยังมองเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่รอบๆได้แบบพาโนรามาด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นที่เที่ยวเกาะยาวใหญ่ที่เหมาะกับสายธรรมชาติแล้วก็สายถ่ายรูปสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะอีกที่หนึ่งค่ะหมู่บ้านแหลมล้านนะคะที่เกาะยาวใหญ่เหมือนกันนะคะสำหรับหมู่บ้านแหลมล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวเกาะยาวใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ท้องถิ่นที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ยังคงชีวิตแบบดั้งเดิมเนาะผู้ที่มาเยือนเนี่ยสามารถสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตเรียบง่ายพูดคุยกับทนท้องถิ่นหรือจะลองเรียนรู้ทำปลาเค็มทำปลาหมึกแดดเดียวอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะที่เกาะยาวใหญ่เหมือนกันก็คือสันหลังมังกรเกาะยาวค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสุดอัศจรรย์ที่ใครไปก็ต้องร้องว่าว้าวนะคะสันหลังมังกรที่เกาะยาวก็จะปรากฏเฉพาะช่วงเวลาน้ำลดค่ะโดยจะมีหาดทรายทอดยาวกลางทะเลเชื่อมระหว่างเกาะเล็กๆทำให้เราเนี่ยสามารถเดินไปมาได้ระหว่างเกาะนั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง
2: สวัสดีบ่ายวันอาทิตย์ค่ะ
1: ในพื้นที่เกาะยาวก็คือสะพานโละจากหรือว่าท่าเรือโละจากนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดลงเรือหลักของเกาะยาวใหญ่ที่กลายมาเป็นที่เที่ยวเกาะยาวใหญ่ยอดนิยมด้วยวิวที่สวยงามทั้งท่าเรือไม้ที่ทอดยาวไปในทะเลค่ะสายน้ำสีฟ้าใสแล้วก็วิวภูเขาด้านหลังถ่ายรูปมุมไหนก็สวยมุมนั้นเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็เป็น4สถานที่ที่เชิญมาท่องเที่ยวในเกาะยาวใหญ่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่5นะคะหาดคลองสนค่ะคุณผู้ฟังหาดคลองสนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่เกาะยาวใหญ่ที่เหมาะกับคนรักความสงบนะคะเพราะที่นี่คนยังไม่เยอะมากนะคะน้ำทะเลใสหาดทรายละเอียดแล้วก็มีทิวสนแบบเรียงรายสวยงามนะคะอันนี้นั่งเล่นได้นะคะคุณผู้ฟังอีกที่หนึ่งค่ะหาดโละปารีสนะคะหาดนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เกาะยาวใหญ่ที่ต้องไปให้ได้ถ้าใครไปแล้วเนาะด้วยหาดทรายขาวสะอาดน้ำทะเลใสแจ๋วนะคะมองเห็นปลาเล็กๆว่ายผ่านตาแถมยังเงียบสงบอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะยาวใหญ่เนาะเกาะยาวเนี่ยมีทั้งเกาะยาวใหญ่และก็เกาะยาวน้อยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะแค่ไปเกาะยาวใหญ่ยังไม่จบตลอดทั้งเกาะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับเกาะยาวทั้งเกาะยาวใหญ่แล้วก็เกาะยาวน้อยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเป็นประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเปรมประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์เขตหลักสี่โดยระบุว่าจากการลงพื้นที่พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ส่วนใหญ่เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองส่วนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางอยากให้พักอย่างศูนย์พักพิงเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนพร้อมกล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนว่าไม่ได้ล่าช้าแต่เนื้อหาอ่านเข้าใจยากจึงสั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งเยียวยาโดยเร็วที่สุดหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นส่วนรถที่ได้รับความเสียหายให้เร่งติดต่อกับบริษัทประกันภัยหากพบปัญหาให้แจ้งคปภ.ย้ำว่าประชาชนได้รับค่าเงินประกันโดยเร็วที่สุดขณะที่การจ่ายเงินเยียวยายังคงใช้เกณฑ์เดิมนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียืนยันรัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างรอบด้าน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณบ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทางจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการในลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการประเมินสถานการณ์พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิดโดยประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลัง พื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังและเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดส่วนกรณีประชาชนกังวลเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอขณะนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนเนื่องจากภาคเอกชนสามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องจนนภาสุภาสมบัติรายงานจากหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: จังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
11: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไทน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ปอพ
1: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
2: รักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องธรรมชาติอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.รายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสเรื่องราวของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันสำหรับวันนี้นะครับวันที่27กันยายนเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประชาคมโลกนั่นก็คือวันท่องเที่ยวโลกหรือ World Tourism Day นะครับวันนี้ชวนให้พวกเราทุกคนหันมามองการเดินทางการท่องเที่ยวในมุมกว้างกว่าการพักผ่อนและก็การถ่ายภาพหรือการเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สวยงามเรามาดูประวัติกันเล็กน้อยนะครับประวัติความเป็นมานะครับของวันท่องเที่ยวโลกปีที่เริ่มจัดนะครับเริ่มเฉลิมฉลองครั้งแรกในปีคศ1980หรือว่าปี2523นะครับแล้วก็จัดตั้งโดยองค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาตินะครับเหตุผลที่เลือกวันนี้นะครับตรงกับวันที่รับรองธรรมนูญขององค์การท่องเที่ยวโลกในปีคศ1970และเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูท่องเที่ยวของซีกโลกเหนือและก็ซีกโลกใต้นะครับแล้วก็วัตถุประสงค์นะครับให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวแล้วก็แสดงผลการกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกผ่านการเดินทางนะครับซึ่งวันนี้นะครับการท่องเที่ยวสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะการท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมที่ทำให้เราได้ออกไปพบเห็นโลกกว้างเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศการสร้างงานการกระจายรายได้ การเรียนรู้วัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คนจากหลายพื้นที่ท่านผู้ฟังครับลองจินตนาการดูนะครับว่าเมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตของเรานักท่องเที่ยวเหล่านั้นนะครับไม่ได้ใช้จ่ายเฉพาะค่าห้องพักหรือค่าเดินทางเท่านั้นแต่ยังมีค่าอาหารค่าเครื่องดื่มค่าบริการนำเที่ยวค่าซื้อสินค้าพื้นเมืองและค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อีกด้วยรายได้เหล่านี้นะครับสามารถส่งต่อไปยังผู้ประกอบการรายใหญ่ผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าชาวประมงพื้นบ้านเกษตรกรคนขับรถผู้ให้บริการเรือตลอดจนประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันหากการท่องเที่ยวขาดการวางแผนที่ดีก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติได้นะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นขยะพลาสติกน้ำเสียการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นการรบกวนสัตว์ป่าหรือความเสียหายต่อแนวปะการังและก็ชายหาดดังนั้นวันท่องเที่ยวโลกจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะเดินทางท่องเที่ยวอย่างไรให้มีความสุขและในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถในขณะเดียวกันก็ไม่สร้างภาระให้กับธรรมชาติและชุมชนเจ้าของพื้นที่การท่องเที่ยวที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทางที่หรูหราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังต่างประเทศและไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเสมอไปบางครั้งการเดินทางไปเที่ยวชุมชนใกล้บ้านการเรียนรู้วิถีชีวิต
การของชาวประมงการเดินชมย่านเมืองเก่าการรับประทานอาหารพื้นเมืองหรือการนั่งมองพระอาทิตย์ตกริมทะเลก็สามารถมองมอบความสุขและก็ประสบการณ์มีคุณค่าให้กับเราได้เช่นเดียวกันขอเพียงเราเดินทางด้วยความเคารพเคารพธรรมชาติเคารพวัฒนธรรมเคารพคนในพื้นที่ที่เราได้ไปเยือนและในปีนี้การท่องเที่ยวโลกนะครับยังให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวการวางแผนเส้นทางการให้ข้อมูลแก่นักเดินทางไปจนถึงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีจะมีคุณค่าอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อช่วยให้ผู้คนเข้าถึงโอกาสได้มากขึ้นและทำให้การท่องเที่ยวเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับวันท่องเที่ยวโลกเจาะลึกความสำคัญของการท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันพร้อมในการเดินทางอย่างรับผิดชอบเพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นความทรงจำที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลโลกใบนี้ด้วยร่วมกันนะครับความสำคัญของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจและชุมชนเมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวนะครับหลายคนอาจนึกถึงทะเลสีฟ้าภูเขาน้ำตกโรงแรมสวยๆหรือสถานที่ถ่ายภาพที่กำลังได้รับความนิยมแต่ในความเป็นจริงแล้วการท่องเที่ยวมีความสำคัญมากกว่านั้นเพราะเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงผู้คนอาชีพแล้วก็เศรษฐกิจเข้าด้วยกันอย่างกว้างขวางประการแรกการท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้บริการรายได้ก็จะเกิดขึ้นในธุรกิจหลายประเภททั้งที่พักร้านอาหารการขนส่งบริษัทนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวตลอดจนธุรกิจสินค้าและก็ของที่ระลึกประเภทที่2การท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นมักคุเทศพนักงานโรงแรมพนักงานร้านอาหารผู้ขับขี่ยานพาหนะผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวช่างฝีมือหรือผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่นที่สำคัญคือการท่องเที่ยวสามารถสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้ใช้ความรู้ความสามารถและภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตั้งแต่เดิมให้เกิดประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นชุมชนที่มีความรู้ด้านอาหารพื้นเมืองสามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมสาธิตการทำอาหารหรือจัดสำรับอาหารท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ชุมชนที่มีภูมิปัญญาด้านการจักสานการทำผ้าพื้นเมืองหรือการทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติก็สามารถนำความรู้เหล่านี้มาสร้างเป็นกิจกรรมเรียนรู้และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวส่วนชุมชนชายฝั่งที่มีความเกี่ยวข้องกับทะเลป่าชายเลนและระบบนิเวศก็สามารถพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีคนในพื้นที่เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยตัวเองคือการท่องเที่ยวที่ไม่ได้ทำให้ผู้มาเยือนได้รับเพียงความสนุกสนานแต่ยังช่วยให้ชุมชนมีโอกาสรักษาอัตลักษณ์ของตนเองและสร้างรายได้สิ่งที่คุณค่าอยู่นะครับที่มีคุณค่าอยู่แล้วนะครับการท่องเที่ยวกับการกระจายรายได้การกระจายรายได้เป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งเพราะหากรายได้จากการท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่กับธุรกิจเพียงบางกลุ่มประชาชนในพื้นที่ก็อาจไม่ได้ประโยชน์อย่างทั่วถึงแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดกระจายรายได้คือการสนับสนุนสินค้าและบริการที่ผลิตโดยคนในท้องถิ่น
เมื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวแล้วอาจเลือกใช้บริการร้านอาหารของชุมชนซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากผู้ผลิตโดยตรงเลือกมาโกเทศท้องถิ่นที่มีความรู้หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นอย่างเหมาะสมเงินที่ได้ใช้จึงมีโอกาสหมุนเวียนกลับไปยังครอบครัวและผู้ประกอบการในพื้นที่ตัวอย่างเช่นนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังชุมชนชายฝั่งอาจเลือกซื้อสินค้าทะเลจากผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและคำนึงถึงความยั่งยืนเลือกสินค้าจากกลุ่มอาชีพในชุมชนและเรียนรู้เรื่องราวของอาหารพื้นเมืองจากผู้ปรุง อาหารโดยตรงสิ่งเหล่านี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสำคัญก็สามารถช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ชุมชนได้การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีกด้านหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการท่องเที่ยวช่วยเปิดพื้นที่ให้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และการถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่จังหวัดภูเก็ตมีประวัติศาสตร์การค้าขายและการทำเหมืองแร่ในอดีตมีสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสมีอาหารพื้นเมืองและมีประเพณีที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมเมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าเรื่องราวของอาคารเก่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตและประวัติศาสตร์ของชุมชนมีโอกาสได้รับการบอกเล่าแต่การอนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ใช่การเก็บรักษาเพียงอาคารหรือสิ่งของเท่านั้นยังหมายถึงการรักษาอาหารภูมิปัญญาประเพณีและความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนด้วยนักท่องเที่ยวเองก็ควรเรียนรู้มารยาทและขนบธรรมเนียมประเพณีของสถานที่ที่ไปเยือนแต่งกายให้เหมาะสมเมื่อเข้าสู่สาธารณสถานไม่รบกวนพิธีกรรมและไม่ถ่ายภาพบุคคลโดยละเลยสิทธิส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามในรายการช่วงต่อไปครับ

กลับมาพบกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเรามาดูข่าวการท่องเที่ยวกันต่อนะครับการท่องเที่ยวอันดามันเสน่ห์ทะเลป่าและวัฒนธรรมเมื่อกล่าวถึงทะเลอันดามันหลายคนคงนึกถึงน้ำทะเลสีฟ้าครามหาดทรายขาวเกาะหินปูนที่ตั้งต่างหาดอยู่กลางทะเลและแนวปะการังที่เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดแต่ความงดงามของทะเลอันดามันไม่ได้มีเพียงทะเลเท่านั้นยังมีผืนป่าภูเขาน้ำตกป่าชายเลนแหล่งหน้าแหล่งหญ้าทะเลตลอดจนเมืองเก่าและชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานพื้นที่ฝั่งอันดามันของประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและแต่ละแห่งก็มีเอกลักษณ์ต่างกันเรามาดูของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับจังหวัดภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวที่มีมากกว่าทะเลเริ่มต้นกันที่จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมีชายหาดและจุดชมวิวหลายแห่งแต่ภูเก็ตยังมีแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมอาหารและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นการเดินชมย่านเมืองเก่าเป็นตัวอย่างของการท่องเที่ยวที่ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของเมืองได้มากมายการถ่ายภาพอาคารสวยงามนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ความเป็นมาของอาคารสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุเกสสัมผัสบรรยากาศถนนทหลางถนนดีบุกถนนปังงาถนนกระบี่รวมถึงลิ้มรสอาหารพื้นเมืองที่สะท้อนการผสมผสานทางวัฒนธรรมในส่วนของธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาพระแถวเป็นพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและการศึกษาธรรมชาติขณะที่พื้นที่ชายฝั่งทะเลก็เป็นแหล่งพักผ่อนและก็เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลนักท่องเที่ยวจึงสามารถจัดการเดินทางไปยังทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมและการสัมผัสธรรมชาติในทริปเดียวกันนะครับซึ่งต่อไปก็เป็นจังหวัดพังงานะครับพังงามีภูมิประเทศอันโดดเด่นและวิถีชุมชนโดดเด่นทั้งภูเขาหินปูนเกาะแก่งและก็พื้นที่ชายฝั่งอ่าวพังงาเป็นตัวอย่างของแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทั้งด้านทัศนียภาพและระบบนิเวศเฉพาะป่าชายเลนซึ่งมีบทบาทเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำช่วยลดแรงปะทะของคลื่นและเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ลักษณะนี้ควรให้ความสำคัญกับการใช้บริการนำเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพื้นที่และไม่ทิ้งขยะลงในทะเลนอกจากนี้การเยี่ยมชมชุมชนเช่นชุมชนประมงหรือชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับทะเลควรทำด้วยความเคารพไม่รบกวนพื้นที่ส่วนบุคคลและก็สนับสนุนกิจกรรมที่ชุมชนยินดีเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะปันยีเกาะเขาตะปูนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงานะครับต่อไปก็เป็นจังหวัดกระบี่นะครับทะเลเกาะและความหลากหลายทางธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งชายหาดหน้าผาหินปูนเกาะแล้วก็แหล่งน้ำพุร้อนนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้สัมผัสระหว่างป่าไม้ภูเขาแหล่งน้ำและทะเลได้จากการเดินทางในพื้นที่ตัวอย่างเช่นการเยี่ยมชมแหล่งน้ำพุร้อนหรือทานน้ำตกร้อนนะครับที่แล้วก็น้ำพุร้อนเค็มนะครับที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจปนเปื้อนแหล่งน้ำแล้วก็ไม่ทิ้งขยะในพื้นที่ธรรมชาติสำหรับกิจกรรมทางทะเลนะครับค
ควรหลีกเลี่ยงการเหยียบย่ำปะการังไม่จับสัตว์ทะเลขึ้นมาถ่ายภาพแล้วก็ไม่ให้อาหารสัตว์ป่าโดยไม่มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ นะครับไม่ว่าจะเป็นสระมรกตนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดกระบี่อีกด้วยนะครับต่อไปก็เป็นจังหวัดตรังนะครับทะเลและวิถีชีวิตของท้องถิ่นมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลถ้ำเกาะและก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเสน่ห์ของการเดินทางในจังหวัดตรังไม่ได้อยู่ที่ความงามของชายหาดเท่านั้นแต่ยังมีอาหารพื้นเมืองตลาดท้องถิ่นแล้วก็การใช้ชีวิตของผู้คนนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่งรวมถึงความสำคัญของหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารของพยูนและสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีหญ้าทะเลจึงต้องระมัดระวังไม่ให้กิจกรรมเรือหรือการทอดสมอทำลายพื้นที่ท้องทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะลิปงนะครับที่น้องพยูนอาศัยอยู่นะครับแล้วก็อย่าไปทำลายธรรมชาตินะครับอย่าไปทิ้งขยะนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตรังที่มีของกินเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูย่างนะครับแล้วก็หมูกอยุกนะครับนี่ก็อร่อยมากเลยนะครับต่อไปนะครับจังหวัดสตูลนะครับธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและธรณีวิทยาที่น่าสนใจรวมทั้งพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือแหล่งธรณีวิทยาควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของพื้นที่ไม่เก็บหินซากดึกดำบรรพ์หรือสิ่งมีชีวิตออกจากแหล่งธรรมชาติและควรใช้บริการที่ช่วยให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมนะครับแหล่งอุทยานของทะเลบันก็สวยงามนะครับหรือว่าเราไปเกาะตะลุเตานะครับก็สวยงามเช่นกันนะครับแล้วก็มาจังหวัดระนองนะครับป่าเขาน้ำพุร้อนและชายฝั่งทรัพยากรทางทะเลทางธรรมชาติที่หลากหลายทั้งป่าไม้แหล่งน้ำพุร้อนและพื้นที่ชายฝั่งทะเลการท่องเที่ยวในจังหวัดนี้นะครับสามารถเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ป่าต้นน้ำและการจัดทรัพยากรและการดูแลระบบนิเวศชายฝั่งได้อย่างดีนะครับซึ่งจังหวัดระนองก็มีน้ำพุร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อพ่อบ่อแม่บ่อลูกนะครับเราก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้นะครับที่จังหวัดระนองนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปจังหวัดไหนในฝั่งอันดามันนะครับสิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจว่าแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีข้อจำกัดทางธรรมชาติแตกต่างกันบางพื้นที่เหมาะสมการเดินทางป่าบางพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการดำน้ำแล้วก็บางพื้นที่ควรเข้าชมเฉพาะในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะครับและการเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จึงเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับแล้วก็ทะเลงามยามคลื่นลมพลุมชายฝั่งป่าช่วยหล่อเลี้ยงชีพทุกถิ่นฐานเที่ยวเรียนรู้คู่รักษาทรัพยากรให้ลูกหลานชื่นชมสมดังใจนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเป็นแนวทางที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและก็สิ่งแวดล้อมกล่าวอย่างเข้าใจง่ายๆคือเราสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขโดยไม่ทำลายทรัพยากรที่ทำให้สถานที่นั้นมีคุณค่าและไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นให้แก่ชุมชนเจ้าของพื้นที่นะครับได้แก่หนึ่งนะครับปัญหาขยะจากการท่องเที่ยวปัญหาสำคัญประการหนึ่งคือขยะจากกิจกรรมการ
การท่องเที่ยวโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มถุงพลาสติกและภาชนะใช้ครั้งเดียวขยะที่ถูกทิ้งบนชายหาดอาจถูกลมพัดลงทะเลหรือถูกกระแสน้ำพัดไปสะสมในพื้นที่อื่นสัตว์ทะเลบางชนิดอาจกินขยะเข้าไปโดยเข้าใจผิดว่าอาหารขณะที่เศษอวนและเชือกอาจพันติดกับสัตว์ทะเลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เต่าพวกเต่านะครับพวกพยูนเหล่านี้มันไม่รู้หรอกนะครับว่าเป็นเศษขยะเป็นเศษอวนนะครับเนี่ยทางที่นักท่องเที่ยวทำได้ก็คือพกขวดน้ำส่วนตัวใช้ถุงผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุผลิตภัณฑ์น้อยแล้วก็นำขยะกลับไปทิ้งในจุดที่จัดให้ที่สำคัญไม่ควรคิดว่าการทิ้งขยะชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวจะไม่ส่งผลกระทบเพราะเมื่อมีการมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับผลกระทบเล็กๆเหล่านั้นอาจสะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็ปัญหาที่สองการอนุรักษ์ปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญต่อสิ่งที่มีชีวิตในทะเลแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนำน้ำที่ได้รับความนิยมอย่างไรก็ตามปะการังมีความเปราะบางการสัมผัสเหยียบย่ำหรือทำให้ตะกอนพุ้งกระจายอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ผู้ที่ดำน้ำควรฝึกควบคุมการลอยตัวให้เหมาะสมไม่ยืนบนปะการังไม่จับหรือหักปะการังและไม่เก็บสิ่งมีชีวิตกลับไปเป็นของที่ระลึกควรเลือกผู้ให้บริการดำน้ำที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการอนุรักษ์พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของครูฝึกและก็เจ้าหน้าที่นะครับปัญหาที่3การดูแลป่าชายเลนและก็หญ้าทะเลป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำช่วยป้องกันกัดเซาะชายฝั่งและเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญส่วนหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหลายชนิดรวมถึงพยูนนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่เหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงการเดินเหยียบย่ำต้นไม้หรือพืชทะเลไม่ทิ้งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำและไม่ขับเรือเข้าไปในพื้นที่ตื้นที่มีความเปราะบางโดยไม่จำเป็นกิจกรรมพายเรือศึกษาธรรมชาติหรือเดินเส้นทางศึกษาป่าชายเลนสามารถเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าได้หากดำเนินการภายใต้การจัดการที่เหมาะสมแล้วก็ปัญหาที่4การลดการใช้พลังงานและทรัพยากรโรงแรมและที่พักเป็นส่วนหนึ่งของระบบท่องเที่ยวการใช้พลังงานและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญนักท่องเที่ยวสามารถช่วยได้ด้วยการปิดไฟและปรับแอร์เครื่องปรับอากาศเมื่อออกจากห้องพักใช้น้ำอย่างประหยัดและเลือกใช้บริการที่มีแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและก็ผ้าปูที่นอนโดยไม่จำเป็นก็อาจช่วยลดการใช้น้ำพลังงานและสารซักล้างได้นะครับแล้วก็ปัญหาที่5นะครับการเคารพชุมชนและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่ได้หมายความถึงการดูแลธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการเคารพผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วยนักท่องเที่ยวควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ไม่ส่งเสียงดังรบกวนชุมชนไม่บุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคลและขออนุญาตก่อนถ่ายภาพบุคคลหากต้องการถ่ายภาพวิถีชีวิตของชาวประมงหรือกิจกรรมของชุมชนควรสอบถามก่อนเสมอนะครับแล้วก็ให้เกียรติขอเจ้าของพื้นที่เป็นสิ่งที่ทำให้การเดินทางเกิดความเข้าใจดีระหว่างผู้มาเยือนกับคนในท้องถิ่นแล้วก็6
การเลือกกิจกรรมที่ไม่ทำร้ายสัตว์ป่ากิจกรรมต้องเที่ยวบางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าหากมีการสัมผัสให้อาหารหรือบังคับให้สัตว์แสดงพฤติกรรมเพื่อความบันเทิงก่อนเลือกใช้บริการนักท่องเที่ยวควรตรวจสอบว่ากิจกรรมนั้นมีการดูแลสัตว์อย่างเหมาะสมหรือไม่และควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้สัตว์เกิดความเครียดหรือได้รับความบาดเจ็บสำหรับการชมสัตว์ทะเลควรรักษาระยะห่างไม่ไล่สัมผัสและก็ไม่ขวางเส้นทางการเดินเคลื่อนย้ายของสัตว์นะครับแล้วก็7การต้องเที่ยวในช่วงมรสุมนะครับสำหรับฝั่งทะเลอันดามันสภาพอากาศเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงมรสุมคลื่นลมอาจจะมีความกำลังแรงฝนตกหนักและพื้นบางพื้นที่อาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มก่อนเดินทางควรตรวจสอบพยากรณ์อากาศประกาศเตือนภัยและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่จากมีการหากมีการประกาศปิดพื้นที่หรือห้ามเดินเรือควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอย่าฝ่าฝืนเดินทางเพียงเพราะได้จองที่พักหรือซื้อตั๋วไว้แล้วเพราะความปลอดภัยของชีวิตสำคัญกว่าการเดินทางไปให้เป็นไปตามกำหนดการนะครับซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับก็เริ่มต้นได้จากการตัดสินใจเล็กๆของเราทุกคนตั้งแต่การเลือกใช้บริการการลดขยะไปจนถึงการเคารพกฎเคารพระเบียบของการแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็เทคโนโลยีดิจิตอลและ AI กับการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากอดีตเทคโนโลยีดิจิตอลทำให้เราค้นหาข้อมูลจองที่พักวางแผนเส้นทางและติดต่อสื่อสารได้สะดวกขึ้นแนวคิดหลักของวันท่องเที่ยวโลกประจำปี2569ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิตอลและปัญหาและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาปรับเปลี่ยนการเดินทางการท่องเที่ยว AI ช่วยวางแผนการเดินทางได้อย่างไรลองจินตนาการว่าหากเราต้องการเดินทางการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา3วัน2คืนเราสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลช่วยค้นหาสถานที่ท่องเที่ยววางแผนเส้นทางและจัดตารางกิจกรรมตามความเหมาะสมได้หากชื่นชมธรรมชาติก็อาจค้นหาสถานที่ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนหรือเส้นทางเดินป่าที่เปิดให้เข้าชมหากสนใจวัฒนธรรมก็อาจเดินทางอาจเลือกเดินชมย่านเมืองเก่าเรียนรู้ประวัติศาสตร์และทดลองทำอาหารพื้นเมืองหากเดินทางพร้อมผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กก็สามารถใช้เครื่องมือช่วยจัดแผนที่ลดการเดินทางไกลและมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ AI ให้มาอาจไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันทั้งหมดนักเดินทางจึงควรตรวจสอบเวลาเปิดปิดราคาก็จำกัดในการเข้าชมและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกเดินทางเทคโนโลยีกับการเดินทางที่ปลอดภัยแผนที่ดิจิตอลช่วยให้ผู้เดินทางค้นหาเส้นทางได้สะดวกแต่ในพื้นที่ธรรมชาติบางแห่งสัญญาณโทรศัพท์อาจไม่ครอบคลุมผู้เดินทางจึงควรดาวน์โหลดแผนที่ไว้ล่วงหน้าแจ้งแผนการเดินทางให้คนใกล้ชิดทราบและเตรียมหมายเลขติดต่อฉุกเฉินหากเดินทางทะเลควรตรวจสอบสภาพอากาศและประกาศจากหน่วยงานทางทะเลโดยตรงไม่ควรอาศัยเพียงข้อมูลจากแอปพลิเคชันทั่วไปนะครับเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการท้องถิ่นยังช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นร้านอาหารพื้นเมืองสามารถนำเสนอเมนูผ่านสื่อออนไลน์กลุ่มนักท่องเที่ยวชุมชนสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตนเองและผู้ผลิตสินค้าพื้นเมืองสามารถจำหน่ายสินค้าให้กับผู้สนใจจากพื้นที่อื่นได้เครื่องมือแปลภาษายังช่วยลดอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการที่ไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกันหากนำมาใช้อย่างเหมาะสมเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยให้ชุมชนเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจได้สะดวกก็ควรระวังในการใช้ AI นะครับแม้ AI จะมีประโยชน์แต่ผู้ใช้ควรระมัดระวังเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ภาพหรือข้อความที่สร้างขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติตัวอย่างเช่นภาพแหล่งท่องเที่ยวที่เผยแพร่ในออนไลน์อาจผ่านการปรับแต่งจนไม่ตรงกับสถานที่จริงข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางป่าสภาพทะเลหรือข้อกำหนดการเข้าพื้นที่อาจเปลี่ยนแปลงได้จึงควรตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลทางการนอกจากนี้ผู้ประกอบการควรใช้เทคโนโลยีควรคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าแล้วก็ไม่เก็บหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอันเหมาะสมเทคโนโลยีจึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือการทำเทคโนโลยีเข้าถึงได้สำหรับทุกคนผู้ประกอบการรายเล็กผู้สูงเยาว์คนพิการและชุมชนห่างไกลอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงอุปกรณ์หรือเทคทักษะดิจิทัลการพัฒนาท่องเที่ยวจึงควรมีทั้งช่องทางออนไลน์และก็ช่องทางติดต่อแบบปกติมีข้อมูลที่เข้า

0: ใจและออกแบบบริการให้เหมาะสมและผู้เดินทางที่มีความต้องการแตกต่างนะครับซึ่งเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส่วนหัวใจของการท่องเที่ยวยังคงเป็นผู้คนธรรมชาติและประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวแล้วก็แนวทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับการเดินทางมาถึงตลอดเราได้พูดถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจและชุมชนเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยววันนี้นะครับทุกคนก็สามารถมีข้อปฏิบัตินะครับ10ข้อสำหรับเที่ยวสุขใจใส่ใจธรรมชาตินะครับซึ่งมีข้อที่1 นะครับวางแผนก่อนเดินทางศึกษาข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวตรวจสอบเวลาเปิดและก็ปิดสภาพอากาศเส้นทางและข้อกำหนดในการเข้าพื้นที่เพื่อให้การเดินทางปลอดภัยและก็ลดปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับข้อปฏิบัติข้อที่2เคารพกฎระเบียบของสถานที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามแล้วก็ไม่ฝ่าฝืนประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยหรือการฟื้นฟูธรรมชาตินะครับแล้วก็ข้อที่3ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวพกขวดน้ำส่วนตัวถุงผ้าและเลือกใช้ภาชนะที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ตามความเหมาะสมข้อที่4ไม่ทิ้งขยะในธรรมชาติเก็บขยะของตนให้เรียบร้อยหากพบขยะที่สามารถเก็บได้อย่างปลอดภัยอาจช่วยนำไปทิ้งในจุดที่จัดไว้โดยไม่สัมผัสของที่มีคมหรือขยะอันตรายข้อที่5ไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตไม่จับสัตว์ทะเลไม่เก็บปะการังไม่เด็ดดอกไม้หรือพืชป่าและไม่ให้อาหารสัตว์ป่าโดยไม่มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญข้อ6สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการอย่างจากชุมชนอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยสร้างโอกาสเศรษฐกิจให้กับผู้คนในพื้นที่แล้วก็7เคารพวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแต่งกายเหมาะสมกับสถานที่ขออนุญาตก่อนถ่ายภาพบุคคลและไม่รบกวนกิจกรรมหรือพื้นที่ส่วนตัวของชุมชน8ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดน้ำประหยัดพลังงานในที่พักลดการใช้สิ่งของที่ไม่จำเป็นและก็เลือกบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมข้อที่9ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อและก็แชร์ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะข้อมูลสภาพอากาศความปลอดภัยเส้นทางการเดินทางและข้อกำหนดของแหล่งการท่องเที่ยวแล้วก็ข้อ10ส่งต่อการท่องเที่ยวที่ดีแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และนำการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและเป็นอย่างที่ตัวอย่างที่ดีให้แก่ครอบครัวเพื่อนและก็นักเดินทางแล้วก็ควรระวังนะครับที่อยากฝากไว้นะเป็นพิเศษนะครับก็คือ1ก่อนออกเรือหรือทำกิจกรรมทางทะเลควรตรวจสอบสภาพอากาศประกาศเตือนภัยทุกครั้ง2สวมเสื้อชูชีพเมื่อโดยสารเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำตามที่กรมกำหนดแล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยเมื่อพร้อมใช้งาน3ไม่ลงเล่นในบริเวณไม่ลงเล่นน้ำในบริเวณที่มีธงแดงหรือประกาศห้ามลงเล่นนะครับแล้วก็4หากพบสัตว์ทะเลที่อาจเป็นอันตรายไม่ควรสัมผัสหรือเข้าใกล้เพื่อถ่ายภาพนะครับแล้วก็ไม่ควรประเมินความปลอดภัยจากท้องฟ้าที่ดูอาจแจ่มใสเพียงอย่างเดียวเพราะสภาพคลื่นลมและกระแสน้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากเดินทางในช่วงมรสุมควรมีแผนสำรองและพร้อมปรับเปลี่ยนกำหนดการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ได้นะครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบ วันนี้เราก็เป็นวันการท่องเที่ยวโลกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังรายการส่องธรรมชาติอันดามันมาด้วยดีตลอดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพลเอกยศนันท์ลายเจริญนะครับประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติอันดามันนะครับแล้วก็เลขาธิการมูลนิธินะครับคุณสำรันสินทองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผอ.ดัชนีสัจบุญทวีแล้วก็ผู้ควบคุมรายการนะครับคุณสารวุฒิทองสูงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับผม
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: 5เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์พอระบายน้ำเพิ่มเติมก็อาจจะกระทบกับพื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำ
2: ครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษาหรือสถานการณ์น้ำเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ๆไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักโดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญ
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมสนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังจากการตรวจจุดผันน้ำของกรมชลประทานพบว่าคลองรังสิตสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงในช่วงน้ำทะเลไม่หนุนแต่เมื่อมีน้ำทะเลหนุนต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยจึงกำชับให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุดทันทีพร้อมเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอส่วนการดูแลนักศึกษากระทรวงได้แจ้งมหาวิทยาลัยให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยพร้อมพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้โดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมเตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วมทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านเว็บไซต์ thaiwater.net เพื่อใช้ประกอบการเตรียมรับมือได้ชวนันท์มาลีรายงาน
4: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างร้านค้าและตลาดสดเติมสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่น้ำท่วมให้เพียงพอพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
11: ายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประสานห้างค้าปลีกร้านสะดวกซื้อและตลาดต่างๆเร่งเติมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และผักให้เพียงพอพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบราคาป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยภาพรวมการค้าปลีกยังดำเนินการได้ต่อเนื่องหากพบสินค้าขาดแคลนหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน1569ได้ทันทีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
4: ชลประทานชัยนาทสั่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงด่วนหลังน้ำในอ่างเพิ่มสูงต่อเนื่องพร้อมเตือน5ตำบลในอำเภอเนินขามและอำเภอหันคาเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
12: นายชวลิตฉลอม
6: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทได้ออกหนังสือแจ้งเตือนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเนื่องจากติดตามสถานการณ์พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 9.480 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างรวดเร็วโครงการชลประทานชัยนาทจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะทยอยระบายต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำในอ่างจะลดลงสู่เกณฑ์ปกติทั้งนี้ขอแจ้งเตือนประชาชนชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองระบายน้ำห้วยหนองโรงในพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลกระบกเตี้ยตำบลสุขเดือน5ตำบลเนินขามอำเภอเนินขามและตำบลบ้านเชี่ยนตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
4: อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่น้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
2: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิขณะนี้น้ำในเขื่อนและอ่างต่างๆมีแนวโน้มทรงตัวส่วนน้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นจุดสะพานบ้านกุดเลาะบ้านไร่ระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าหมู่บ้านและลงพื้นที่การเกษตรตำบลกุดเลาะสถานที่ราชการรพสตกุดเลาะและโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดือจุดคุ้มกลางนอกเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์น้ำล้นตลิ่งในจุดที่ต่ำเข้าท่วมในเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้อบต.ในพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแจ้งเตือนข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อเนื่องเพชรรัตน์วังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

0: อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมด้วยหนกุ้ง
0: จักจักนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีก

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยกล่าวเปิดการประชุมระบุถึงความจำเป็นให้ทุกส่วนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆในภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ายังมีความหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมขอบคุณรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าช่วยประชาชนโดยเน้นความสำคัญการช่วยให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้มีความพร้อมดูแลประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้จะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจังหวัดอื่นๆสำหรับการประชุมวันนี้ได้หารือกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าน่าจะมีการกำหนดวันหยุดพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อหารือและมีมติว่าจะพิจารณาให้มีการกำหนดวันหยุดราชการพิเศษครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยกระทบ25จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 174,000 ครัวเรือนระดมเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำเต็มกำลัง
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักสะสมและการระบายน้ำเหนือสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม25จังหวัด128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตสำหรับสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคพบว่าพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและปริมณฑลยังคงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำท่วมขังยังอยู่ในภาวะทรงตัวทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเข้าเร่งระบายน้ำขังอพยพกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคพร้อมกำชับให้ปภ.จังหวัดเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อจัดทำข้อมูลในการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเร็วที่สุดสนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดนนทบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงนามในประกาศจังหวัดนนทบุรีประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีประกอบด้วยตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายและอำเภอปากเกร็ดประกอบด้วยตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาการออกประกาศครั้งนี้เพื่อเปิดทางให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการในการเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go

0: และอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตเขานำเสนอรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์

สวัสดีบ่ายวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้วันอาทิตย์ที่17กันยายน2569น้ำพัทราทิพย์สกุลชิดค่ะมารายงานตัวแล้วนะพร้อมเลยที่จะพาทุกท่านเนี่ยมาใช้เวลาในช่วงบ่ายวันหยุดด้วยกันค่ะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM

0: 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะรายการที่จะพาทุกท่านเนี่ยทันข่าวทันชีวิตพร้อมเติมความคิดดีๆให้วันหยุดของคุณค่ะวันนี้น้ำขอถามก่อนได้ไหมใครกำลังใช้วันอาทิตย์แบบไม่รีบร้อนบ้างคะกาแฟ1แก้วอาหารอร่อยสักมื้อเปิดเพลงที่ชอบหรือแค่นั่งเฉยๆโดยไม่มีใครถามว่างานถึงไหนแล้วแค่นี้ก็ถือว่าวันหยุดประสบความสำเร็จแล้วค่ะชีวิตเราเนี่ยไม่จำเป็นต้อง productive ทุกนาทีนะคะบางนาทีเนี่ยมีหน้าที่แค่ทำให้เราเนี่ยกลับมารู้สึกเป็นคนอีกครั้งก็พอแล้วค่ะและบ่ายวันนี้น้ำอยากเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของบ้านเราเรื่องที่อีกไม่นานเนี่ยเราจะได้สัมผัสกันทั้งจังหวัดอีกครั้งช่วงต้นเดือนตุลาคมค่ะถ้าเราเดินผ่านตลาดผ่านชุมชนหรือพื้นที่ใกล้ศาลเจ้าเราเนี่ยจะเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งค่ะที่ปรากฏขึ้นมากเรื่อยๆก็คือสีเหลืองค่ะร้านอาหารเริ่มเตรียมเมนูหลายครอบครัวเริ่มพูดถึงการถือศีลอ้ําต่างๆเนี่ยก็คือเริ่มเตรียมความพร้อมแล้วเพราะวันที่10ถึง18ตุลาคม2569เนี่ยภูเก็ตจะเข้าสู่ช่วงประเพณีถือศีลกินผักหนึ่งในประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะหลายคนหลายคนคงคุ้นกับคำว่ากินเจแต่คนภูเก็ตดั้งเดิมค่ะเรียกประเพณีนี้ว่าเจี๋ยฉ่ายและถ้ามองให้ลึกกว่าอาหารหนึ่งจานนะคะประเพณีนี้เนี่ยกำลังเล่าหลายเรื่องพร้อมกันเลยค่ะทั้งศรัทธาครอบครัวชุมชนการสำรวมกายใจและความสัมพันธ์ค่ะระหว่างคนกับรากของตัวเองดังนั้นเนี่ย9วันนี้ไม่ได้เป็นแค่การแข่งขันว่าใครกินเต้าหู้ได้เยอะที่สุดนะคะไม่ต้องกังวลค่ะไม่มีเหรียญทองประเภทเต้าหู้ทอด9วันรวดค่ะหัวใจของประเพณีนี้อยู่ที่ความลึกกว่านั้นค่ะอยู่ที่การลดการเบียดเบียนการสำรวมการทำความดีและการใช้ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยกลับมาดูตัวเราเองว่าเราเนี่ยกำลังคิดพูดและปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไรค่ะภูเก็ตมีอ้ำหรือศาลเจ้าอยู่ในหลายชุมชนเลยและตลอดช่วงประเพณีค่ะก็จะมีพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไปแตกต่างกันค่ะตั้งแต่การยกเสาโกเต้งการอัญเชิญองค์เทพขบวนแห่พระพิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์และพิธีสงฆ์ค่ะแต่วันนี้เนี่ยน้ำไม่ได้อยากชวนคุณผู้ฟังแค่ไปดูพิธีค่ะน้ำอยากชวนไปรู้จักเพราะคำว่าดูกับรู้จักมันต่างกันค่ะคุณผู้ฟังคะเราอาจเคยเห็นขบวนแห่พระมาหลายปีแล้วแต่เคยถามไหมว่าทำไมต้องเดินเส้นทางนี้อ้ําแห่งนี้อยู่คู่ชุมชนมานานเท่าไหร่ทำไมคนในครอบครัวนึงถึงช่วยงานอ้ํามาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าจนถึงรุ่นของหลานๆสิ่งเหล่านี้ค่ะคือเรื่องราวที่ทำให้ประเพณีนึงเนี่ยมีชีวิตและนี่คือเรื่องที่น้ำอยากชวนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมไม่จำเป็นต้องรู้ทุกพิธีค่ะตั้งแต่วันแรกนะไม่จำเป็นต้องจำศัพท์ด้วยศัพท์มีเยอะแยะมากมายเลยแต่เริ่มจากถามเริ่มจากฟังผู้ใหญ่พาลูกหลานไปศาลเจ้ารู้จักอ้ําในพื้นที่ของตัวเองค่ะเรียนรู้ว่าอาหารเจของภูเก็ตมีที่มาอย่างไรและเมื่อไปชมพิธีก็ให้เกียรติสถานที่และคนในพิธีด้วยค่ะเพราะสำหรับนักท่องเที่ยวภาพขบวนอาจเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่สำหรับคนในชุมชนนี่คือพื้นที่ของความศรัทธาสิ่งง่ายๆค่ะที่เราทำได้คือไม่ขวางขบวนไม่เข้าใกล้พิธีจนรบกวนค่ะแต่งกายให้เหมาะสมและถ้าไม่แน่ใจนะถามเจ้าหน้าที่ค่ะบางครั้งการเคารพวัฒนธรรมไม่ต้องใช้ความรู้เยอะแค่ใช้ความเกรงใจให้มากพอค่ะก็จะสามารถเนี่ยที่จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นได้แล้วค่ะอีกเรื่องที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังคะประเพณีถือศีลกินผักไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะด้านวัฒนธรรมค่ะแต่ยังเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนของภูเก็ตด้วยทุกปีเนี่ยจะมีผู้คนเดินทางมาเพื่อสัมผัสช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเมื่อมีนักท่องเที่ยวคนพักโรงแรมกินอาหารใช้บริการรถซื้อสินค้าเดินตลาดเข้าไปยังชุมชนรายได้ก็เกิดขึ้นค่ะแต่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนไม่ได้ควรวัดแค่เพียงว่าคนมาเยอะแค่ไหนเนาะน้ำว่าคำถามที่สำคัญกว่าคือเมื่อคนกลับไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขามาดูยังอยู่ดีไหมชุมชนยังรู้สึกเป็นเจ้าของประเพณีไหมลูกหลานยังอยากเข้ามาช่วยดูแลต่อหรือเปล่าถ้าทำได้ค่ะสิ่งนั้นต่างหากค่ะคือความสำเร็จของการท่องเที่ยววัฒนธรรมค่ะประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตเนี่ยได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานเลยและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้วยดังนั้นสิ่งที่เรากำลังช่วยกันรักษาไม่ใช่เพียงแค่ ประเพณีแต่คือเรื่องราวของคนภูเก็ตที่ถูกส่งผ่านจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นค่ะและใครที่อยากทำความเข้าใจประเพณีนี้ให้ลึกขึ้นอีกไม่นานค่ะยังจะมีนิทรรศการพิเศษที่น้ำจะพาไปรู้จักในช่วงสุดท้ายด้วยชื่อว่าศรัทธา The Power of Faith วันนี้ขอเก็บรายละเอียดไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงที่3น้ำจะพาไปเที่ยวกันต่อค่ะเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นค่ะแต่เราเลือกได้ค่ะว่าเมื่อมันเดินทางมาถึงมือเราแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้หายไปหรือจะช่วยกันรักษาและส่งต่อค่ะช่วงแรกน้ำพูดถึงวัฒนธรรมที่คนรุ่นก่อนฝากไว้ให้เราช่วงต่อไปน้ำอยากพามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังเตรียมคนรุ่นต่อไปให้พร้อมสำหรับอนาคตนั่นคือเด็กอาชีวศึกษาภูเก็ตค่ะที่กำลังจะก้าวจากห้องเรียนไปเจอสนามทำงานจริงแล้วต่อด้วยการเดินทางกว่า300กิโลเมตรจากภูเก็ตกลับนครศรีธรรมราชกับคาราวานหลบคอแลเหรินทั้งสองข่าวดูเหมือนจะคนละเรื่องแต่มีคำนึงเหมือนกันมากค่ะคือประสบการณ์จริงพักฟังเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะ
1: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: มาพบกันอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะกับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิตช่องแรกค่ะน้ำพูดเรื่องสิ่งที่คนรุ่นก่อนส่งต่อไว้ช่วงนี้น้ำอยากพามาดูค่ะว่าเรากำลังเตรียมอะไรให้คนรุ่นต่อไปกันค่ะภูเก็ตเดินหน้ายกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเมื่อวันที่26กันยายน2569ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินค่ะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและลงนามสัญญาการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคีก่อนที่นักศึกษาเนี่ยจะออกไปฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริงค่ะฟังคำว่าระบบทวิภาคีบางคนอาจรู้สึกว่าเป็นศัพท์การศึกษานิดนึงน้ำขอแปลเป็นภาษาง่ายๆค่ะคือเรียนในวิทยาลัยด้วยและเรียนจากงานจริงด้วยค่ะสิ่งที่เรียนในห้องเนี่ยเป็นความรู้แต่เมื่อเข้าไปทำงานจริงค่ะเด็กจะได้เจอลูกค้าจริงหัวหน้างานจริงเพื่อนร่วมงานจริงปัญหาจริงเวลาเข้างานจริงและคำว่าพรุ่งนี้ค่อยส่งอาจใช้ไม่ได้เหมือนตอนทำรายงานค่ะและนี่ค่ะคือสิ่งที่สำคัญเพราะบางวิชาเนี่ยเราเรียนจากหนังสือได้แต่บางเรื่องหนังสือสอนไม่หมดอย่างเรื่องการตรงต่อเวลาความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารับคำวิจารณ์การสื่อสารกับลูกค้าและรักษามาตรฐานงานค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องผ่านประสบการณ์ค่ะโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยเป็นตลาดแรงงานที่มีความหลากหลายมากแน่นอนว่าเรามีธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารงานบริการเป็นฐานสำคัญเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยยังต้องการคนด้านช่างเทคนิคงานซ่อมบำรุงซ่อมเรือวิศวกรรมและเทคโนโลยีค่ะเพิ่มขึ้นด้วยเนาะดังนั้นเนี่ยโจทย์ของการศึกษาอาจไม่ใช่แค่เรียนให้จบค่ะแต่คือเรียนแล้วทำอะไรได้จริงน้ำว่านี่เป็นคำถามที่สำคัญมากสำหรับโลกการทำงานยุคนี้เพราะตลาดงานเนี่ยเปลี่ยนเร็วค่ะบางอาชีพที่วันนี้ต้องการคนเมื่ออีกหลายปีอาจเปลี่ยนรูปแบบบางตำแหน่งมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยและบางอาชีพใหม่อาจเกิดขึ้นค่ะทั้งที่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีชื่อเรียกเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะอย่างนึงที่เด็กทุกคนควรมีไม่ว่าจบสาขาไหนคือความสามารถในการเรียนรู้ต่อค่ะอย่าคิดว่าวันรับประกาศนียบัตรคือวันที่การเรียนจบจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจเป็นแค่วันที่เปลี่ยนครูค่ะจากครูในห้องเป็นหัวหน้าลูกค้าเพื่อนร่วมงานและสถานการณ์จริงทั้งหมดค่ะจะกลายเป็นครูของเราอีกเรื่องที่ผู้บริหารฝากไว้กับนักศึกษาค่ะคือวินัยความรับผิดชอบความขยันและความซื่อสัตย์ค่ะน้ำว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะเรามักพูดถึงสกิลความสามารถความรู้ภาษาเทคโนโลยีแต่หลายครั้งสิ่งที่ทำให้บริษัทอยากเก็บใครไว้ทำงานต่ออาจเริ่มจากเรื่องธรรมดามากเช่นการมาตรงต่อเวลาการรับผิดชอบคำพูดทำงานเสร็จตามที่รับไว้และไว้ใจได้ค่ะบางคนเก่งมากค่ะแต่ถ้าทุกเช้าต้องตามว่าอยู่ไหนแล้วความเก่งก็จะเริ่มเหนื่อยแทนเจ้าตัวเหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยการฝึกงานไม่ได้มีแค่ให้เด็กทดลองงานแต่ยังเป็นโอกาสให้เด็กได้ทดลองตัวเองว่าชอบงานแบบนี้ไหมถนัดตรงไหนยังขาดอะไรและก่อนเรียนจบเนี่ยควรเติมทักษะด้านไหนเพิ่มถ้าทำได้ดีเมื่อเรียนจบเขาไม่ได้เริ่มจากศูนย์ค่ะแต่เริ่มพร้อมประสบการณ์จริงและโลกการทำงานมากกว่าก่อนออกฝึกงานค่ะจากเด็กที่กำลังออกไปเรียนรู้โลกจริงค่ะนำพาทุกท่านมาต่อกันที่อีกการเดินทางนึงค่ะครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ไปสถานประกอบการนะแต่เดินทางจากภูเก็ตมุ่งหน้ากลับนครศรีธรรมราชเพื่อไปสัมผัสรากวัฒนธรรมและบ้านเกิดค่ะช่วงข่าวที่2ที่น้ำหยิบมาฝากนะคะก็คือหลบคอแลเหลินครั้งที่4ค่ะก็เมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะมีการปล่อยขบวนเรลลี่คาราวานการกุศลหลบคอแลเหลินครั้งที่4ตอนเที่ยวชุมชนยนต์วิถีคีรีวงค่ะซึ่งจัดโดยสมาคมชาวนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ตมีรถเข้าร่วม72คันเลยออกจากจังหวัดภูเก็ตมุ่งหน้าสู่นครศรีธรรมราชระยะทางประมาณ300กิโลเมตรค่ะ300กิโลเนี่ยฟังดูไกลนะคะแต่ถ้าปลายทางมีอาหารเมืองคอนรออยู่น้ำเชื่อว่าระยะทางจะสั้นลงในหัวใจทันทีเลยค่ะ สำหรับชื่อกิจกรรมค่ะหลบคอนแลเหลินก็มีความเป็นภาคใต้มากคำว่าหลบคอนคือกลับนครค่ะส่วนแลเหลินก็ประมาณว่ากลับไปดูบ้านกลับไปเยี่ยมถิ่นฟิลของงานนี้จึงไม่ได้เป็นแค่ขับรถไปเที่ยวแต่เชื่อมโยงกับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10หนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชและภาคใต้ค่ะเส้นทางเนี่ยเริ่มจากภูเก็ตผ่านพังงาสุราษฎร์ธานีเข้าสู่นครศรีธรรมราชไปยังวัดธาตุน้อยอำเภอช้างกลางค่ะแล้วเดินทางต่อไปคีรีวงศ์อำเภอลานสกาค่ะถ้าใครเคยไปคีรีวงศ์จะรู้ว่าเสน่ห์ของที่นั่นเนี่ยไม่ใช่ตึกใหญ่หรือแลนด์มาร์คหรูๆนะคะแต่เป็นวิถีชุมชนธรรมชาติผู้คนอาหารและก็จังหวะชีวิตค่ะที่มันจะแตกต่างจากเมืองท่องเที่ยวใหญ่นี่จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของคำว่า community based tourist ค่ะหรือการท่องเที่ยวที่ชุมชนเนี่ยมีบทบาทอยู่ตรงกลางเมื่อคนเดินทางเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้แค่ถ่ายรูปออกมาค่ะแต่กินอาหารในพื้นที่ซื้อสินค้าใช้บริการเรียนรู้วัฒนธรรมและเกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนค่ะอีกอย่างที่น่าสนใจคือกิจกรรมนี้เนี่ยเชื่อมภูเก็ตพังงาสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเข้าด้วยกันค่ะทำให้เราเห็นว่าการท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องคิดแบบจังหวัดใครจังหวัดมันเสมอไปค่ะคนมาภูเก็ตวันหนึ่งอาจต่อเส้นทางไปจังหวัดอื่นในภาคใต้หรือในทางกลับกันคนมาเที่ยวนครศรีธรรมราชอาจเดินทางต่อมาภูเก็ตค่ะถ้าออกแบบเส้นทางดีหนึ่งการเดินทางเนี่ยสามารถกระจายรายได้ไปหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังและนำว่านะคำว่าหลบคอนแลเหลินยังมีความหมายอีกแบบหนึ่งด้วยไม่ว่าเราจะออกไปทำงานหรือใช้ชีวิตไกลแค่ไหนวันหนึ่งการกลับบ้านมักจะทำให้เราจำได้ว่าเราเริ่มต้นมาจากไหนบางคนกลับบ้านเราได้เจอพ่อแม่บางคนกลับบ้านเราได้กินอาหารที่กินมาตั้งแต่เด็กบางคนได้กลับไปร่วมประเพณีบางคนแค่ขับรถผ่านถนนเส้นเดิมก็มีเรื่องเล่าเต็มหัวเลยค่ะนี่คือพลังของรากมันไม่ได้ดึงเราให้อยู่กับที่ค่ะแต่มันทำให้ไม่ว่าเราจะเดินไปไกลแค่ไหนเรายังรู้ว่าเรามาจากไหนค่ะข่าวสองเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนึงพาเด็กออกจากห้องเรียนไปเจอโลกของการทำงานอีกเรื่องนึงพาผู้คนออกเดินทางเพื่อกลับไปเจอรากของชุมชนสิ่งที่เหมือนกันคือประสบการณ์ค่ะเพราะบางอย่างเนี่ยอ่านอย่างเดียวไม่เท่ากับได้ทำบางสถานที่ดูรูปอย่างเดียวไม่เท่ากับได้ไปและบางวัฒนธรรมได้ยินชื่ออย่างเดียวไม่เท่ากับได้เข้าไปสัมผัสค่ะช่วงสุดท้ายน้ำจะพากลับภูเก็ตไปดูนิทรรศการนึงที่กำลังนำศรัทธาออกมาเล่าในรูปแบบใหม่จากนั้นเราจะมาเช็คสภาพอากาศเพราะวันที่27ยังเป็นช่วงที่ต้องระวังฝนและคลื่นลมต่อด้วยการชวนบริจาคโลหิตวันที่1ตุลาคมค่ะและปิดท้ายด้วย10เรื่องเล็กๆที่ทำให้ทุกวันที่ทำทุกวันแล้วสุขภาพเราเนี่ยจะดีขึ้นค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: ล้วค่ะช่วงนี้น้ำขอเริ่มจากเรื่องที่เชื่อมกลับไปยังต้นรายการของน้ำนะถ้าช่วงแรกเราพูดถึงประเพณีผ่านเรื่องราวของชุมชนช่วงนี้เราจะไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเอาศรัทธาออกมาเล่าผ่านนิทรรศการศิลปะอาหารและเสียงของคนจริงๆค่ะนิทรรศการศรัทธา The Power of Faith ใครอยากทำความรู้จักประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตให้ลึกกว่าที่เราเห็นบนท้องถนนทุกปีจดชื่องานนี้ไว้ได้เลยค่ะงานนี้ค่ะจะจัดระหว่างวันที่6ถึง19ตุลาคม2569ที่ลามไลท์ภูเก็ตค่ะเป็นนิทรรศการที่ชวนคนมาสัมผัสเรื่องราวพลังแห่งศรัทธาของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตซึ่งถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นในงานเนี่ยไม่ได้มีแค่นิทรรศการข้อมูลนะคะแต่ยังมีนิทรรศการภาพวาดการเสวนาบูธอาหารเจรวมถึงกิจกรรมศรัทธาตัวจริงเสียงจริงด้วยค่ะน้ำว่านี่น่าสนใจเพราะบางครั้งเนี่ยการอธิบายวัฒนธรรมผ่านตัวอักษรอย่างเดียวอาจทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกไกลตัวค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีเล่าให้เป็นภาพเสียงเรื่องราวอาหารประสบการณ์และคนจริงมันช่วยให้เรื่องเดิมเนี่ยเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการสืบสานแบบไม่หยุดอยู่กับที่ค่ะเรายังรักษาความหมายเดิมแต่สามารถเปลี่ยนวิธีเล่าให้เข้ากับยุคสมัยได้และใครที่มีเพื่อนจากต่างจังหวัดหรือชาวต่างชาติที่อยากเข้าใจว่าทำไมประเพณีถือศีลกินผักถึงสำคัญกับภูเก็ตน้ำว่านี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยค่ะที่น่าแวะเพราะคนจะได้มีพื้นฐานความเข้าใจก่อนเข้าไปสัมผัสพิธีจริงค่ะข่าวที่2ที่น้ำหยิบมาฝากในช่วงสุดท้ายค่ะสภาพอากาศของวันที่27ยังคงต้องระวังฝนและคลื่นลมทีนี้จากเรื่องของศรัทธาเนี่ยมาดูกันเรื่องเหนือหัวเรากันต่อค่ะวันที่27วันนี้เนาะยังเป็นวันที่ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีประกาศเตือนช่วงวันที่26ถึง27นี้เนี่ยหลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นสำหรับฝั่งอันดามันค่ะช่วงนี้บริเวณตั้งแต่พังงาลงไปคลื่นโดยทั่วไปเนี่ยประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสามารถสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะดังนั้นคนภูเก็ตวันนี้สิ่งง่ายๆที่ควรทำคือเช็คอากาศก่อนออกจากบ้านถ้าต้องเดินทางเผื่อเวลาไว้ค่ะถนนเปียกลดความเร็วเพิ่มระยะห่างไม่เร่งเครื่องผ่านน้ำขังโดยที่เราไม่รู้ความลึกนะคะพื้นที่ใกล้เชิงเขาทางน้ำหรือพื้นที่ลุ่มเนี่ยควรติดตามประกาศเรื่องน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเป็นพิเศษค่ะส่วนคนที่จะออกทะเลอย่าดูแค่ฟ้าหน้าบ้านนะคะบ้านแดดออกไม่ได้แปลว่ากลางทะเลเนี่ยสภาพอากาศเหมือนกันนะตรวจประกาศคลื่นลมก่อนออกเรือทุกครั้งเรือทุกลำควรหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองค่ะเรื่องดูแลสุขภาพก็ต้องดูแลด้วยช่วงนี้ฝนตกบ่อยถ้าเปียกฝนกลับถึงบ้านแล้วเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเปียกให้เร็วเลยดูแลร่างกายให้แห้งพักผ่อนให้เพียงพอล้างมือบ่อยและถ้ามีอาการไข้สูงหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติที่ไม่ดีขึ้นก็ควรไปพบแพทย์เลยนะคะอย่าฝืนเพราะบางครั้งเนี่ยร่างกายไม่ได้ต้องการแรงใจเพิ่มค่ะร่างกายต้องการการพักผ่อนค่ะคุณผู้ฟังคะมาข่าวต่อไปค่ะเซ็นทรัลเทมกิฟต์บอนกิฟต์เลิฟชวนบริจาคโลหิตค่ะต่อด้วยกิจกรรมดีๆที่ทุกคนมีส่วนช่วยได้เลยงานนี้โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติชวนร่วมกิจกรรมค่ะงานนี้ก็จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เวลา 12:00 น.ถึง 18:00 น.ณบริเวณเซอร์วิสเซ็นเตอร์ตรงข้าม KT Optic ชั้น1โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางค่ะโลหิตที่ได้รับเนี่ยจะช่วยเป็นโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยในภูเก็ตกระบี่พังงาและพื้นที่อันดามันค่ะเรื่องการบริจาคเลือดเนี่ยน้ำพูดเสมอมาเลยว่าเป็นการให้ที่พิเศษมากเลยเพราะตอนเราบริจาคเราไม่รู้เลยว่าเลือดถุงนี้เนี่ยจะไปถึงใครผู้ป่วยคนนั้นอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนหรือกำลังเจอสถานการณ์อะไรค่ะและคนรับเองก็คงไม่ทราบเช่นกันว่าเลือดมาจากเราแต่สิ่งดีๆไม่จำเป็นต้องรู้จักชื่อผู้รับค่ะถึงจะมีความหมายเนาะถ้าใครสุขภาพแข็งแรงและผ่านเกณฑ์การบริจาค ลองเตรียมตัวไว้ค่ะพักผ่อนให้พอรับประทานอาหารดื่มน้ำและตรวจสอบคุณสมบัติการบริจาคกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมใครยังบริจาคไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะช่วยกันแชร์ข้อมูลให้กับคนที่บริจาคได้นั้นถือว่าก็เป็นการช่วยกันอีกทางหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะและปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะน้ำอยากชวนกลับมาดูคนหนึ่งคนค่ะคนที่เราอาจดูแลน้อยกว่าคนอื่นเสียอีกนั่นก็คือตัวเราเองค่ะไม่ต้องเริ่มจากแผนสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ให้มันเต็มบ้านเริ่ม10เรื่องนี้ก่อนเลยค่ะทีละข้อก็พอนะข้อแรกเลยกินอาหารให้หลากหลายให้มีทั้งผักผลไม้ธัญพืชโปรตีนที่มีคุณภาพและลดอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดไม่ต้องกินคลีนทุกมื้อจนชีวิตไม่มีความสุขค่ะแต่ให้ภาพรวมทั้งสัปดาห์เนี่ยสมดุลไว้ก่อนค่ะข้อที่2ค่ะดื่มน้ำให้เพียงพอร่างกายแต่ละคนต้องการน้ำไม่เท่ากันค่ะขึ้นอยู่กับกิจกรรมอากาศสุขภาพและอาหารที่กินสิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยขาดน้ำบ่อยๆนะส่วนผู้ที่เป็นโรคไตหัวใจหรือข้อจำกัดเรื่องน้ำก็ทำตามคำแนะนำของแพทย์นะคะข้อที่3ค่ะนอนให้พอผู้ใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยควรมีเวลานอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงแต่คุณภาพเนี่ยก็สำคัญค่ะถ้านอน8ชั่วโมงแต่ก่อนนอนถ่ายโทรศัพท์จนสมองประชุมต่อถึงตี 2 อันนี้ร่างกายก็อาจจะไม่ได้พักเต็มที่นะคะข้อที่4ค่ะขยับร่างกายสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องเข้าฟิตเนสทุกวันเดินเร็ววิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำเต้นหรือทำกิจกรรมที่เราชอบค่ะสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยเป้าหมายการออกกำลังกายแอโรบิกระดับปานกลางรวมประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์เนี่ยเป็นแนวทางที่ใช้กันทั่วไปค่ะ5ค่ะดูแลความเครียดเราห้ามชีวิตไม่ให้มีเรื่องเครียดไม่ได้แต่เราเรียนรู้วิธีพาตัวเองออกจากความเครียดได้ค่ะพักทำงานอดิเรกคุยกับคนที่เราไว้ใจขยับร่างกายหรือหาพื้นที่ที่ทำให้สมองเงียบลงบ้างค่ะ 6. รักษาสุขอนามัยล้างมือโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำและหลังจากที่เราเนี่ยสัมผัสสิ่งสกปรกหรือพื้นที่สาธารณะค่ะเรื่องเล็กแต่ช่วยเราเนี่ยลดการแพร่เชื้อได้มากเลยค่ะ 7. ค่ะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เพิ่มความเสี่ยงค่ะไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงควันบุหรี่แล้วก็ถ้าดื่มแอลกอฮอล์ยิ่งลดได้มากก็ยิ่งลดความเสี่ยงต่อสุขภาพค่ะ8ค่ะรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบตัวสุขภาพไม่ได้มีแค่ความดันน้ำตาลหรือน้ำหนักค่ะแต่รวมถึงสุขภาพใจด้วยค่ะมีคนที่คุยด้วยหัวเราะด้วยกินข้าวด้วยหรือโทรหาเวลามีเรื่องไม่สบายใจเนี่ยมันมีความหมายกับชีวิตมากๆเลยนะคะ9ค่ะตรวจสุขภาพตามวัยและความเสี่ยงค่ะไม่จำเป็นว่าทุกคนเนี่ยต้องตรวจเหมือนกันหมดแต่ควรรู้ว่าอายุเราประวัติครอบครัวและปัจจัยเสี่ยงเหมาะกับการคัดลองอะไรบ้างการเจอความปกติเร็วเนี่ยมักจะช่วยให้เราจัดการได้เร็วขึ้นค่ะและ10ข้อสุดท้ายค่ะรับวัคซีนตามคำแนะนำค่ะวัคซีนเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะเด็กๆนะผู้ใหญ่เองเนี่ยก็มีวัคซีนที่ควรพิจารณาตามอายุโรคประจำตัวอาชีพและความเสี่ยงที่สามารถสอบถามจากบุคลากรทางการแพทย์ให้เหมาะกับตัวเราได้ค่ะ10ข้อนี้ไม่มีข้อไหนดูยิ่งใหญ่เลยแต่นั่นคือข้อดีค่ะเพราะสิ่งที่ทำให้สุขภาพดีขึ้นส่วนใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่เราฮึดทำวันเดียวค่ะแต่เป็นสิ่งธรรมดาที่เราทำซ้ำๆจนกลายเป็นชีวิตประจำวันค่ะน้ำอยากฝากว่าสุขภาพดีไม่ได้เกิดจากวันที่เราตั้งใจดูแลตัวเองมากที่สุดแต่เกิดจากเรื่องเล็กๆที่เราทำได้สม่ำเสมอที่สุดค่ะบ่ายวันอาทิตย์วันนี้เราเดินทางกันมาตั้งแต่ศรัทธาของประเพณีถือศีลกินผักไปถึงเด็กอาชีวะที่กำลังออกไปเรียนรู้โลกการทำงานจริงเราเดินทางกว่า300กิโลเมตรไปกับขบวนหลบคอแลเหลินกลับมาภูเก็ตเพื่อรู้จักนิทรรศการศรัทธาแล้วก็ไม่ลืมดูท้องฟ้าดูสภาพอากาศดูแลกันผ่านการบริจาคโลหิตก่อนสุดท้ายค่ะกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งถ้าน้ำจะเก็บหนึ่งความคิดจากรายการวันนี้น้ำอยากใช้คำว่าส่งต่อชีวิตของเราเต็มไปด้วยสิ่งที่คนอื่นส่งต่อมาให้ภาษาอาหารวัฒนธรรมความรู้อาชีพเมืองประสบการณ์แม้แต่โอกาสบางอย่างที่เรามีวันนี้เนี่ยอาจเกิดจากคนที่เราไม่เคยเจอเลยด้วยซ้ำดังนั้นคำถามอาจไม่ใช่แค่เราได้รับอะไรมาค่ะแต่คือเมื่อสิ่งนั้นมาถึงมือเราแล้ว เราจะส่งต่ออะไรออกไปค่ะเราอาจส่งต่อวัฒนธรรมให้ลูกหลานส่งต่อความรู้ให้เด็กคนหนึ่งส่งต่อรายได้ให้ชุมชนส่งต่อเลือดหนึ่งถุงให้ผู้ป่วยส่งต่อคำพูดดีๆให้คนข้างๆหรืออย่างน้อยที่สุดค่ะส่งต่อตัวเราเองในเวอร์ชันที่สุขภาพดีขึ้นใจเย็นขึ้นและเข้าใจชีวิตมากขึ้นให้กับวันพรุ่งนี้ของเราเองค่ะเราอาจย้อนกลับไปขอบคุณทุกคนที่รักษาสิ่งดีๆไว้ให้เราไม่ได้ทั้งหมดแต่เราทำได้อย่างหนึ่งค่ะคือรับมันไว้ดูแลมันให้ดีแล้วส่งต่อไปในสภาพที่ดีกว่าเดิมค่ะขอบคุณทุกท่านที่ใช้เวลาบ่ายวันอาทิตย์อยู่ด้วยกันกับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่น้ำและทีมสวทภูเก็ตเนี่ยอยากให้ทุกท่านได้ทันข่าวทันชีวิตและมีความคิดดีๆได้กลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนเย็นวันนี้อย่าลืมเก็บเวลาไว้ให้ตัวเองบ้างนะคะเพราะคืนวันอาทิตย์มีไว้พักค่ะไม่ได้มีไว้นั่งจ้องนาฬิกาแล้วคิดทุกครึ่งชั่วโมงว่าพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วหรอรู้ค่ะทุกคนรู้ไม่ต้องช่วยกันย้ำค่ะวันนี้เนี่ยยังเป็นวันอาทิตย์ใช้มันให้คุ้มแล้วค่อยไปเจอวันพรุ่งนี้ตอนที่มันมาถึงค่ะพบกันใหม่ในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ
1: ไม่อ้วน

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงยังมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำเข้ากล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนัดพิเศษยังมีมติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษได้พิจารณาเรื่องการช่วยเหลือน้ำท่วมและนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับสถานการณ์ทั้งการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบการอพยพแจ้งเตือนภัยที่เข้าใจง่ายมอบกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกบริการประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมให้ผู้ว่าภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางศูนย์พักพิงอาหารสถานพยาบาล พร้อมกันนี้รัฐบาลตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การสื่อสารเป็นเอกภาพโดยจะแถลงประจำทุกวันเวลา10 นาฬิกาผ่านทาง NBT และเพจไทยคู่ฟ้าจังหวัดสมุทรปราการประกาศพื้นที่6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย6อำเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้แก่เมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีและพระประแดงจากเหตุอุทกภัยฝนตกหนักและมีน้ำทะเลหนุนสูงการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6 ขบวนเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันหัวหมากและหัวหมากบ้านทับช้าง
7: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในสถานีคลองตันหัวหมากยังไม่คลี่คลายและยังเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างทำให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้จำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6 ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราและเที่ยวกลับขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รับทราบเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนการเดินทางไปใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์หรือรถโดยสารประจำทางตามความเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
1: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport.This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
10: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture. Gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Belief, lifestyle, and story will blend together in harmony.From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every condition.
9: Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort, world-class health care.

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพรศิริคำวังและคุณแสงระวีสุมนทาสวัสดีค่ะคุณแสงระวีคะ
2: สวัสดีค่ะคุณพรศิริสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็เรื่องวันนี้ท่านนายกเองก็เดินทางถึงประเทศไทยแล้วก็มีการประชุมครม.นัดพิเศษเรียบร้อยไปแล้วนะคะเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลตรงนี้กันแหละนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็จริงๆวันนี้นายกเดินทางมาถึงประเทศไทยตั้งแต่8โมงเนา
1: ะ
2: เช้าเลยนะคะท่านก็ลงพื้นที่เลยทีเดียวแล้วก็มาเรียกประชุมในส่วนของครม.เรียกว่าเป็นครม.นัดพิเศษตอนบ่ายสองนะคะก็มีผลการประชุมออกมาแล้วตกลงว่าจะมีการประกาศก็คือมีการประกาศวันหยุดพิเศษก็คือวันที่28 29ก็คือวันจันทร์28แล้วอังคารที่29ใน4จังหวัดนะคะมีอะไรบ้างกทม.นะคะมีกทม.มีนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการ
1: นะ
2: เป็นจังหวัดที่อยู่ติดๆกับปทม.
1: ปริมณฑล
2: ปริมณฑลเพราะว่าก็เจอปัญหาน้ำท่วมด้วยนะคะท่านนายกก็เมื่อสักตอน4โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกก็ให้สัมภาษณ
1: ์
2: นะคะในเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าก็จะหยุดเป็นวันพิเศษหยุดราชการ2วันในเป็นพิเศษนะคือวันจันทร์วันอังคารนะคะในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอย่างที่ได้บอกไปนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ส่วนธนาคารแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นั้นยังคงทำงานปกติเนาะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าคือท่านนายกบอกว่าคือมันต้องทำงานเชื่อมโยงกัน
1: อ
2: ะเชื่อมโยงกันในเรื่องของตลาดทุนและพวกนี้ยังไงมันก็เลยจำเป็นนะคะ
1: ยังเชื่อมอยู่กับตลาดโลกถ้าจะปิดบ่อยมันก็กระทบต่อความเชื่อมั่นค
2: ่
1: ะ
2: นั่นแหละสินะคะอันนี้ค่ะก็เลยต้องคือแบงก์ก็คงจะต้องเปิดเนี่ยแหละค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ท่านยังบอกว่านอกจากนี้เนี่ยยังจะมีการขยายเวลางดเก็บค่าทางด่วนด้วยนะคะรวมถึงโทเวด้วยก็ฟรีไปอีก2วันค่ะตามประกาศวันหยุดคือ28 29นี้เลย
1: ค่ะ
2: โดยนายกก็ได้ขอบคุณทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็ดอนเมืองโทเวด้วยนะที่เสียสละแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางให้กับประชาชนไปจนถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่29นะคุณผู้ฟัง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะก็ยังคงขึ้นฟรีอยู่นะตอนนี
1: ้
2: นะคะส่วนในส่วนของท่านนายกเนี่ยนักข่าวก็ถามกันแล้วท่านจะหยุดด้วยไหมนายกบอกว่าหยุดไม่ได้ดิ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หยุดได้ไงนะหยุดไม่ได้ครม.นี่คือหยุดไม่ได้อยู่แล้ว
1: ขนาดไม่ได้หยุดขนาดอยู่ต่างประเทศยังหูชาเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ไหมถูกบ่นใช่ไหมคะก็นายกบอกหยุดไม่ได้ค่ะเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยมีกำหนดการของท่านนายกรัฐมนตรีนะที่จะต้องมาร้องเพลงชาติไทยที่บริเวณตรงเสาธงในทำเนียบรัฐบาลนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันธงชาติไทย
1: ค่ะ
2: แล้วก็บรรดารัฐมนตรีหรือว่าครม.ก็จะมาเคารพธงชาติกันที่ทำเนียบรัฐบาลในตอนเช้านัดกันไว้เนี่ย 7:30
1: ค่ะ
2: นะคะแล้วเดี๋ยวจากนั้นก็จะแยกย้ายกันไปลงพื้นที่นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าหลังจากประชุมครม.แล้วเนี่ยคือนายกบอกว่าตั้งใจที่จะลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็ปราจีนบุรีนะรวมถึงนครนายกแล้วก็อยุธยาด้วยแต่เพราะอะไรมั้ยคือตอนนี้สภาพอากาศมันปิดคือวันนี้ฝนพรำทั้งวันนะคุณพรศิริ
1: ใช่ค่ะ
2: พรำทั้งวันเลยก็เลยอากาศปิดท่านนายกก็เลยเดินทางไปไม่ได้เพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ไงมัน จะยกตัวหรือจะบินเนี่ยมันไม่ปลอดภัยนักบินก็เลยไม่แนะนำให้ขึ้นแล้วก็เลยนายกก็เลยต้องเปลี่ยนแผนใหม่นะไปที่การเคหะแทนละนะหลังจากที่ประชุมครม.เนี่ยเคหะคลองจันทน์ที่น้ำท่วมเยอะๆที่เราจะเห็นรถแบบเห็นแต่หลังคานั่นแหละ
1: ค่ะ
2: นะคะก็ไปที่นั่นน่ะนะคะแล้วก็ท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะวางแผนลงพื้นที่อีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดพื้นที่ไหนเนี่ยรถขนส่งข้าวของเข้าไปไม่ถึงเนี่ยในขณะที่ในชุมชนมีผู้ประกอบการร้านอาหารอยู่อย่างเช่นนายกเนี่ยได้ลงพื้นที่ในช่วงเช้าเมื่อเช้าก็ถือโอกาสแบบเหมาอาหารในชุมชนเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนเดียวกันซ
1: ึ่
2: งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยผู้ประกอบการไปอีกทางนึงแล้วก็ได้ย้ำเรื่องนี้ในที่ประชุมครม.เมื่อตอนบ่ายนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการเบิกจ่ายถูกต้องเหมาะสมเนี่ยสามารถอธิบายได้ก็ให้สามารถดำเนินการได้เลยนะครม.ก็เห็นชอบในเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนวอลลุ่มสื่อสารในเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายกบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะเปิดศูนย์แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ
1: ค่ะ
2: นะก็จะเป็นการรวมการสื่อสารทั้งหมดนะมาสื่อสารกับประชาชนแล้วก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องที่อยากจะสื่อสารกับประชาชนเนี่ยมาแถลงในช่วงการแถลงด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนี่ยอาจจะต้องดูพยากรณ์ติดตามอย่างใกล้ชิดหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีตากเนี่ยเห็นบอกว่าจะเจอฝนหนักแต่ว่าคือถ้าเกิดเราทราบมาเนิ่นๆแล้วเนี่ยมันก็จะได้เตรียมตัวได้นะในเรื่องนี้นะคะก็ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่คือมันต้องป้องกันก่อนนะคะ
1: ค่ะ
2: นั่นแหละก็เดี๋ยวเราดูเพราะว่าวันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์ยาวเลยทีเดียวนะในเรื่องของการประชุมครม.เสร็จแล้วก็ท่านก็อัดอั้นจากที่ไปต่างประเทศมาเพิ่งจะกลับมาด้วยก
1: ็
2: ให้สัมภาษณ์เยอะหน่อยนะในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ที่มีการประเมินว่ากรุงเทพจะท่วมน้ำอีกเนี่ยนะนายกบอกเหมือนกันก็คือไม่อยากให้พูดไปก่
1: อ
2: นให้รอดูวันอังคารก่อนน
1: ะ
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ย้ำให้สภาพัฒน์แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะเสนอโครงการนะต่างๆออกมานะอันน
1: ี
2: ้ก็ดูหลายๆคนนะคะ
1: ก็น่าจับตานะคะโครงการที่ท่านนายกพูดถึงเนี่ยก็คือโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะ
2: คะ
1: ซึ่งก็คิดว่าจะตัดสินใจทำในรัฐบาลชุดนี้เลยนะคะอ๋อแล้วก็เป็นโครงการที่อาจจะต้องใช้เงินสูงถึง 1.6 แสนล้านบาทนะคะระยะเวลา8ปีซึ่งตรงนี้น่าจะตกปีละหมื่นกว่าล้านท่านนายกก็บอกว่าต้องใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจนะถ้าไม่เริ่มตอนนี้ก็

0: การตั้งโครงเรื่องที่จะนำเข้าวันอังคารที่จะถึงนี้แล้วนะคะขยับมาที่ทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเอกภพเพียรพิเศษก็ได้มีการแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนี้นะคะบอกว่ามีการพิจารณาเรื่องของน้ำท่วมและการช่วยเหลือนะคะมีข้อสั่งการของท่านนายกเนี่ยถึง14ข้อเลยทีเดียวนะคะก็บอกว่าก็คือท่านนายกเนี่ยให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็รับสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือเพื่อที่จะให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่ด้วยนะคะให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแล้วก็แจ้งให้ประชาชนรับทราบอย่างทันท่วงทีนะคะโดยสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.เนี่ยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานจะเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำการระบายน้ำส่วนกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกทม.เนี่ยจะเป็นหน่วยงานหลักในการแจ้งเตือนภัยและก็สนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่สามารถเข้าใจง่ายนะคะส่วนประเด็นที่2ก็คือสธนช.เนี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกับข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำเนี่ยพร้อมประสานการปฏิบัติงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบข้อที่3ก็คือมอบหมายให้คุณเอกนิติธันประภารองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยแจ้งกับหน่วยราชการทุกแห่งให้อำนวยความสะดวกจัดสถานที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะส่วนข้อที่4นี่ก็มีการมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกของหน่วยงานทหารให้บริการประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและก็ให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรนะคะสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามที่ได้รับการประสานงานข้อที่5ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆด้วยนะคะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายและก็ระเบียบส่วนข้อที่6เนี่ยก็มีการมอบหมายให้ปภ.ค่ะดำเนินการแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนรับทราบเป็นระยะอันนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงกันหน่อยเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าการแจ้งเตือนเนี่ยล่าช้าเหลือเกินหรือไปแจ้งเตือนเอาตอนตีหนึ่งตีสองซึ่งมันเป็นเวลาที
1: ่
0: นอนหลับฝันดีกันแล้วนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการอัปเดตกันนิดนึงส่วนข้อที่7ค่ะให้กรมชลประทานปภ.และกทม.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็มีการบูรณาการทำงานกันให้การสูบน้ำเนี่ยระบายในคลองให้มีความสอดคล้องกันนะคะข้อที่8ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีพอพิจารณาวิเคราะห์แล้วว่าเนี่ยน่าจะไปที่ภาคตะวันออกและน้ำนะคะส่วนข้อที่9ก็ให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดต่างๆด้วยนะคะข้อที่10ให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายพาหนะออกจากถนนและการวางแผนจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนข้อที่11นะคะก็ให้มีการประสานประปานครหลวงประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะและการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ต้องจัดเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าซ่อมแซมเตรียมเครื่องปั่นไฟให้พร้อมด้วยข้อที่12ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยประสานการทำงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์พักพิงอาหารเครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคถุงยางชีพสถานพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยนะคะข้อที่13ก็ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันรายงานให้มันตรงนะคะโดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกนะคะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์อสมท.ในการจัดตั้งศูนย์แถลงข่าวและ14เนี่ยให้หน่วยงานของรัฐโดยสำนักงานกพ.พิจารณาทำงานจากที่บ้านwork from home นี่แหละที่เห็นมีการพิจารณากันตั้งแต่เมื่อวานกพ.ก็ออก
1: งานด้วย
0: ใช่ค่ะกพ.ออกมาแล้ว
1: work from home
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นท่านโฆษกก็ยังบ่อยว่าเหตุผลที่มีการจัดตั้ง

0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะคะคือจริงๆเนี่ยเหตุผลง่ายๆเลยคือต้องการให้การสื่อสารนั้นมีความเป็นเอกภาพค่ะ
1: ค
0: ืออยู่ในจุดเดียวเลยที่ทำเนียบรัฐบาลเหมือนกับที่อย่างที่บอกผู้ฟังไปเมื่อวานว่าเวลามีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการตั้งศูนย์แบบนี้นะเหมือนโควิดเหมือนแบบสถานการณ์น้ำมันที่ตะวันออกกลางนี่แหละแต่ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะก็เลยตั้งศูนย์ขึ้นมานะเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อที่จะให้มีความเป็นเอกภาพลดความสับสนของข้อมูล
1: ค่ะ
0: โดยจะมีการจัดทำข้อมูลกลางส่งถึงประชาชนแล้วก็จะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะทุกวันเวลา10โมงค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะทุกวัน10โมงแล้วก็จะถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT ด้วยแล้วก็จะมีในแฟนเพจไทยคู่ฟ้าแล้วก็จะมีการอัปเดตข้อมูลผ่านเพจตลอดทั้งวันด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำว่ามันจะเหมือนกับปี54หรือไม่เนี่ยนะคะทางท่านโฆษกบอกว่าก็คือจริงๆก็บอกว่ามันมีความแตกต่างกันนะคือปี54เนี่ยมันเกิดจากพายุซ้ำซ้อนถึง5ลูก
1: ค่ะ
0: แล้วก็นำฝนตกหนักทางภาคเหนือแล้วก็มีน้ำเหนือไหลไหลบ่าลงมาทางมาตั้งแต่ทางเหนือไล่มาเรื่อยๆสู่ภาคกลางแล้วกทมแล้วก็จะไปภาคใต้เนี่ยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นโดนพายุแล้วก็น้ำเหนือไหลนะแต่ว่ามันเกิดจากน้ำฝนก็คือเขาบอกครั้งนี้มันเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่มันสุดขั้วก็เลยทำให้ฝนเนี่ยตกหมุนวนครอบคลุมภาคตะวันออกภาคกลางแล้วกทมรวมถึงปริมณฑลด้วยนะคือคิดดูอ่ะมันมีปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่24กันยายน
1: ค่ะ
0: นะซึ่งสูงสุดสะสมสูงสุดถึง340มิลลิเมตรนะมากสุดในรอบ43ปีเลยทีเดียวถ้าเกิดเราจะนับตั้งแต่ปี26ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในขณะที่ศักยภาพในการรับน้ำของ4เขื่อนหลักของบ้านเราในปัจจุบันเนี่ยรองรับน้ำได้สูงสุดเนี่ย 7,260 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนการระบายน้ำนั้นในกทมเนี่ยเขาก็มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำแล้วก็เดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงนะตอนนี้เพื่อที่จะสูบน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะด้วยความสามารถในการระบายน้ำเฉลี่ยของเขาอยู่ที่50ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะก็มีการคาดการณ์ค่ะว่ากทมคาดการณ์นะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมขังในกทมเนี่ยน่าจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันนี
1: ้
0: นะก็น่าจะคลี่คลายได้นะแต่ว่ากทมเองก็ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ฝนในภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะที่ปราจีนก็ถือว่าหนักและที่ท่านนายกจะไปนี่แหละแต่ว่ามันเกิดอากาศปิดนะก็คงจะมีฝนตกอยู่อีกนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังคือทางรัฐบาลเองก็ย้ำนะว่ารัฐบาลเข้าใจดีนะคะถึงความยากลำบากแล้วก็ความกังวลของประชาชนแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้ทุกคนนั้นเผชิญกับความยากลำบากในสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกหน่วยงานเขากำลังทำงานเรียกว่าแข่งกับเวลาเลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: นะเพื่อที่จะนำความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นอยู่แบบปกติสุขเนี่ยมาสู่ทุกคนนะคะแล้วก็เรื่องของการเยียวยาเนี่ยนายกได้กำชับแล้วนะว่าให้สามารถเยียวยาได้ทันทีในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะคะโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดไม่ต้องมาดูในภาพรวมอะไรไม่ต้องเลยคือพื้นที่ไหนลดเนี่ยก็เยียวยาไปก่อนเลยแล้วก็นายกก็ให้คำมั่นสัญญาว่าข้อมูลที่สื่อสารผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้านั้นมีความแม่นยำและหน่วยงานต่างๆก็จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วด้วยท่านนายกบอกนะก็ขอให้เชื่อการสื่อสารผ่านช่องทางของไทยคู่ฟ้านะคะ
1: ก็ต้องรอดูทางการแถลงข่าวของไทยคู่ฟ้าเนี่ยจะข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายเข้าถึงประชาชนโดยทันทีหรือเปล่าให้มีการเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆนี่แหละค่ะ
0: คือพรุ่งนี้มันจะมีความสับสนตรงนี้นิดนึงเหมือนกันคุณพรศรีเพราะว่าที่ประกาศ28-29วันหยุดพิเศษเนี่ยแต่ว่าหลายหน่วยงานคือหยุดบ้างไม่หยุดบ้างซึ่งวันนี้ทางรองโฆษกรฤดาเพิดวิวัฒนาก็บอกเหมือนกันนะบอกว่าคือจริงๆเนี่ยพื้นที่ไหนที่มันจะสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือว่ามันไม่สามารถจะเลื่อนได้ก็อยู่ในการวินิจฉัยหรือว่าการพิจารณาของหน่วยงานนั้นๆเลย
1: ค่ะ
0: นะอย่างหน่วยงานภาครัฐเนี่ยโอเคก็คือยังคงเปิดให้การ บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติได้คือถ้าเกิดไม่สามารถมาทำงานได้หรือเปิดได้เนี่ยนะคะอันนี้เพราะว่าถือว่ามันเป็นกรณีที่พิเศษจริง
1: ๆ
0: นะแต่ว่าการให้บริการประชาชนเนี่ยถึงไงมันก็ต้องดำเนินการต่อไปนะเขาจะมาทำธุรกิจโทษค่ะมาทำธุรกรรมอะไรเนี่ยมันก็ต้องทำให้อยู่แล้วนะคะส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนที่มีความจำเป็นหรือมีราชการสำคัญในวันหยุดพิเศษ2วันเนี้ยซึ่งอาจจะมีการนัดหมายกันไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยถ้าเกิดยกเลิกไปหรือเลื่อนไปเนี่ยจะไม่เกิดความเสียหายอันนี้ก็อย่างที่บอกคือให้หน่วยงานนั้นๆพิจารณาเลยทีนี้ในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะสถาบันการเงินแล้วก็ภาคเอกชนก็ให้แต่ละแห่งนั้นพิจารณาความจำเป็นแล้วก็ความเหมาะสมในการกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีด้วยนะคืออันนี้รวมถึงให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนะส่วนตลาดหลักทรัพย์นะหุ้นต่างๆอันนี้เปิดทำการปกตินะคะ
1: ค่ะ
0: นี่อันนี้ก็คือที่มีการแยกมาคือถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไม่ค่อยจะหยุดเท่าไหร่นะคุณพลศิริเพราะว่าคือมันก็
1: มันยังขึ้นกลางๆค่ะ
0: มันเชื่อมโยงกันนะคะ
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังคงมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะโดยก่อนที่จะไปพูดถึงสถานการณ์น้ำเราก็มีข่าวสารดีๆนะคะจากทางอาชีวศึกษานี่แหละค่ะที่จะมาบอกเล่านะคะให้น้องๆที่ต้องการที่จะเข้าสู่การศึกษานะคะโดยเฉพาะในยุคที่ตลาดแรงงานต้องการคนที่พร้อมทำงานจริงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสค่ะมุ่งพัฒนากำลังคนสายอาชีพให้มีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงโดยเฉพาะระบบทวิภาคีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนทั้งในสถานศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการภายใต้แนวคิดเรียนแล้วมีรายได้จบแล้วมีงานทำและหนึ่งในสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนแนวทางนี้ก็คือวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ค่ะซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประเภทโควต้าทั่วไปประจำปีการศึกษา2570แล้ววันนี้นะคะระดับปวช.เปิดรับ11สาขาวิชาครอบคลุมสายช่างและเทคโนโลยีที่หลากหลายช่าง ทั้งช่างยนต์ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะแมคคาโทนิกแล้วก็หุ่นยนต์เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิสติกส่วนระดับปวสค่ะเปิดรับทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคีรวม14สาขาวิชาทั้งผู้จบปวชและผู้จบม.6โดยมีสาขาที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่อาทิเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โลจิสติกและซัพพลายเชนรวมถึงธุรกิจการบินคุณสมบัติเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม4ภาคเรียนขึ้นไปนะคะไม่น้อยกว่า 2.00 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้3ช่องทางคือสมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ในวันและเวลาราชการสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์admission.cmtc.ac.th นะคะหรือสมัครทางไปรษณีย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่โทรศัพท์053-217-708 053-217-708 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.cmtc.ac.th ค่ะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สร้างคนสร้างอาชีพสร้างอนาคตค่ะ
0: นะคะก็เป็นข่าวสารที่ดีสำหรับน้องๆที่ต้องการจะเข้าไปเรียนในสายอาชีพนะ
1: คะ
0: แล้วก็เปิดรับกันหลากหลายทั้งปวชแล้วก็ปวสด้วยนะหลายสาขาเลยทีเดียวก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสาขาที่ตลาดต้องการทั้งนั้นนะคะก็สนใจก็ไปสมัครกันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูข่าวคราวกันต่อนะคะก็อย่างที่บอกคุณฟังไปว่าหลายพื้นที่อาจจะสับสนว่าหยุดบ้างไม่หยุดบ้างเนี่ยนะก็คงจะต้องคนที่ทำงานในหน่วยงานไหนคงจะต้องมีการสื่อสารกันในหน่วยงานนั้นๆนะคะว่าจะหยุดหรือไม่หยุดอย่างไรใครมาได้หรือมาไม่ได้อย่างไรนะ
1: คะ
0: แต่ที่แน่ๆเนี่ยทางสำนักงานปปช.เขาแจ้งหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษตามรัฐบาลเหมือนกันนะคะก็คือในส่วนของปปช.เนี่ยได้บอกว่าตามที่มติคณะรัฐมนตรีประชุมครม.นัดพิเศษเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาให้วันที่28-29เป็นวันหยุดพิเศษเนี่ยนะคะใน4จังหวัดนั้นสำนักงานปปช.ก็เลยกำหนดให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรีหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในวันที่28-29กันยายนนะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปช.ส่วนกลางก็คือที่สนามบินน้ำนนทบุรีนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สำนักงานปปช.ภาคหนึ่งสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดปทุมธานีแล้วก็สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทางปปช.ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแล้วก็ผู้ที่มาติดต่อราชการได้รับทราบนะแล้วก็ขอความอภัยนะในความไม่สะดวกมาตรงนี้ด้วยนะก็ติดตามคือทางปปช.นะเขาให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะในเรื่องของการวางแผนเดินทางนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: มาดูที่กรมอุตุนิยมนะคะวิทยาก็เพิ่งออกประกาศช่วง17 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่16ค่ะโดยระบุว่าในช่วงที่ประกาศเนี่ยมีผลกระทบภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะและก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแนวโน้มฝนจะลดลงนะคะแล้วก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องและอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เช่นเดียวกันก็ขอให้ประชาชนเนี่ยติดตาม สภาพอากาศและก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำนะคะอันนี้ก็เป็นฉบับที่16นะคะก็ดูเหมือนว่ายังหนักหน่วงอยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ในส่วนของกรมชลประทานเองเขาก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างเป็นพิเศษเหมือนกันนะคะทางอธิบดีกรมชลประทานนะคุณวิทยาแก้วมีเนี่ยบอกว่าทางกรมชลประทานนั้นติดตามประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิด
1: ค
0: ่ะหลังช่วงวันที่23-26นะคะซึ่งมีปริมาณฝนสะสม4วันนี่อยู่ที่ประมาณ300-500 มิลลิเมตรเรียกว่ากระจายครอบคลุมไปถึง8จังหวัดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็น้ำล้นตลิ่งกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ต้นน้ำด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ยังคงมีฝนอยู่นะ
1: คะ
0: สำหรับที่ปราจีนบุรีนั้นกรมชลประทานเขาก็ติดตามน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนะคะนะโดยน้ำจากแควหนุมานหรือว่าสายน้อยสายใหญ่ซึ่งตรงนี้มันไม่มีอ่างเก็บน้ำช่วยหน่วงน้ำเนี่ยนะ
1: คะ
0: มันก็จะทำให้ไหลมารวมกับน้ำจากคลองกองพระปรงนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ระดับน้ำบริเวณตลาดเก่าที่อำเภอกบินบุรีมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะส่วนด้านต้นน้ำเขื่อนนฤบดินทร์จินดานั้นทางกรมชลประทานบอกว่ายังสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลจากห้วยสมงได้ทั้งหมดนะคะส่วนกรมชลประทานก็ขณะที่กรมชลประทานเขารับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอย่างเร่งด่วนนะคะที่ปราจีนและที่สระแก้วที่สระแก้วกรมชลเขาก็เฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงน
1: ะ
0: หลังฝนตกหนักเนี่ยนะบริเวณต้นน้ำในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เฝ้าระวังแล้วก็พร้อมที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดนะปัจจุบันเห็นบอกว่าที่นี่สถานการณ์หรือว่าระดับน้ำเนี่ยมาเริ่มทรงตัวแล้วก็ลดลงคือถ้าเกิดไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะพิจารณาปรับลดการระบายน้ำลงนะคะส่วนที่นครนายกนะคะที่นครนายกเนี่ยกรมชลบอกว่าใช้เขื่อนขุนด่านปราการชลคือโอ้เมื่อเช้าฉันเห็นภาพที่เขื่อนขุนด่านเนี่ยคุณมังสิริน่ากลัวมากอ่ะ
1: น้ำเยอะนะน้ำไหลแรงมากน้ำจำนวนมหาศาลเลย
0: ใช่ใช่มหาศาลจริงๆนะ
1: คะ
0: ก็คือบอกว่าใช้เขื่อนขุนด่านปราการชลเนี่ยหน่วงน้ำแล้วก็ชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำนะแล้วก็เดี๋ยวจะบริหารจังหวะและการระบายน้ำให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ำด้วยน
1: ะ
0: เพราะว่าจะได้ประชาชนจะได้ไม่เกิดความเสี่ยงมากนะคะส่วนที่ฉะเชิงเทราเขาจะใช้อ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดกับเก็บกักน้ำแล้วก็หน่วงน้ำที่จะไหลลงคลองท่าลาดนะคะส่วนที่ชลบุรีก็เนี่ยชลบุรีระยองก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะก็ยืนยันว่ากรมชลประทานนั้นจะติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนะคะ
1: ค่ะส่วนสุพรรณบุรีนะคะก็มีการรายงานสถานการณ์อุทกภัยเข้ามาเหมือนกันบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีได้รับผลกระทบไปแล้วจำนวน7อำเภอ42ตำบล19ชุมชนนะคะ246หมู่บ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมนี่แหละค่ะอย่างเช่นอำเภอบางปลาม้านะคะบ้านแหลมบางใหญ่กฤษณานะคะโครกคามองคลักษ์ไผ่กองดินจระเข้ใหญ่สองพี่น้องนะคะหลายๆพื้นที่นะคะโอ้โหเรียกว่าจะครบทุกอำเภอของจังหวัดแล้วนะคะก็ยังคงหน่วยงานทางด้านท้องถิ่นก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่เมื่อกี้ที่บอกผู้ฟังไปที่ปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่กบินบุรีเนี่ยที่เรือนจำ
1: ค่ะ
0: นะเห็นบอกว่าก็ชุลมุนวุ่นวายเหมือนกันเพราะว่าทางโฆษกกรมราชทัณฑ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้กำลังเตรียมย้ายผู้ต้องขังชายอีก315รายนะ
1: คะ
0: ไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสระแก้วเดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายกันวันพรุ่งนี
1: ้
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่กบินบุรีเนี่ยโดยเฉพาะที่เรือนจำเนี่ยมันท่วมสูงเมตรครึ่งอ่ะสูงมากนะ
1: คะ
0: อันนี้คือถือว่าเยอะมากก็ต้องมีการเร่ง
1: ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะอย่างชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกนี่ก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะแต่ผู้ต้องขังนี่ลำบากเลย
0: นั่นน่ะสิ
1: ค่ะ
0: นั่นน่ะสิลำบากทั้งผู้ต้องขังแล้วก็เจ้าหน้าที่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: คะส่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะก็มีความห่วงใยลูกจ้างที่ประสบภัยน้ำท่วมก็ได้มีการขอความร่วมมือนายจ้างนะคะอนุญาตให้หยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะพร้อมจัดทำแผนฉุกเฉินรับมือแล้วก็ดูแลสวัสดิการช่วยเหลือนะคะโดยทางอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนี่แหละบอกว่าตามประกาศเนี่ยของกรมอุตุนี่ก็พบว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ก็เลยอยากจะขอความร่วมมือทางด้านนายจ้างนะคะก็ รณีที่อยู่อาศัยของลูกจ้างเนี่ยได้รับผลกระทบภัยธรรมชาติก็เป็นเหตุให้ไปทำงานไม่ได้เนี่ยหรือเข้าทำงานสายก็ขอความร่วมมือนายจ้างเนี่ยให้หยุดทำงานโดยไม่ถือเป็นวันลาก็เป็นหรือเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและก็ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างข้อที่2เนี่ยก็ขอให้นายจ้างทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดภัยธรรมชาติเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเผชิญและก็แก้ไขสถานการณ์บรรเทาความเดือดร้อนและความสูญเสียก็ขอให้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและก็สภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการต่างๆเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินตรวจสอบเกี่ยวกับไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารสถานที่ในการประกอบกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยอันตรายนะคะแล้วก็ขอให้คณะกรรมการสวัสดิการในการประกอบกิจการเนี่ยร่วมกับนายจ้างในการดูแลและสนับสนุนสวัสดิการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบภัยตามความเหมาะสมพร้อมทั้งขอให้เครือข่ายด้านแรงงานติดตามข้อมูลข่าวสารจากลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบนะคะขอให้นายจ้างลูกจ้างและองค์กรแรงงานปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโดยหลักสุจริตใจเพื่อที่จะเสริมสร้างสันติสุขในการบริหารแรงงานอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณแสงระวีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เราก็จะเห็นปัญหาระหว่างลูกจ้างนายจ้างมาโดยตลอดแต่ว่าส่วนใครที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรฟรีแลนซ์หรือว่ารับเงินรายวันนี้ก็อาจจะขาดรายได้ในช่วงนี้นะคะ
0: ลำบากหน่อย
1: ลำบากหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เมื่อสักครู่ที่บอกคุณผู้ฟังไปที่เขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดนะคุณพลพีส่วนชวีนะรัฐ
1: ม
0: นตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ที่นครนายกนะติดตามสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยแหละแล้วก็ปรากฏว่าได้สั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะลดน้ำที่จะไปสมทบกับอำเภอเมือง
1: ค่ะ
0: นะตอนนี้คือระดมเรือดันน้ำแล้วก็เครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็คือหลายวิธีมากๆนะที่จะทำอะไรที่จะช่วยประชาชนได้เร็วที่สุดแต่ว่าสำหรับในส่วนของประชาชนเนี่ย
1: ค
0: ือว่าถ้าเกิดว่าได้รับความเดือดร้อนเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเดือดร้อนเนี่ยได้ให้เซฟหรือว่ารวบรวมเบอร์ที่จะแจ้งสายด่วนถ้าเกิดว่าคุณฉุกเฉินหรือมีเหตุอะไรที่จะเกิดอันตรายเนี่ยก็สามารถที่จะโทรฉุกเฉินได้เลยนะคะ อย่างเช่นไอ้นี้191ก็เหตุด่วนเหตุร้ายนี่แจ้งได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรื่องของไฟฟ้าส่วนไฟฟ้าคือไฟฟ้าเนี่ยสำคัญนะคุณวาสุเดชเพราะว่าน
1: ้
0: ำท่วมเนาะ
1: ได้ข่าวเสียชีวิตกันเยอะจากไฟฟ้าดูดอะไรต่างๆใช่ไหมนะคะ
0: ที่คลองจันทร์รู้สึกก็จะมีคลองจันทร์ยังเยอะอยู่ไง
1: ค่ะ
0: น้ำยังเยอะอยู
1: ่ใ
0: ช่ก็มีไฟฟ้าดูดด้วยเหมือนกันนะเพราะนั้นมีเรื่องของการไฟฟ้าเนี่ยก็คือแจ้งที่1129นะคะอันนี้คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะหรือว่า PAส่วนการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เนี่ยให้แจ้งที่1130
1: ค่ะ
0: นะคะถ้าเกิดจะสอบถามเส้นทางน้ำท่วมอะไรพวกนี้เนี่ยก็โทรไปที่1146นะคะของกรมทางหลวงชนบทนะคะแจ้งรถหายเอาเป็นเหตุด่วนทางน้ำเหตุด่วนทางน้ำ1199
1: ค่ะ
0: นะคะแจ้งคนหายนี่ก็ได้นะตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่ที่1300นะคะหรือว่าต้องการหน่วยแพทย์กู้ชีวิตของวชิรพยาบาลก็1554นะคะสายด่วนของปภ.ก็ที่1784นะอย่างอันนี้คือยกตัวอย่างให้ผู้ฟังดู
1: ค่ะ
0: เราก็รวบรวมเก็บไว้ได้นะเพราะว่ามันเวลามันจำเป็น
1: เวลาฉุกเฉินนึกไม่ออกจริง
0: แปลกจริงๆนะคะเนี่ยแหละ
1: อาจจะต้องทำไว้ในกล่องของโทรศัพท์มือถือ
0: ได
1: ้หรือว่าเป็นโน้ตอะไรต่างๆนี่แหละหรือว่าค่ะลูกเต้าก็จะเขียนถ่ายรูปไว้ให้พ่อแม่ที่ท่านอาจจะสูงวัยและก็ไม่รู้วิธีค้นหาในโทรศัพท
0: ์ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้มันจะมีสำหรับดูว่าน้ำท่วมตรงไหนที่เขาจะมีรายงานเป็นแบบเรียลไทม์เลยอะไรอย่างนี
1: ้
0: สองกล้อง CCTV อะไรพวกนี
1: ้
0: คืออันนี้ก็คือน่าสนใจอยู่เหมือนกันด
1: ัง
0: นั้นก็ลองดูนะคะ
1: ค่ะคุณสังระวีเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเด
0: ี๋
1: ยวช่วงหน้าก็มาติดตามกันต่อพักสักครู่ค่ะ
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษา สร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้ก็มีข่าวสารดีๆที่จะมาเน้นย้ำกันเช่นเดิมค่ะ
0: ใช่ค่ะก็อยากจะย้ำให้บรรดาน้องๆนะที่ต้องการที่จะศึกษาสายอาชีพนี่แหละเพราะว่านี่คือว่ามันเป็นอะไรที่มีประโยชน์จริงๆนะในยุคนี้สมัยนี้เพราะว่าเรียกว่าเป็นยุคที่ตลาดแรงงานนั้นต้องการคนที่พร้อมทำงานจริงๆคือมันต้องพัฒนาทักษะไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะเขาเล็งเห็นตรงนี้นะคะก็เลยมีการเปิดรับนะในส่วนของนักศึกษานะคะเพราะว่าในเมื่อตลาดต้องการคนที่พร้อมทำงานจริงๆทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสเนี่ยซึ่งเขาก็มุ่งที่จะพัฒนาคนสายอาชีพอยู่แล้วนะครับต้องการให้มีทั้งความรู้มีทักษะแล้วก็ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเนี่ยนะคะโดยเฉพาะระบบทวิภาคีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนทั้งในสถานศึกษาแล้วก็ฝึกงานในสถานประกอบการด้วยนะภายใต้แนวคิดที่ว่าเรียนแล้วมีรายได้จบแล้วมีงานทำ
1: ค่ะ
0: นะคะก็แน่นอนว่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ก็เลยเรื่องเหตุตรงนี้ก็เลยเปิดรับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาใหม่ประเภทโควต้าทั่วไปประจำปีการศึกษา2570นะคะก็จะเปิดในระดับปวช.เนี่ยปวช.เปิดถึง11สาขานะคะมันจะครอบคลุมสายช่างแล้วก็เทคโนโลยีที่หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นช่างยนต์ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แมคคาทรอนิกส์แล้วก็หุ่นยนต์รวมถึงเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็โลจิสติกนะอันนี้คือระดับปวช.นะ11สาขาส่วนระดับปวส.นั้นเปิดถึง14สาขาเลยทีเดียวนะทั้งระบบปกติแล้วก็ระบบทวิภาคีด้วย14วิชาหรือว่า14สาขาวิชานั้นเขาจะรับทั้งผู้ที่จบปวช.แล้วก็ผู้ที่จบม.6 นะก็จะมีสาขาที่เรียกว่าตอบโจทย์ในตลาดปัจจุบันนี้มากๆนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมยุคใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โลจิสติกแล้วก็ซัพพลายเชนนะรวมถึงธุรกิจการบินนะคะซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะบรรดาน้องๆนั้นผู้สมัครนั้นง่ายๆมากเลยนะคือแค่มีเกรดเฉลี่ยสะสมใน4ภาคเรียนขึ้นไปเนี่ยไม่น้อยกว่า 2.0 ก็สามารถมาสมัครได้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็มาสมัครเรียนได้ใน3ช่องทางก็คือสมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ในวันแล้วก็เวลาราชการนะคะแนวทางที่2ช่องทางที่2ก็คือสมัครผ่านสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admission ที่ .cmtc.ac.th นะคะหรือช่องทางที่3ก็คือสมัครทางไปรษณีย์นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะที่โทรศัพท์หมายเลข0532177087หรือว่าดูรายละเอียดได้ที่ www.cmtc.ac.th นะคะวิทยาลัยเชียงใหม่นะสร้างคนสร้างอาชีพสร้างอนาคตนะคะก็ไปสมัครกันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละ
1: ค่ะก
0: ็ดู
1: ไปที่ทางฝ่ายที่เป็นทางฝ่ายค้านบ้างไหมคุณแสงระวีวันนี้ก็เห็นทางทั้งท่านร้อยเอกธรรมนัสคุณชัยชนะเองก็ออกมาหรือแม้กระทั่งของพรรคประชาธิปัตย์เองก็แอคชั่นเรื่องของน้ำท่วมเรียกว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือหรือแม้กระทั่งคุณเท้งเองวันนี้ก็เห็นไปที่ต่างจังหวัดนะคะไปช่วยเหลือต่างจังหวัดมาที่ร้อยเอกธรรมนัสก่อนคนนี้ก็ต้องบอกว่าตอนช่วงหาดใหญ่นี่เป็นแมนออฟเดอะแมทพอสมควรนะไปลุยน้ำที่โน่นรอบนี้อาจจะสวมหมวกของหัวหน้าพรรคกล้าทำก็พร้อมด้วยส.ส.แล้วก็สมาชิกพรรคนี่แหละลงพื้นที่นะคะไปช่วยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมก็มีไปเปิดโรงครัวแล้วก็ศูนย์รับบริจาคอาหารแห้งนะคะโดยพรรคก้าวธรรมและมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยได้จัดเตรียมโรงครัวข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็สิ่งของจำเป็นเพื่อประกอบอาหารและรวบรวมสิ่งของสำหรับส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งกรุงเทพและก็ปริมณฑลรวมถึงจังหวัดนครนายกด้วยโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ค่ะ27กันยายนเป็นต้นไปแล้วก็ระดมส.ส.สมาชิกพรรคและก็ทีมงานในพื้นที่ร่วมสำรวจความต้องการและนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยคุณธรรมนัสก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนพระก้าธรรมแล้วก็มูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าก็เลยต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันก็เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการในช่วงที่ยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะก็เข้าไปช่วยเหลือให้เร็วที่สุดโดยมีการเตรียมโรงครัวข้าวสารไว้แล้วก็จะส่งต่อถึงมือประชาชนการช่วยเหลือเนี่ยไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียมอาหารเท่านั้นนะยังมีการประสานงานส.ส.และทีมงานในแต่ละพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนจะส่งสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะก็ช่วยเหลือเพื่อที่จะกระจายไปถึงประชาชนที่รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดอ่ะก็เรียกว่าคนละไม้คนละมือแหละไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลตอนนี้ประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็ต้องระดมสรรพกำลังกันหน่อยนะคะ
0: ค่ะส่วนวันนี้อีกท่านหนึ่งนะคะท่านรองยศนัน
1: ท์
0: วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.วันนี้อาจารย์ก็ลงพื้นที่กับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังหรือว่าสรจ.เนี่ยนะคะไปคือที่เนี่ยที่ลาดกระบังเนี่ยคือเขาเปิดศูนย์พักพิงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นจุดใหญ่อยู่เหมือนกันนะลงพื้นที่ไปด้วยกันนะคะไปดูจับสภาพการเป็นอยู่อะไรพวกนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือนะคะทางอาจารย์ก็บอกว่าได้เข้ามาในพื้นที่ซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์บัญชาการสถานการณ์เนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยที่ศูนย์นี้เนี่ยจะมีผู้ประสบภัยเข้ามาพักพิงเนี่ยอยู่ประมาณ400กว่าคนแล้วก็เยอะอยู่เหมือนกันนะ400กว่าคนนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คาดว่าในช่วงค่ำของวันนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มเป็น 1,500 คนเลยนะคะโดยทางศูนย์ที่ลาดกระบังเนี่ยเขาได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านอาหารน้ำดื่มแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมถึงมีทีมแพทย์เข้ามาดูแลผู้ป่วยติดเตียงจำนวน11รายนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเองเนี่ยตอนนี้ยังคงต้องการอาหารแบบปรุงสุกแล้วก็น้ำดื่มสะอาดซึ่งก็ได้เร่งประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ
1: คะ
0: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นั้นเขามีกำลังในการผลิตอาหารได้วันละ 1,000 กล่องนะ 1,000 กล่องนี่ถือว่าเยอะไหมอ่ะนะ
1: ไม่เยอะเท่าไหร่นะ
0: ไม่เยอะเท่าไหร่เนา
1: ะ
0: 1,000 กล่องนะคะส่วนการแก้ไขแห่งชาตินั้นสามารถผลิตได้วันละ 1,200 กล่องนะ
1: คะ
0: เดี๋ยวเห็นบอกว่านอกจากนี้ได้มีการเปิดจุดบริการเพิ่มเติมอีก6จุดในบริเวณใกล้เคียงกับการเคหะร่มเกล้านะ
1: คะ
0: เดี๋ยวจะมีการประสานไปที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อที่จะจัดตั้งโรงครัวเพิ่มเติ
1: ม
0: แล้วก็ต้องขอความร่วมมือ มหาวิทยาลัยใกล้เคียงด้วยนะให้ช่วยประกอบอาหารปรุงสุกส่งมาสมทบอีกนะเพราะว่าก็3มื้อต้องทานอาหารกัน3มื้อนะคะ
1: อาหารแล้วก็น้ำสะอาดนี่แหละยังคงเป็นที่ต้องการของประชาชนสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าวันนี้เห็นรายงานข่าวสถานการณ์ของแฟลตคลองจันเนี่ยคุณแสงระวีในช่วงเย็นนี้ก็ยังน้ำก็ยังสูงอยู่ในระดับ 1.5 เมตรเลยทีเดียวนะคะ
0: ฝนมันยังตกอยู่ตลอดหรือเปล่า
1: ฝนก็ยังอาจจะโปรยๆ อยู่ต่อเนื่องทางนู้นเขาก็บอกว่ามีฝนตกลงมาเหมือนกันก็ยังประชาชนก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากที่เห็นภาพเนี่ยเรียกว่าโซนนั้นเนี่ยหนักจริงๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแฟลตที่14เนี่ยตกอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดอย่างรุนแรงจะต้องจนต้องนำภาชนะมารองน้ำฝนนะคะรวมถึงจำเป็นต้องลงไปตักน้ำที่ท่วมขังเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันโอ้ไม่ต้องลองจินตนาการดูว่าห้องน้ำห้องท่าจะเป็นยังไงลำบากนะเพราะว่าอย่างที่เมื่อเช้าท่านนายกลงพื้นที่แถวประชาชื่นไหมคะถ้าดิฉันจำไม่ผิดก็มีการร้องขอท่านนายกร้องขอเรื่องห้องนงห้องน้ำด้วยใช่ไหมคุณแสงระวีที่เดือดร้อนลำบากคือพอกินเข้าไปแล้วก็ปวดท้องหรือว่าปวดฉี่อีกเนี่ยมันลำบากจริงด้วยสภาพสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่เองก็เรียกว่าน้ำเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่อยู่แถวเพชรบุรีอโศกเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างที่จะน้ำท่วมสูงเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะติดขนาบกับคลองแสนแสบก็ตามแต่ว่าน้ำก็ยังท่วมขังสูงแล้วก็รถจอดเสียกันเยอะแต่ว่าเช้านี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฝนหยุดไปก็เรียกว่าตื่นมาเนี่ยน้ำแห้งแล้วก็เรียกว่าทันท่วงทีเหมือนกันค่ะ
0: นี่แหละดูทางด้านของเศรษฐกิจกันหน่อยนะเห็นในส่วนของทางเศรษฐกิจเขาก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่นะ
1: ค
0: ือทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลเนี่ยนะคะบอกว่าก็มีการส่งกำลังใจไปยังประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรวมถึงแรงงานที่รับผลกระทบก็เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นลำดับแรกในส่วนภาคอุตสาหกรรมนั้นสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยแน่นอนค่ะว่ามันอาจจะส่งผลต่อความต่อเนื่องของการผลิตแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการเดินทางของแรงงานแล้วก็การขนส่งแล้วก็ส่งมอบสินค้าไปจนถึงเครื่องจักรระบบไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะคะก็ขอให้ผู้ประกอบการนั้นได้ประเมินความเสี่ยงแล้วก็เตรียมความพร้อมใน5ด้านสำคัญอันแรกคือความปลอดภัยของบุคลากรและสถานประกอบการนะคะอันที่2คือความต่อเนื่องทางธุรกิจคือการเตรียมแผนรองรับกรณีการผลิตอะไรพวกนี
1: ้
0: หร
1: ือ
0: ขนส่งที่มันหยุดชะงักอะไรพวกนี้เนี่ยนะ
1: คะ
0: อันที่3คือการบริหารความเสี่ยงนะของซัพพลายเชนคือประเมินความพร้อมของวัตถุดิบการส่งมอบสินค้าเส้นทางขนส่งคือต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จะออกไปขนส่งนั่นแหละอันที่4คือการดูแลแรงงานอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์นะคะพิจารณาเรื่องของการปรับเวลารูปแบบการทำงานอะไรอย่างนี้อาจจะ work from home นี้ก็ได้แล้วก็แนวทางที่5คือการฟื้นฟูและกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็คือหลังจากน้ำลดไปแล้วเนี่ยมาประเมินความเสียหายกันหน่
1: อ
0: ยแล้วก็มาจัดลำดับการฟื้นฟูเยียวยาจะต้องอะไรกอดหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: ค่ะอ่ะสลับมาที่ข่าวสารดีๆก่อนที่จะหมดเวลาของรายการคุณแสงระวีวันนี้น้องเนเน่นะคะเนเน่รอยัลนะคะ
0: กลับมาได้ใช่ไหมคะ
1: กลับมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตแล้วหลังคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์2026นี่แหละนะคะก็เดินทางก็โดยมีแฟนคลับนะคะแล้วก็สื่อมวลชนจำนวนมากเลยไปรอต้อนรับกันเรียกว่าแน่นสนามบินเลยทีเดียวแต่ที่สำคัญก็คือคุณยายวัย89ปีคุณยายของน้องเนเน่เนี่ยเดินทางจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไปรอรับหลานสาวถึงสนามบินเช่นเดียวกันโดยเมื่อมาถึงเนี่ยทั้งคุณยายคุณหลานก็โผล่เข้ากอดกันด้วยความดีใจเลยเขาเรียกว่าเป็นภาพแห่งความผูกพันของหลานสาวกับคุณยายนะเพราะว่าคุณยายก็บอกว่าไม่ได้เจอหลานมานานแล้วเพราะว่าหลานก็มีภารกิจที่จะต้องเดี๋ยวเดินทางก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันนะ
0: คะ
1: แต่ว่าก็คุณยายบอกว่าส่งกำลังใจให้ตลอดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อหลานได้แชมป์จากเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ย ก็จะนำคณะมโนรานะคะไปรำแก้บนที
0: ่แก้บน
1: ที่บ้านที่อำเภอชะอวดด้วยนะคะโ
0: อ
1: ้ขอคุณยายนี่ติดต่อคณะมโนราไว้เรียบร้อยแล้วที่จะไปรำแก้บนในช่วงต้นปีหน้าฉลองความสำเร็จให้หลานสาวที่สามารถไปคว้าแชมป์ในระดับโลกได้อย่างสำเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นความประทับใจของทั้งคนภูเก็ตคนนครคนไทยทั้งประเทศนั่นแหละนะคะ
0: คนไทยทั้งประเทศเลยต้องสร้างชื่อเสียงให้จริงๆนะคะแล้วก็อีกที่จะต้องสร้างชื่อเสียงให้ก็คือในเรื่องของเอเชียนเกม
1: อ๋อ
0: สิริ
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องบอกเลยทีเดียวว่าเราก็โหได้มากี่เหรียญแล้วเมื่อวานที่ฟังรู้สึกจะ8เหรียญทองแล้วนะ
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของทางคุณก้องศักดิ์ยอดมณีนะผู้ว่ากกท.เนี่ยบอกเหมือนกันว่าคือยังเชื่อมั่นว่าทัพเอเชียนเกมไทยนั้นยังได้ลุ้น15เหรียญทองนะคือเขาตั้งเป้าไว้15เหรียญทองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือบอกว่าตอนนี้มันยังมีโอกาสอีกหลายชนิดกีฬานะในช่วงที่เหลืออยู่นะ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะมีหลายอย่างที่อาจจะพลาดไปอย่างน่าเสียดายนะ
1: ค่ะจะเทพบิวนี่คว้าเหรียญทองแล้วนี่200เมตรใช่ไหมคะ
0: ใช่ๆอันนี้น่าจะเป็นเหรียญที่9แล้วหรือเปล่าเพราะว่า100เมตรเนี่ยเขาได้มาแล้วใช่ไหมคุณบิวภูริพลบุญสอนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหนุ่มลมกดอนาคตไกลเยอะทีเดียวนะ
1: ท
0: ุ
1: กสถิติทุกปีเลยนะ
0: แล้ววิ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นลมกดที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกแล้วล่ะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะ
0: คุณก้องศักดิ์บอกว่าเหรียญรางวัลครั้งนี้มีหลายชนิดกีฬาที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะได
1: ้ค่ะ
0: หลายชนิดกีฬาก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญมาได้ในรอบหลายปีไม่ว่าจะเป็นขี่ม้านะแล้วก็มีศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือแม้กระทั่งกีฬานะอันนี้คือที่อย่างที่เราคว้ามาได้นะแล้วก็กระจายไปหลายชนิดกีฬาด้วยเหมือนกันนะคะก็รอลุ้นกัน
1: ค่ะก็เรียกว่าปิดท้ายด้วยข่าวสารดีๆให้ชื่นใจบ้างเพราะว่าตลอดรายการนี้เรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวเลยก็หนักหน่วงเครียดนะคะแต่ว่าเนี่ยอยู่บ้านก็เปิดทีวีดูเอเชียนเกมได้เอาละค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยอินเดียและเนปาลกำลังเผชิญฝนตกหนักและพายุพัดถล่มส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย63รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปกว่านี้และขอบพระคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งข้าวปลาอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาวันที่ 29 กันยายน 2569 ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำเข้ากล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ
3: ์ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: ทุกวันหนึ่ง
3: ละวันวันจันทร์และอังคารกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิการจิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูล และระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
4: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ทุกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งไปยังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บอสแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพและซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังทหารประสานงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้สั่งการให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงเข้าพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงโดยจะดำเนินการอพยพผู้ที่มีความพร้อมก่อนจากนั้นจึงอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทีมแพทย์มาประจำการในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนและทุกที่ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสถานการณ์ในระยะต่อไปหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยทหารได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนและย้ำว่ากองทัพยังขยายการช่วยเหลือดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสั่งการทุกเหล่าทัพระดมสรรพกำลังสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งรัดการสนับสนุนและการเบิกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง
6: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรลงพื้น

0: ด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทางราง
1: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะพร้อมสำรวจบรรยากาศการเดินทางทางอากาศณท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชันเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชันเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วสามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนภศรแก้วคำรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งจุดนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านพร้อมกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งได้เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะที่ทหารและตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทาง

0: ำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงเพื่อเร่งการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดรวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแดงรวมถึงถนนเส้นลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 20-50 ซมรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่หลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องปริมาณฝนสูงถึง300-500มิลลิเมตรเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ300-500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่กรมชลประทานจึงติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติ ัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐอยู่ในระดับรุนแรงโดยมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายรวมถึงแม่น้ำคงคาที่ระดับน้ำสูงเกินระดับอันตรายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่นเอกลักษณ์แดนทักษิณถิ่นด้ามขวานเป็นภูมิรู้ภูมิธรรมความเชี่ยวชาญคือวิถีการงานสืบสานมาคือความดีความงามตามวิสัยคือศักดิ์ศรีคือน้ำใจเลอล้ำค่าคือความรักคือพลังแห่งศรัทธาร่วมประสานพัฒนาอีกเนิ่นนานจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปริทัศน์วัฒนธรรมผลิตรายการโดยอาสมวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
1: ์ณถิ่นท่าศาลาแดนนั้น
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปริทัศน์วัฒนธรรมค่ะวันนี้ดิฉันวิลาวันวิชัยดิษฐ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่ภาคใต้ของเราถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ของประเทศที่โชคดีมากเลยเพราะว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางทะเลหรือว่าจะเป็นแนวป่าแนวภูเขาเนี่ยเรามี
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการปัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เร็ว
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนมีปริมาณฝนสะสม4วันประมาณ300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมในพื้นที่8จังหวัดและเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพทั้งการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำการพร่องน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำจะไหลลงมารวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญโดยจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำส่วนขุนด่านปราการชนหน่วงและชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณต้นน้ำบริหารจัดการน้ำที่เกิดนฤบดินทรจินดาสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากห้วยสมงได้ทั้งหมดขณะที่น้ำจากแควหนุมานใส่น้อยใส่ใหญ่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้หน่วงน้ำจะไหลมารวมกับน้ำจากคลองพระปรุงซึ่งบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดสระแก้วบริเวณคลองพระสะทึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจังหวัดฉะเชิงเทราบริหารเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดพร้อมควบคุมระดับน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจังหวัดชลบุรีบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโยธร เร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองจังหวัดระยองใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำหน่วงและชะลออย่างเต็มที่จังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระแก้วและอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำคลองวังตะนงดและจังหวัดตราดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยกบานระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองติดยาพันยางเทียน

0: ายงาน
1: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งขนย้ายปศุสัตว์ของเกษตรกรศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้นขณะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมบรรจุถุงยังชีพณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเตรียมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่บางนาวิลล่าตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ขนกระสอบทรายรวมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ได้นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวณบ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกรมปศุสัตว์บูรณาการมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงเรือช่วยเหลืออพยพสุกร650ตัวในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว
2: กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะกันบูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอพยพขนย้ายสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่ที่2บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเนื่องจากในพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือลำเลียงสุกรจำนวน650ตัวออกมาจากพื้นที่ประสบภัยอย่างระมัดระวังซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถขนย้ายสุกรทั้งหมดออกมายังจุดปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์สร้างสุขพม.และครัวกลางช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครประชุมวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากนั้นลงพื้นที่ณวัดบางเตยถนนนวมินทร์สุขาภิบาล1ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมครัวกลางปรุงอาหารสุกเพื่อ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.โทร130บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมป่าไม้สนธิกำลังร่วมกับจัง

0: ร้อนให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลางดเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องจนถึงวันที่29กันยายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจึงขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยจากเดิมที่กำหนดไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 นวันที่27กันยายน2569ขยายต่อเนื่องจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและเลือกใช้เส้นทางนพศรแก้วคำรายงาน
0: บริษัทไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็ว
2: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์ไทยบางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญจึงปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วสุพรรณบุรีบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิและราชบุรีซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสินของได้ตามปกติหากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสินของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสินของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.thหรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @ Thailand Post โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนสร้างคอนเทนต์เล่นน้ำท่วมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและสัมผัสโรคพร้อมแนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กไม่ให้เล่นน้ำตามลำพัง
1: นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คอนเทนต์กิจกรรมเล่นน้ำท่วมต่างๆเช่นนำรถจักรยานยนต์มาลากจูงอ่างที่มีคนนั่งไปตามถนนที่มีน้ำท่วมขังหรือนั่งนอนแช่น้ำท่วมว่าการกระทำดังกล่าวอาจต้องการสร้างรอยยิ้มหรือคลายเครียดแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการลากอ่างไปบนถนนที่มีน้ำท่วมขังมีโอกาสคว่ำหรือชนเข้ากับสิ่งกีดขวางตกท่อระบายน้ำหลุมบ่อใต้น้ำขณะที่การตั้งโต๊ะนั่งริมถนนนอนริมฟุตบาทหรือการที่เด็กๆลงเล่นน้ำกลางถนนที่มีรถสัญจรผ่านอาจถูกรถชนรวมไปถึงกรณีการรวมตัวกันไปเล่นน้ำท่วมที่ใกล้แหล่งน้ำเสี่ยงเกิดเหตุจมน้ำสูงที่ผ่านมาพบเกิดเหตุเด็กจมน้ำจากการเล่นน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้การแช่น้ำท่วมยังมีความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสโรคอุจจาระร่วงโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังเชื้อราน้ำกัดเท้าท่านนี้ขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงน้ำท่วมห้ามปล่อยให้เด็กออกไปเล่นน้ำตามลำพังหรือปล่อยให้ลงไปเล่นน้ำบนถนนเด็ดขาดเพราะอันตรายถึงชีวิต สำหรับแนวทางปฏิบัติให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำหากจำเป็นต้องลุย

0: ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหากมีแผลที่เท้าควรปิดพลาสเตอร์ปิดแผลที่กันน้ำให้สนิทหลังลุยน้ำควรรีบล้างเท้าหรืออาบน้ำชำระร่างกายทันทีนะหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิทธิพลของพายุนอร์ทอีสเตอร์ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากเหตุต้นไม้ล้มทับในเขตบรุกลินนครนิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารบ้านเรือนเกือบ 80,000 แห่งใน6รัฐไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานโลแกนในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์มีการยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม171เที่ยวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอาจเผชิญน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงหลายระรอกในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่นางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าบางพื้นที่อาจมีคลื่นสูงถึง6เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้ชายฝั่งหรือดำเนินกิจกรรมทางน้ำสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์เริ่มลงประชามติในวันนี้เพื่อตัดสินว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารมากขึ้นหรือไม่ซึ่งหากประชามติผ่านความเห็นชอบสวิตเซอร์แลนด์จะไม่สามารถร่วมมือทางทหารกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หรือพันธมิตรทางทหารกลุ่มอื่นเว้นแต่ประเทศถูกโจมตีนอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้เฉพาะมาตรการที่สหประชาชาติเห็นชอบด้านพรรคประชาชนสวิตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าการคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามในยูเครนทำให้สวิตเซอร์แลนด์สูญเสียความเป็นกลางและกระทบต่อบทบาทในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งบนเวทีโลกอย่างไรก็ตามผลสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่าร้อยละ68ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้าย8คนใช้ปืนไรเฟิลยิงใส่ผู้คนภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งทางตะวันตกของนครโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต17รายและได้รับบาดเจ็บอีก15รายโดยคนร้ายทำการค้นตัวและขโมยโทรศัพท์มือถือของเหยื่อบางรายพร้อมเผารถยนต์2คันก่อนหลบหนีซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุและระดมเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการก่อคดีฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมเฉลี่ยวันละประมาณ60รายขณะที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลแอฟริกาใต้ส่งทหารเข้าช่วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีเหตุรุนแรงบ่อยครั้งในนครโจฮันเนสเบิร์กต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนยังคงโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญทองที่2ของภูริพลในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญเงินเป็นของนักวิ่งจากจีนทำเวลาไป 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 20.56 วินาทีการแข่งขันคู่ราดรอบรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมชายพีทคุณาทิพย์เยี่ยอ้นที่เอาชนะคู่แข่งจากอินเดียมาได้ลงสนามพบกับคู่แข่งจากทาจิกิสถาน

0: ฐานก่อนสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายไป0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารพลิกสถานการณ์หลังเสียเกมแรกก่อนเร่งเอาชนะอึ้งกาลองอังกุสจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ56ปีของทีมชาติไทยตั้งแต่ปี1970โดยเกมต่อไปวิวกุลวุฒิจะไปพบกับอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:30 นาทีส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สู้เต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ส่งผลให้เมรัชนกยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุทธนาภักดิ์อูบทองจับคู่กับเจนเชิญนิสาสุดใจประภารัตพ่ายให้กับยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวันไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม18-21และ14-21จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเช่นกันการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยที่ชนะฟิลิปปินส์มา2-0เซตลงสนามรอบแบ่งกลุ่ม A แมตช์ที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นไป2-1เซต15-9 16-17 และ15-9 เก็บชัยชนะ2แมตช์รวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ได้สำเร็จการแข่งขันมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะนิกินาอุตตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทัพกำปั้นไทยโดยโฟกัสณัฐนิชาเตรียมดวลกำปั้นกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนนี้ส่วนการแข่งขันมวยสากลในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งพ่ายให้กับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันไป0-5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบคัดเลือกกลุ่ม B ทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ก่อนชนะไปได้3-2เซต25-23 20-25 25-23 23-25 และ25-23 ประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของทีมชาติไทยว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งไม่เพียงแค่จำนวนเหรียญรางวัลแต่พัฒนาการและสถิติต่างๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่ยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนและพร้อมต่อยอดสู่เวทีโอลิมปิกเกมโดยกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบช่วยยกระดับความฟิตและความสมบูรณ์ของร่างกายนักกีฬาจนพิสูจน์ให้ทุกสมาคมเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับช่วงครึ่งทางที่เหลือนักกีฬาไทยยังมีโปรแกรมลงชิงชัยและได้ลุ้นเหรียญทองอีกหลายประเภทซึ่งกกท.ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำผลงานบรรลุเป้าหมาย15เหรียญทองได้อย่างแน่นอนสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6ของตารางมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี114เหรียญทองอันดับ2เป็นญี่ปุ่นมี33เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี18เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
3: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความ

0: ดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีล นำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้มาท่ามกลางพายุฝนน้ำท่วมหนักในกทม.จังหวัดใกล้เคียงพายุฝนระดับประเทศที่ต้องมาวิเคราะห์คุณวิกรมกรมดิษฐ์กลับจากการไปตระเวนทั้งจีนทั้งยุโรปทั้งเนี่ยสิงคโปร์ล่าสุดเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้กลับมาวิ่งตู้มไปเขาใหญ่เลยหนีฝนไปแล้วก็นี่สถานการณ์ล่าสุดต้องไปตรวจกับคุณวิกรมสวัสดีครับเฮียวิกรมครับสวัสดีครับเฮีย
2: สวัสดีครับเฮียยุ่นครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่าน
1: คุณชัชชาบอกทุกคลองเต็มหมดเนี่ยทุกคลองแสนแสบเอ่ยนวมินทั้งหมดเต็มหมดฉะนั้นมันไม่มีที่ระบาย
2: อ่าฮะ
1: อันนี้คือปัญหาใหญ่ว่าถ้าคลองมันเต็มเนี่ยมัน

0: ก็ตั้งรับอย่างเดียวรอฝนอยู่นี่ยังไม่ยังดีว่าไม่มีน้ำเหนือมันหนุนนะยังไม่มียังไม่มีน้ำเหนือถ้ามาหนุนแล้วก็มันก็จะยุ่งกว่านี้อันนี้คือวิกฤตของเมืองหลวงเราเลยนะคุณวิกรม
1: ครับเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นแอ่งใช่ไหมข้อหนึ่งผมว่าอย่างน้อยตอนนี้ถ้าเกิดทายไม่ผิดเนี่ยก็จะประมาณสัก300ตารางกิโลเมตรขึ้นไป อยู่ใน เรียกว่ามันเป็นกระทะแอ่งกระทะอ่ะฉะนั้นคำว่าแอ่งกระทะเนี่ยมันจะต้องใช้อากาศเรื่องการระบายน้ำออกแล้วก็การระบายน้ำออกถ้ามันตกมาเยอะขนาดเนี้ยไอ้ปั๊มต่างๆที่ทางกทม.เขาก็ตั้งไว้นะตั้งไม่เยอะเลยเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์เนี่ยก็ต้องปั๊มเข้าไปตามคลองต่าง
0: ๆ
1: คราวนี้พอปั๊มเข้าไปในคลองต่างๆเนี่ยไอ้คลองนั้นมันรับไม่ทันละมันก็จะเออเข้าไปตามที่ต่าง
0: ๆ
1: ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเอออย่างนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าตอนนี้จะทำยังไงที่จะมีการขับไอ้น้ำทะเลอ่ะออกไปให้มากที่สุดในลุ่มแม่น้ำในตัวของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะตอนนี้ทั้งกรุงเทพเนี่ยก็ต้องอาศัยอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลัก
0: ใช
1: ่แล้ววันนี้ก็จะต้องมีการเอาไอ้น้ำที่กำลังจะเข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพเนี่ยให้ระบายออกไปคลองเรามีคลองสารพัดคลองที่จะระบายเข้าไปแม่น้ำบางปะกงเอ้ยแม่น้ำท่าจีนเอ่ยหรือพวกคลองเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องไปคิดถึงการระบายตอนเหนือของก่อนจะเข้ามากทม.แล้วในกทม.เนี่ยก็ต้องพยายามที่จะผลักดันเอาน้ำที่กำลังแช่อยู่เนี่ยเอาออกเข้าไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะต้องออกไปสู่อ่าวไทยคราวนี้ไอ้ตรงเนี้ยทั้งหมดมันเนี่ยเราจะทำยังไงเอ่ย
0: ใช่
1: นะตรงนี้ก็ต้องมีพวกเขาก่อนเราก็เห็นมีเอาเรือใช่ไหม
0: ใช
1: ่เอามาขับเป็นทอดไปเพื่อให้เกิดการไหลนะฮะของแม่น้ำเจ้าพระยาฉะนั้นตอนนี้มันฉุกระหุกนะฮะอย่างที่กำลังเกิดเนี่ยก็ต้องทำเท่าที่เรามีอุปกรณ์เท่าที่เรามีคนแล้วที่สำคัญก็ต้องทำอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับโดยเฉพาะน้ำเหนือที่จะเข้ามาตอนนี้เนี่ยเราต้องกระจายน้ำออกไปเป็นก้างปลาอย่างกับที่เราคุยกันที่เราคุยกันที่เมืองการเนี่ยที่เมืองการเนี่ยมันก้างปลาออกไปต้องทั้งหมดน่าจะ7จังหวัดเนี่ยหรือ6จังหวัดเนี่ยแหละก็เท่ากับว่าน้ำในแม่น้ำเรียกว่าแม่กองเนี่ยมันก็จะไม่เยอะใช่ไหมฮะเพราะมันถูกกระจายออกไปในหลักการเดียวกันเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้พวกประตูน้ำต่างๆที่แม่น้ำเจ้าพระยามีเพื่อระบายออกไปข้าง
0: ๆ
1: ที่เป็นก้างปลาเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องเปิดให้หมดแล้วก็ปล่อยให้น้ำพวกนั้นออกไปซึ่งการที่น้ำตรงนั้นออกไปเนี่ยก็ต้องไปบริหารตามพวกคลองซอยต่างๆว่าเอาไปให้ไกลที่สุดนะตรงไหนที่ยังแห้งหรือยังไม่ได้น้ำท่วมก็ปล่อยออกไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นการลดจำนวนน้ำที่จะไหลเข้ามากรุงเทพเนี่ยให้ลดลงแล้วในขณะเดียวกันน้ำที่ตรงในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่ว่าก็ต้องพยายามดันออกไปสู่ทะเลถ้าเราสามารถที่จะดันออกไปสู่ทะเลได้แล้วเราก็เอาพวกคลองต่างๆในกรุงเทพเนี่ยปั๊มออกไปมันก็คงอาจจะทุเลาไปได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดฝนมันตกมาอีกเนี่ยพอผมดูถ้าตอนนี้มันเงียบเนี่ยน่ากลัว
0: เงียบน่ากลัว
1: นะน่ากลัวเพราะว่ามันเท่ากับว่าน้ำในบรรยากาศเนี่ยมันอาจจะตกมาแบบไม่ไปที่ไหนแล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้มาทั้งประเทศเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่จังหวัดรอบๆก็โดนแล้วก็เหนือออีสานใต้ตะวันออกก็เจอหมดนะ
1: เออ
0: มันคือเกือบทั้งประเทศมึงมีการเตือนเมื่อ 2-3 วันก่อน70จังหวัดทั่วประเทศนี
1: ่
0: เราไม่เคยเจอนะลักษณะเตือนน้ำท่วม70จังหวัดเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุกทม.ปภ.เนี่ยสธน.เนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง

0: น้ำเนี่ยมันคือการท้าทายต้องจัดระบบใหม่คุณวิกรมต้องคิดว่าเราต้องตั้งหลักใหม่ยังไงไหมเนี่ยเรื่องนี
1: ้เรามีโมเดลเมืองการที่เราคุยกันมาตลอดใช่ไหม
0: ใช
1: ่เอาเดี๋ยวลองคุณสุริชัยลองเช็คดูที่เมืองการเนี่ยตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างอ่ะผมเชื่อว่าเมืองการไม่มีปัญหา
0: เออ
1: ไม่มีปัญหาอย่างทุกอย่างที่เรากำลังคุยกันนี้แม้แต่น้อยวันนี้ฝนจะตกที่เมืองการเนี่ยหนักขนาดอาจจะเป็นสักเท่าไหร่ละ500-800มิลนะผมว่าตกทั้งจังหวัดเมืองการเนี่ยผมว่าเมืองการเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะของแห่งหนึ่งเลยของโลกคุยโม้หน่อยนะเพราะเป็นคนเมืองการ
0: ใช่
1: แล้วผมก็เห็นพวกนี้มาตั้งแต่เด็กในเขาขุดคลองอะคลองเนี่ยขุดเนี่ยตัดบ้านผมไปตั้งครึ่งบ้านเนี่ยที่เมืองการก็คือว่าทำไมเอ่ยเขามีปริมาตรผมตอนนี้ไม่ทราบว่าที่เขื่อนเมืองการนี่มันมีน้ำสักเท่าไหร่
0: เดี๋ยวผมจะให้ AI เช็คหน่อยสวัสดีครับอาจารย์ A
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัย
0: ผมกำลังคุยกับคุณวิกรมกรม
2: บัณฑิต
0: เรากำลังพูดถึงเมืองกาญจนบุรีเรื่องน้ำท่วมตอนนี้อยากให้เช็คดูว่าเขื่อนที่เมืองกาญจนบุรีสถานการณ์น้ำท่วมกาญจนบุรีเป็นอย่างไรคุณวิกรมเป็นคนกาญจนบุรีอยากจะอัปเดตกันหน่อยนะต้องเช็คให้หน่อยสิครับแล้วรายงานเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ได้เลยครับขอเช็คก่อนนะครับ
1: ใช่ผมเนี่ยตอนเนี้ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยเมืองกาญมีเขื่อนอยู่2เขื่อนเขาสามารถที่จะรับน้ำได้คือ 26,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคำถามก็คือว่าณตอนเนี้ยที่เมืองกาญเนี่ยน้ำมันเต็มแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ 26,000 ล้าน
0: อาจารย์เอครับ
1: คิดว่าประมาณสักเท่าไหร่เอ่ยที่เต็ม
2: ครับถ้ารวม2เคลื่อนใหญ่ของการจันทบุรีความจุเต็มอยู่ที่ประมาณ 26,605 ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ก็ใช่
2: ตอนนี้รวมกันอยู่ที่ราว 89-90% ครับยังไม่เต็มยังมีพื้นที่รับน้ำอีกประมาณ 10% ประมาณนี้ครับ
0: แล้วสถานการณ์น้ำท่วมที่เมืองกาญจนบุรีเป็นยังไงเช้าวันนี้และเมื่อวานกับเช้าวันนี้ครับ
2: คุณสุทธิชัยครับ เมื่อวานกาญจนบุรีถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงฝนหนักมากมาเช้านี้ทางการขยายเตือนเฝ้าระวังเป็น8อำเภอเลยแนวฝนกำลังขยับมาทางภาคตะวันตกมีความเสี่ยงน้ำป่าและน้ำท่วมฉับพลันครับตอนนี้จึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: ตอนนี้น้ำที่ตกมาท่วมเนี่ยมันตกเข้าไปในท่วมในพื้นที่ที่มันต่ำถูกต้องไหมตกในที่ตรงที่พื้นที่ที่มันต่ำแต่ภาพรวมของเมืองการเนี่ยน้ำเหนือก็คือน้ำจากเขื่อนเนี่ยจะไม่มีที่จะเข้ามาส่งผลกระทบต่อแม่น้ำแม่กองนะถูกต้องไหมเอ่ย
2: ไม่ทั้งหมดครับคุณสุธิชัยน้ำท่วมจากฝนหนักในพื้นที่ต่ำเป็นอีกเรื่องแต่การระบายน้ำจากสองเขื่อนก็มีผลต่อระดับน้ำแม่กลองได
1: ้
2: ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่ามีการระบายฉุกเฉินจากเขื่อนครับสรุปคือเขื่อนเกี่ยวข้องกับแม่กลองแน่นอนแต่ตอนนี้ปัจจัยหลักคือฝนมากกว่าครับ
1: แล้วคลองระบายน้ำพวกที่จะระบายเป็นแบบก้างปลาออกไปจากแม่น้ำแม่กลองถ้าเกิดว่ามันมีน้ำลงมาเยอะมันสามารถจะระบายไปสู่อีก6จังหวัดไอ้ตรงนั้นจะช่วยทำให้น้ำในแม่น้ำแม่กองเนี่ยไม่ขึ้นมาท่วมนะทั้งตลอดสายเลยของแม่น้ำใช่ไหมเอ่ย
2: พูดแบบนั้นตรงๆไม่ได้ครับคุณสุธิชัยคลองระบายน้ำแบบก้างปลาช่วยผันน้ำออกไปได้จริงและลดภาระในแม่น้ำแม่กองได้บางส่วนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ท่วมตลอดสายพอถ้าน้ำมากพร้อมกับฝนหนักในพื้นที่คลองก็อาจรับไม่ไหวครับดังนั้นผมจะแนะนำให้พูดแบบระวังว่าช่วยแบ่งน้ำรบแรงกดดันได้แต่ไม่รับประกันว่าไม่ท่วมครับ
1: ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าที่เมืองการตกแบบกรุงเทพเนี่ย300มิลเนี่ยอาจารย์เอคิดว่าแม่น้ำแม่กองเนี่ยจะท่วมไม่เอ่ยครับ
2: ผมต้องบอกตรงๆว่าถ้าเจอฝนระดับ300มิลในช่วงสั้นๆแบบกรุงเทพความเสี่ยงน้ำท่วมสูงมากแต่จะล้นตลิ่งแม่กลองหรือเปล่ายังตบฟันธงไม่ได้เพราะต้องดูว่าฝนตกตรงไหนและกินพื้นที่กว้างแค่ไหนถ้าฝนครอบคลุมลุ่มน้ำแคนใหญ่แคนน้อยกว้างขวางน้ำจะลงเร็วขึ้นมากครับ
1: วันนี้ถ้าฝนตกที่จังหวัดกาญทั้งหมดเลย 10,000

0: 9,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ย300 มิลเนี่ยอาจารย์เอคิดว่ามันจะส่งผลกระทบเช่นอย่างที่เป็นอย่างในกรุงเทพไม่เอ่ย
1: ถ้าเป็น300 มิลลิเมตรครอบคลุม ทั้งจังหวัดกาญจนบุรีจริง ปริมาณ น้ำจะมหาศาลมาก คิดง่ายๆคือประมาณ 5.7 พันล้านลูกบาศก์เมตรแม้ส่วนหนึ่งจะซึมลงดินหรือถูกกักไว้แต่โดยสภาพภูเขาและลุ่มน้ำที่รวมน้ำเร็วผลกระทบจะหนักมากและลักษณะต่างจากกรุงเทพเพราะจะมีทั้งน้ำป่าน้ำหลาบและน้ำล้นตลิ่งพร้อมๆกันแบบนั้นจะรุนแรงกว่ามากครับแต่อย่าลืมว่านี่เป็นสถานการณ์สมมติที่ค่อยขั้นสุดโต่งและต้องใช้ความระมัดระวังครับ
0: ก็ต้องให้มันสุดโต่งหน่อยเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันจะมีปัญหายังไงวันนี้อาจารย์เอบอกว่าเรามีน้ำที่มีแคปาซิตี้อยู่ 26,000 ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมแล้วตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณ 2,000 กว่าล้านใช่ไหม 10% เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยถ้าฝนตกทั้งจังหวัดเลยเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยไปตกอยู่บนอ่างและอีกส่วนหนึ่งก็จะตกมาอยู่รอบๆเนี่ยใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยเมืองการเนี่ยมันมีตัวที่จะฝนตกมาตอนเหนือเนี่ยมันจะหยุดอยู่ที่อ่างที่บริเวณนั้นและยังมีมีเขื่อนท่าทุ่งนาก็ดีมีเขื่อนที่ท่าม่วงก็ดีหรือมีพวกคลองระบายน้ำตลอดลงมาเลยเนี่ยตลอดทางมาไปอีก6จังหวัดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยลงจากการน้ำท่วมจากปัญหาของแม่น้ำแม่กองจะยกตัวขึ้นและจะท่วมเนี่ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็นไปเรื่องที่ยากในความเห็นผมนะเพราะว่าผมมองว่าการที่มีเขื่อนกันไปส่วนหนึ่งแล้วนะผมว่าอย่างน้อยก็ 40-50% แล้วก็ยังมีทางพวกคลองก้างปลาที่จะกระจายไปอีก6จังหวัดเนี่ยผมมองว่าแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะเป็นแม่น้ำที่ถ้าเกิดฝนตกออกมาเนี่ย300 มิลในปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาเช่นจังหวัดที่อื่นในประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะมีเลยแล้วก็ผมก็เชื่อว่าและผมก็เชื่อว่าพื้นฐานของที่เมืองการมีในระบบเขื่อนในระบบคลองก้างปลานะแล้วก็ในระบบของการบริหารจัดการของแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะดีที่สุดในประเทศนี้และในภูมิภาคนี้ด้วยฉะนั้นผมก็เลยมองว่าที่ผมพูดอย่างเงี้ยก็หมายว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราได้เห็นว่าตอนเนี้ยมันเกิดปัญหาของน้ำท่วมจริงๆเนี่ยที่หนักอย่างนี้แต่เมืองการเนี่ยจะได้รับผลกระทบไม่มากเท่ากับในจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะที่กรุงเทพ
1: ผมขอแย้งตรงจุดสำคัญจุดหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ระบบแม่กลองมีชั้นป้องกันหลายจริงแต่ถ้าสมมติฝนตก300 มิลทั่ว 19,000 ตารางกิโลเมตรนั่นคือปริมาณมหาศาลที่ว่างในเขื่อน 2,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรช่วยได้แต่ไม่พอรับทั้งหมดและน้ำจำนวนมากจะตกท้ายเขื่อนที่เขื่อนกันไว้ไม่ได้แถมคลองชลประทานก็จะรับน้ำฝนในพื้นที่ของตัวเองด้วยดังนั้นผมเห็นด้วยขึ้นหนึ่งว่ามีระบบรับมือที่ดีกว่าหลายพื้นที่แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์สุดขั้วแบบนั้นก็ยังเสี่ยงน้ำท่วมอย่างรุนแรงได้อยู่ดีเพียงแต่เขื่อนและคงคายจะช่วยลดความรุนแรงลงได้บางมากครับ
2: แปลว่ายังเสี่ยงอยู่ถึงแม้ว่าจะช่วยได้พอสมควรคุณพิกรมก็เชื่ออย่างนั้นนะว่ามันต้องช่วยได้มากกว่าพื้นที่อื่นแหละเพียงแต่ว่าต้องมันมาสุดขั้วมันก็ยากใช่ไหม
1: ใช่ครับคุณสุธิชัยสรุปคือระบบเขื่อนและคลองช่วยลดแรงได้จริงเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นแต่ถ้าสถานการณ์สุดขั้วมากเช่นฝนหนักมากทั่วทั้งจังหวัดความเสี่ยงก็ยังสูงอยู
2: ่
1: เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงลงได้ระดับหนึ่งครับ
2: แต่ความเป็นจริงคือมันจะไม่ตกเท่ากันทั้งจังหวัดหรอกใช่ไหมไอ้300มิลเนี่ยมันก็จะไปลงบางจุดฉะนั้นมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันยังแห้งส่วนหนึ่งที่เปียกเยอะแล้วมันก็จะไหลมาเกลี่ยกันได้ไหมความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์เอ
1: ครับคุณสุธิชัยฝน300มิลเท่ากันทั้งจังหวัดแทบไม่เกิดขึ้นจริงความเป็นจริงมักตกเป็นหย่อมๆบางลุ่มน้ำหนักมากบางแห่งน้อยกว่าจึงยังมีพื้นที่รับน้ำและเวลาหน่วงช่วยเฉลี่ยแรงน้ำได้แต่ยังต้องระวังมากถ้ามันไปตกหนักกระจุกอยู่ในลุ่มน้ำย่อยหรือพื้นที่เขาต้นน้ำ สรุปคือคุณวิกรมมองถูกว่าความไม่เท่ากันของฝนช่วยแบ่งความเสี่ยงแต่ต้องจับตาว่าตกตรงไหนและตกนานแค่ไหนครับ
2: อืมครับผมคิดว่าคุณวิกรมในแง่ practical ในแง่ก่อนเฮ้ยวันนี้มันเห็นปัญหาใหญ่แล้วนะฉะนั้นคุณต้องคิดอะไรที่มันเป็น quick win ก่อนใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
2: คุณวิกรมพูดถึง quick win ใช่ไหมถ้ามี quick win นี่ต้องทำยังไงบ้างอ่ะคุณวิกรม
0: เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปทางอาจารย์เอให้จบก่อนแล้วค่อยมา quick win อาจารย์เอช่วยตอบผมหน่อยว่าตอนเนี้ยที่เรากำลังได้รับผลกระทบอยู่ที่ตอนนี้แล้วก็ทุกปีทุกปีหน้าฝนน้ำท่วมหน้าแล้งน้ำขาดเนี่ยเราไม่พูดถึงโมเดลเมืองการนะอาจารย์เอช่วยเสนอโมเดลอื่นที่ดีกว่าเมืองการมาบริหารมาทำไอ้ตรงนี้ให้เราพวกเราฟังได้ไหมว่าเอ๊ะมันมีโมเดลอะไรที่หนึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าอันสองที่ลงทุนน้อยกว่ามีไหมลองช่วยบอกมาให้หน่อยเพราะเรามีโมเดลที่ดีเรามีของดีอยู่ในบ้านเราทำไมเราไม่ใช้ทำไมเราไม่บูว่าไอ้ของที่ผมพูดมาเนี่ยมันดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือเปล่าหรืออาจารย์เนี่ยบอกเฮ้ยอาจจะมีไอ้ตรงนั้นตรงนี้ดีกว่าลองช่วยบอกมาว่ามีโมเดลอะไรที่จะทำให้นะเราไม่ท่วมอย่างทุกวันนี้และก็จะเป็นแบบเมืองการหรือดีกว่าเมืองการมันช่วยบอกมาสักสองสามโมเดลก็ได้ได้ไหมอาจารย์เอ
2: โอเคอาจารย์เอในโยนมาแล้วโยนมาแล้วอาจารย์เอ
1: ครับมีครับคุณสุทธิชัยผมจะเสนอ3โมเดลต่างประเทศที่น่าย้ายหยิบมา1คือเนเธอร์แลนด์ Room for the River ครับเขายอมเปิดพื้นที่ให้น้ำไปแทนที่จะกั้นอย่างเดียวอันนี้เข้ากับแนวคิดกระจายข้างของคุณวิกรมมากครับ2คือสิงคโปร์ ABC Waters เขาเชื่อมอ่างคลองเมืองให้ทำงานเป็นระบบเดียวช่วยหน่วงระบายน้ำฝนหนักได้ดี3คือโตเกียวมีอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินขนาดยักษ์ไว้รับพีคช่วงสั้นๆครับแต่ละโมเดลก็มีต้นทุนและเงื่อนไขทางภูมิประเทศต่างกันครับทางออกของไทยน่าจะเป็นการผสมหลายเครื่องมือให้เข้ากับภูมิประเทศและสังคมของเราเองครับ
2: ฉะนั้นสามโมเดลเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์โตเกียวของคุณวิกรมบอกเฮ้ยเมืองการนี่แหละสูตรนี่เอาทั้ง3สิ่งมาบวกลบคูณหารแล้วจบที่เมืองการใช่ไหมคุณวิกรม
0: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่นะ
0: วันนี้ไม่ใช่ผมมองว่าเมืองการเนี่ยเป็นระบบที่มองภาพรวมของทั้งประเทศก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อฝนตกแล้วเราสามารถกระจายน้ำไม่ให้มันมาลงมารวมอยู่แล้วเป็นภาระของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอันนั้นคือจบคือข้อเท็จจริงก่อนถ้าเกิดว่าเราบอกว่าน้ำวันนี้เนี่ยที่มันตกลงมาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เอช่วยเช็คตัวเลขผมนิดหนึ่งนะผมมองว่าถ้าเรามองว่าถัวเฉลี่ยน้ำที่ตกลงมาในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 1,100 มิลลิเมตรทั้งประเทศคูณด้วยพื้นที่ประเทศประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีน้ำเนี่ยฝนตกลงมาบนแผ่นดินไทยเนี่ยประมาณ 700,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้ข้อที่1ก่อนเราจะทำยังไงให้ไอ้น้ำ 700,000 นะล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันไม่ลงมาท่วมในที่ราบอันนั้นโจทย์ข้อที่1นะอาจารย์เอลองเอาข้อที่1ไปเช็คดูก่อนซิว่าใช่ไหมตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยนะถูกไหมเอ่ยถ้าถูกแล้วเราจะต้องเอาไอ้น้ำตัวนี้ที่มัน 700,000 นะล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยไม่ให้ลงมาในที่ลุ่มได้อย่างไรให้มากที่สุดใช่ไหมข้อหนึ่ง
2: ข้อที่หนึ่งก่อนอาจารย์เอ
0: ข้อที่หนึ่ง
1: 700,000 ล้านลูกบาศก์เมตรที่พูดมานั้นมันแม่นมากในระดับภาพใหญ่แต่มีจุดสำคัญครับรายงานของกรมชลประทานชี้ว่าฝนรวมราว 780,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่น้ำท่าที่ไหลจริงมีแค่ประมาณ 200,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรครับส่วนที่ไหลเข้าเขื่อนใหญ่มีเพียงประมาณ 5.5% เท่านั้น
0: ก็ใช่
1: ดังนั้นหัวใจอาจไม่ใช่เก็บให้หมดแต่ทำให้น้ำฝนมหาศาลนั้นกระจายหน่วงและชะลออยู่ในพื้นที่ต่างๆให้นานที่สุดก่อนจะลงไปรวมกันเป็นก้อนเดียวครับ
0: ภาพที่2เนี่ยเราบอกเฮ้ยเรามีเขื่อนอยู่ทั้งหมดรวมทั้งประเทศไทยเลยไม่ถึง 70,000 นะลูกล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับว่ามันแค่ประมาณไม่ถึง 10% ของปริมาตรฝนที่ตกลงมาถูกต้องไหม
2: ใช่ 5.5% ไงเมื่อกี้บอก
1: ครับคุณสุธีชัยประเด็น

0: เมื่อกี้ที่ผมบอก 5.5% นั้นผมหมายถึงสัดส่วนน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนใน1ปีเทียบกับฝนทั้งหมดไม่ใช่ความจุเขื่อนทั้งหมดครับส่วนสมมุติฐานของคุณวิกรมที่ว่าความจุอ่างรวมทั้งประเทศประมาณ 70,000 ล้านเทียบกับฝน 700,000 ล้านในเชิงคณิตศาสตร์คือประมาณ 10% นั่นแหละครับตัวเลขที่คุณวิกรมจับทางได้นี้ใกล้มากครับความจุอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 76,700 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบกับฝนทั้งประเทศเรา 700,000 ล้านก็ประมาณ 11% ในเชิงขนาดครับดังนั้นภาพที่2ของคุณวิกรมถือว่าถูกในภาพรวมแต่ต้องย้ำครับว่านี่เป็นการเทียบขนาดทางบัญชีไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาฝนทั้งหมดมาเก็บได้จริงครับ
1: วันนี้เอาคร่าวๆด้านเอเราไม่ต้องไปแม่นอย่างกับของนั่นอันที่สองเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยมันทำให้เราเห็นสภาพของความสามารถในการที่จะรองรับฝนที่จะตกมาแล้วไม่ให้มันท่วมก่อนข้อหนึ่งจบไปแล้วนะเพราะว่าเราบอกว่าฝนตกมา 700,000 แต่เรามีเขื่อนแค่ 70,000 โอเคถ้าเกิดเราขยายเขื่อนออกไปได้มากสัก 2-3 เท่าล่ะอาจารย์เอนะเราบอกว่าเอ้ยมันตก 10% แค่นั้นเก็บได้ 10% 11% แล้วถ้าผมบอกว่าเอาแหละอย่างนั้นเราทำไมไม่ขยายไอ้การที่ไม่ให้น้ำนะมันไหลออกมาและมันเก็บอยู่ช่วงหน้าฝนเนี่ยเอาเป็น 20% ล่ะใช่ไหมถ้าเป็น 20%
2: สร้างเขื่อนเพิ่มเหรอ
1: ใช่ดิก็ whatever จะเป็นเขื่อนหรือจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เราก็คือไปลดไม่ให้มีน้ำไหลออกมาเหมือนที่เมืองการนะอย่างน้อยสเต็ปแรกเบิ้ลก่อนเอาเป็น 20% ไปทุกต้นน้ำเลย อย่างนี้อาจารย์เอคิดว่าข้อหนึ่งข้อที่สองนะมันจะทำให้ปัญหาของความเสียหายจากการน้ำท่วมในประเทศไทยนี่ลดลงไปแบบเป็นเท่าตัวเลยไหมเอ่ยอาจารย์เอ
2: เชิญอาจารย์เอถ้าเพิ่มความสามารถเกินไปอีกจาก 11% เป็น 20%
0: ครับครับถ้าคิดแบบสมการหยาบหยาบจาก 11% ไป 20% เพิ่มความสามารถเก็บหรือหน่วงน้ำอีกประมาณ 63,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผลต่อความเสียหายจะมากแค่ไหนขึ้นกับว่าความสามารถนั้นอยู่ตรงไหนและพร้อมรับน้ำตอนไหนครับไม่ใช่ปริมาตรรวมอย่างเดียวครับถ้าเพิ่มแบบกระจายถูกลุ่มน้ำวางเหนือจุดเสี่ยงและเชื่อมทางระบายให้เป็นระบบผลต่อการลดยอดน้ำพีคจะชัดเจนและลดความเสียหายได้มากครับผมเห็นด้วยกับคุณวิกรมในทิศทางครับแต่ต้องทำแบบเจาะจงลุ่มน้ำและมีแบบจำลองยืนยันครับ
1: โอเค
2: ผมให้อาจารย์เอทำงานเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เอเป็นคนเช็คข้อมูลไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอาจารย์เอห้ามมีอคติมีไอเดียอะไรคุณมีอย่างเดียวคุณก็ไปเช็คข้อมูลแล้วก็ตอบตามข้อม
1: ู
2: ล
1: เนี่ยดีมากผมชอบเราจะคุยอย่างนี้นะอีก10ชั่วโมงผมก็ยินดีนะคุณวิชัย
2: ได
1: ้ได้กลัวอาจารย์เอท่านนั่นเองว่าแกจะเหนื่อยไปหรือเปล่า
2: ไม่มีอาจารย์เอไม่มี24ชั่วโมง
1: ดีดีเดี๋ยวยังไงขอคุยเรื่องนี้ในช่วงที่เราน้ำกำลังท่วมเพื่อจะได้มาสะท้อนเพื่อจะทำให้คนทำงานเขาได้เกิดไอเดียอะไรบางอย่างสำหรับการพัฒนาน้ำในประเทศนี้ครับคุณวิชัย
2: แน่นอนนะครับมากครับคุณวิกรมก็ต้องไปประชุมในเรื่องอมตะซิตี้แล้วยังไง
1: ผมก็จะไปแล้วก็ไปแล้ว
2: ผมก็ไปใจถ้าคุณวิกรมมีข้อมูลส่งเข้ามาอาจารย์เอจะช่วยวิเคราะห์เรื่องอมตะให้ด้วยครับ
1: ดีดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีคุณวิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงิน

0: ระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและแก้ไขปัญหาระบบน้ำในพื้นที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนโดยพบทีมงานช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและลงเรือแจกถุงยังชีพอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนในสัตว์คลองจันทน์ซึ่งมีน้ำท่วมโดยรอบสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรขณะเดียวกันประชาชนได้ขอให้เร่งนำเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากห้องสูบน้ำของอาคารเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำสะอาดได้ตามปกติโดยนายกรัฐมนตรีสอบถามรายละเอียดอุปกรณ์เพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงภาคเอกชนร่วมกันนำเรือและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนันทิกาขิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกมาตรการเร่งด่วนช่วยผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งพักหนี้เติมทุนฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการ
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEจึงสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank เร่งออกมาตรการช่วยเหลือโดยให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อระยะยาวสูงสุด12เดือนพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและแฟคเตอริงสูงสุด180วันโดยธนาคารยังมีสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงวงเงินร้อยละ10ของวงเงินเต็มสูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 7.05 ต่อปีผ่อนชำระนาน3ปีและปลอดชำระเงินต้น12เดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลดดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีใน3ปีแรกผู้ประกอบการติดต่อได้ที่สาขา SME D Bank เว็บไซต์ธนาคารหรือสายด่วน1357ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงพร้อมข้อมูลพยากรณ์ฝนและจุดน้ำท่วมขังทั่วประเทศ
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำของกิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยตนเองแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำสภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV พร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงรวมถึงพยากรณ์ฝนปริมาณฝนการแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งจุดน้ำท่วมขังและข้อมูลน้ำท่วมย้อนหลังทางนี้จิสก้าเปิดเผยข้อมูลดาวเทียมเมื่อวันที่26กันยายนพบพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายจังหวัดภาคกลางประมาณ 822,464 ไร่ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android โดยค้นหาคำว่าเช็คน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อ

ราเกิดปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดจากการฟังฟังให้ดีแล้วก็ค่อยๆใคร่ครวญตั้งจิตน้อมใจเพื่อจะสดับรับฟังเพราะการฟังเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้จะเกิดปัญญาได้ก็แต่เมื่อเรานำมาพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวญถ้าเราไม่ฟังแล้วเนี่ยที่เป็นหลักหรือว่าเป็นสาระเรามัวแต่ฟังสิ่งอื่นๆนะจิตใจของเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเหมือนกับกระแสคลื่นอารมณ์ของเราฟังสิ่งที่ดีอารมณ์ก็ดีถ้าฟังสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจอารมณ์ก็ไม่ดีแต่ถ้าเราฟังธรรมะแล้วเนี่ยแล้วเราน้อมมาใส่ตัวอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นยิ่งในยุคเนี่ยปัจจุบันของเราเนี่ยนะก็เป็นที่น่าสังเกตแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาเฝ้ามองมากเพราะว่ามีการพัฒนาในย่านในด้านเทคโนโลยีต่างๆทันสมัยหมดนะแต่มีสิ่งที่ทนสมัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่ทนสมัยมานานมากเป็นพันๆปีแล้วโยมนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าบุคคลผู้หลงไหลได้ปลื้มนะมัวเมาอยู่กับกับดักของโลกเราก็จะอยู่กับโลกหัวเราะร้องไห้ไปตามโลกโดยที่ว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอัตมภาพก็ปรารถนาอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้มีสาระได้มีแก่นสารทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าโดยการฟังธรรมแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันนี้สังคมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะญาติโยมนะมันเป็นไปแบบไหนบ้างล่ะดูสิแย่งอาหารกันอยู่แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่แต่บทสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยลาลับดับขันด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นสาระการสารที่แท้จริงเลยนะแย่งถิ่นกันอยู่ที่เราของเราคนนั้นมาโกงคนนี้มาเบียดบังเอาไปก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเสียเวลาบางทีหนักหนาสาหัสก็ถึงกับเอาชีวิตเอาอะไรกันเลยเนี่ยนะมันก็ทำให้ยุคเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะยุคแต่ละยุคเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยยิ่งอายุโลกมากขึ้นแต่อายุเรากลับน้อยลงนะญาติโยมนะเรารู้ว่าอายุเรานับถอยหลังได้เลยไม่รู้จะอยู่ได้สักเท่าไหร่แต่ให้รู้ว่ายุคเนี้ยเป็นยุคสังคมที่ยากไร้ทุกวันนี้ปัญหาชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยลำบากการหามาได้กว่าจะได้ต้องอาศัยแรงกายแรงใจเนี่ยจึงจะได้เอามาหล่อเลี้ยงชีวิตในด้านทรัพย์สินเงินทองต้องต่อสู้ไอ้ที่มีอยู่แล้วก็ต้องรักษากลัวเขาจะมาขโมยกลัวเขาจะมาลักกลัวเขาจะมาปล้นกลัวเขาจะมาชิงเอาไปก็มีการป้องกันเนี่ยยุคนี้จึงเป็นยุคสังคมที่ยากไร้โดยเฉพาะยากไร้ธรรมะนั่นเองในเมื่อยุคนี้ทำให้บุคคลเนี่ยมีจิตใจที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันจึงเป็นยุคสังคมของคนจิตใจต่ำทุกวันเนี่ยนะคนจิตใจต่ำมากเลยแค่จอดรถก็ดีทะเลาะกันแล้วแย่งที่จอดรถกันส่งลูกไปโรงเรียนรถคันหลังก็บีบแต่เปิดกระจกดูรถด่ารถคันหลังไม่พอยังเดินมาต่อว่าทะเลาะกันอีกเนี่ยเนี่ยยุคสังคมใจต่ำแล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อยุคนี้มันยากไร้ยากไร้อะไรยากไร้ความดีความงามนั่นเองเราไม่มีความดีความงามเนี่ยอาตมาจึงใช้คำพูดว่ายุคสังคมยากไร้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันไม่มีความเมตตาปรานีต่อกันแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าสังคมเช่นนี้เป็นแบบนี้นานๆเข้าเนี่ยเนี่ยก็จะทำให้คนนั้นอ่ะมีจิตใจที่ต่ำทรามร่างกายเป็นคนแต่จิตใจต่ำทรามเหมือนสัตว์เดรัจฉานอาตมาก็ไม่อยากจะให้สังคมของเราโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยที่มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้มีจิตใจที่ตกต่ำจากความดีเลยโยมถ้าจิตใจเราตกต่ำจากความดีความงามแล้วเนี่ยมันก็จะนำ

มาซึ่งความย่ำยีกลายเป็นยุคสังคมของความย่ำยีกันเบียดเบียนบีทากันเอารัดเอาเปรียบกันทุกวันนี้เป็นข่าวเป็นคราวทุกวันเนี่ยยุคเนี้ยเป็นยุคที่เราบอกว่าศรีวิไลอาตมาอยากจะถามว่าศรีวิไลแบบไหนศรีวิไลแบบโลกหรือว่าศรีวิไลแบบธรรมล่ะจะส่วนมากจะศรีวิไลกันแบบโลกซะมากกว่าแต่งตัวหรูหรามีข้าวของเงินทองกินใช้สอยกันอย่างสรุ่ยสรายสำหรับคนที่มีบุญเก่าบุญเก่านี้ก็คือยังสนับสนุนอยู่จึงมีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรมากมายนะนะก็เกิดความดูถูกดูแคลนคนที่ยากจนกว่าทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันมีมือมีเท้าเหมือนกันแต่โอกาสไม่เหมือนกันแล้วก็บุญเก่าที่สั่งสมมาก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะนั้นก็ฟังแล้วก็อย่าน้อยใจนะว่าเรามีไม่เท่าเทียมเขามีไม่เท่าเทียมเขาเราก็ต้องโทษตัวเองว่าอดีตเราสั่งสมมาน้อยไปเราไม่ทำให้มากเพราะอะไรเพราะเราไม่มีโอกาสแต่บางคนมีทรัพย์สินมากมายอะไรต่างๆมากมายสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแต่ว่าประมาทในชีวิตประมาทไม่รู้จักให้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อกับคนอื่นคิดว่าตัวเราสบายแล้วเที่ยวไปดูถูกคนอื่นใช้ชีวิตด้วยความประมาทกินเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงโซดาเป็นนักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรที่เรียกว่าอบายมุขเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่เคยสดับรับฟังธรรมไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่คบคนดีมัวแต่ไปคบคนพาลพากันไปสถานที่ต่างๆสุดท้ายเป็นยังไงชีวิตก็เป็นชีวิตที่ประมาทชาตินี้เราอาจจะมีความสมบูรณ์ในด้านทรัพย์สินเงินทองมีข้าวของมากมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะตามชีวิตเราไปได้หรอกในเมื่อเราหมดลมหายใจแล้วเนี่ยอาตมาก็อยากจะเตือนอยากจะชี้แจงแสดงใครตามความเป็นจริงของสัจธรรมในชีวิตว่าก่อนที่วิทย์ที่จะหมดลมหายใจเนี่ยเราทำอะไรเพื่อประโยชน์เราทำอะไรที่เป็นสาระเราทำอะไรที่เกื้อกูลกับส่วนรวมกับสังคมเนี่ยอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยมันเป็นเครื่องบ่งบอกเลยว่าลมหายใจที่ยังมีอยู่ชีวิตที่ยังมีอยู่เนี่ยเราเลือกเองทั้งนั้นเราจะเลือกขึ้นเบื้องบนหรือว่าเราจะเลือกขึ้นลงเบื้องต่ำเราเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราด้วยกันทุกขั้นทุกคนในเมื่อเรามีโอกาสได้ฟังรายการธรรมะเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความสับสนในการฟังธรรมว่ายุคนี้มันเป็นยุคสังคมของผู้คนยากไร้มีมากขึ้นยุคของสังคมคนใจต่ำก็มีมากขึ้นยุคสังคมย่ำยีบีทากันก็มีมากขึ้นยุคสังคมเนี่ยทุกวันนี้จึงเป็นยุคสังคมไม่มีรักถึงจะมีรักก็รักแต่พวกพ้องของตัวเองรักก็รักอำนาจถามว่าเรามีโอกาสที่จะทำความดีมีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมเราก็ทำตามกำลังให้เต็มความสามารถเลยเนี่ยในยุคของเราเนี่ยมันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการแปรผันได้ง่ายมันก็มาจากจิตใจของเราทุกคนนั่นเองนะถ้าสังคมนี้ยุคนี้ไม่มีความเมตตาไม่มีความปราณีไม่มีความรักให้แก่กันเนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าอยู่เลยเพราะอะไรเพราะทุกคนต่างเห็นแก่ตัวตรงข้ามกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ผู้คนรู้จักเอื้อเฟื้อสอนให้ผู้คนรู้จักแบ่งปันสอนให้ผู้คนเนี่ยรู้จักให้อภัยนะต่อเพื่อนผู้เริ่มโรคที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยยุคนี้มันจึงเป็นยุคที่น่าคิดเหมือนกันแล้วก็ต้องใคร่ครวญสักนิดนึงถ้าเราจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทก็ไม่มีใครห้ามเราเราชีวิตจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็ไม่มีใครมาบอกเราเราทำด้วยตัวของเราเองทั้งนั้นแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยรู้ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่บุคคลหลายประเภทหลายจำพวกที่มีปัญหามากมายมีปัญหาในการดำเนินชีวิต

หาในด้านเรื่องที่อยู่ที่พักที่กินเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุมันเจริญขึ้นวัตถุมันครอบงำจิตใจจิตใจตกเป็นทาสของวัตถุเพราะนั้นเราได้มีโอกาสฟังนะการฟังย่อมเกิดปัญญาโยมนะในเมื่อมีปัญญาในการฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาใคร่ครวญนำมาคิดจึงเกิดปัญญาอีกในเมื่อเรานำมาคิดเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราก็มาเจริญหาที่เงียบๆสงบนั่งพิจารณาใส่ใจแล้วใคร่ครวญว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่เอ็ดได้สักกี่ปีจะเจ็บตอนไหนจะป่วยตอนไหนจะนอนอยู่กับที่ตอนไหนแล้วก็จะหมดลมหายใจตอนไหนบอกไม่ได้นะเพราะนั้นจึงแนะนำให้ญาติโยมเหมือนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยพระองค์ทรงประกาศสัจธรรมมาถึง45พระพรรษามารวมลงตรงที่คำว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความไม่ตายอัปปมาโทมัจจุโนปะทังนะความประมาทเป็นทางแห่งความตายเนี่ยเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ในขนาดไหนนานขนาดไหนไม่สามารถจะบอกได้ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็มีเวลานะที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยก็ให้อยากให้เกิดสติให้เกิดปัญญาได้เกิดข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันบอกไม่ได้เหมือนที่อาตมาได้พูดกล่าวเอาไว้ในเมื่อปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาเนี่ยในเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยก็เอาปัญญาเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้เอาความรอบรู้เนี่ยล้อมรอบความรอบครอบในเมื่อเรามีความทั้งรอบครอบมีความทั้งรอบรู้เนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเนี่ยจึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบเอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยในเมื่อเราสามารถทำได้ประพฤติปฏิบัติได้ค่อยๆทำไปโยมไม่มีอะไรเนี่ยที่จะทำปุ๊บแล้วได้ปั๊บต้องค่อยๆกระทำไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยเราศึกษาหาความรู้จนมีความรู้แล้วเนี่ยเราก็เอาความรู้ของเราเนี่ยที่มีอยู่นะล้อมรอบความรอบครอบทำอะไรได้ความรอบรู้และรอบครอบเนี่ยความผิดพลาดก็จะมีน้อยลงนะในเมื่อเรามีความรอบรู้เอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบแล้วก็เอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเกราะสองชั้นในเมื่อเรามีเกราะสองชั้นชีวิตของเราเนี่ยก็จึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐญาติโยมมีโอกาสที่จะได้ฟังมีโอกาสได้สดับรับฟังก็ขอให้ญาติโยมต้องจิตน้อมใจในการฟังแล้วก็ใคร่ครวญในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยนะและมีความประพฤติด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละนะจะทำให้เกิดความรอบครอบทำอะไรด้วยความรอบครอบความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านของเราก็ดีเรามีความรอบรู้เรามีความรอบครอบเรามีจิตใจที่เอื้ออาทรมีจิตใจที่เมตตาอารีมีความปราณีมีความปราณีอยู่ในจิตใจของเราก็จะเป็นที่รักของบุคคลหลายๆคนหลายๆท่านแม้กระทั่งลูกน้องผู้ร่วมงานก็ดีพอได้ยินได้ฟังคำพูดจากเราที่เกิดจากการสัมมาปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดความสบายใจอยากฟังเราพูดอยากเจรจาอยากใกล้ชิดก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลผู้มีเสน่ห์เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะนั่นเองเรามีการรักษาศีลเรามีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาเรามีการให้ทานนะยิ่งยุคนี้นะก็อย่างที่อาตมาได้กล่าวว่าเป็นยุคที่ยากไร้เป็นยุคที่สังคมใจต่ำเป็นยุคที่สังคมเกิดความย่ำยีเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยไม่มีความรักไม่มีความไม่อภัยต่อกันจึงอยากจะให้ผู้ที่สำหรับรับฟังเนี่ยนะได้ใคร่ครวญศึกษาธรรมะและนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอันถ่องแท้นะเพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักสัจธรรมความจริงทั้งนั้นเลยยิ่ง

ในยุคของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยวิกฤตมันมีหลายอย่างโยมเนี่ยวิกฤตเนี่ยวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมชาติเกิดขึ้นวิกฤตธรรมนิยมนิยมอะไรล่ะนิยมฝักใฝ่คนที่เราชอบนิยมในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีโดยปราศจากซึ่งการพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวญนะแล้วก็ทุกวันนี้วิกฤตทายาทของเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางโลกไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางธรรมนะหรือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนั่นที่จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีปัญหานะที่เรียกว่าวิกฤตมีหลายด้านวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมนูญตัวบทกฎหมายก็ดีเหมือนกันนะเราอยู่ในสังคมนี้ประเทศนี้อยู่ในราชอาณาจักรนี้เรามีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะเรามีรัฐธรรมนูญเล่มเดียวกันนะพระภิกษุก็ต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมเนียมของกติกาประเทศไหนไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาสังคมนั้นก็เดือดร้อนและเกิดความสับสนและเกิดความวุ่นวายไปทุกยอมย่าเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคารพกฎกติกาไม่เคารพธรรมนูญไม่เคารพสังคมไม่เคารพธรรมเนียมธรรมเนียมของเราเนี่ยรุ่นปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเราเนี่ยถ้าไม่มีความสุขละเกินถึงแม้ว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้ต้องใช้ม้าเทียมม้าเทียมวัวเทียมควายหุงข้าวกินกลางทางแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยแต่เขาก็มีธรรมะสูงมีจิตใจสูงเพราะอะไรเพราะคนเราสมัยก่อนน่ะเขามีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจแล้วก็มีการยึดถือในคำนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนามีวันเป็นเดือน3ที่เรียกว่าวันมาฆบูชาก็พากันมาเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์วันเพ็ญเดือน6ที่เราเรียกว่าวันสำคัญของโลกองค์การยูเนสโกก็ประกาศว่าเป็นวันสำคัญของโลกคือเป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ในวันนั้นบรรลุธรรมในวันนั้นประสูติในวันนั้นแล้วก็พุทธปรินิพพานในวันนั้นที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาเราก็มาเวียนเทียนมาล้ำลึกนึกถึงมาทำตามธรรมเนียมบรรพบุรุษที่เราสืบๆกันมานี่ก็เป็นความดีเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยวิกฤตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะเราละเมิดกฎนะละเมิดกฎนะกฎเกณฑ์กติกาของสังคมไม่เคารพกติกาของสังคมก็จึงมีคำพูดที่ว่าปลอกแตกแหกคอกนอกระเบียบเหยียบกฎก็เลยหมดความดีถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะพิจารณาก่อนว่านะมันคืออะไรนะแล้วเราจึงทำประพฤติปฏิบัติกันเราต้องยึดถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งถ้าเอาอัตตาเป็นที่ตั้งตัวตนเป็นที่ตั้งหรือเอาโลกเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราเอาหลักธรรมเป็นที่ตั้งอาตมาเชื่อว่าสังคมนั้นประเทศนั้นจะเกิดความผาสุกเกิดความร่มเย็นโดยเฉพาะประเทศไทยของเราก็เหมือนกันถ้าเราเคารพในกฎเกณฑ์นะของสังคมเข้าใจกฎของธรรมชาติเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีนะเราก็จะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพน่าเชื่อถือเพราะอะไรเพราะธรรมะเป็นเครื่องกล่อมเกลาเป็นเครื่องกัดเกลาทำให้คนที่อยู่ใกล้ก็มีความสุขทำให้อยู่คนที่อยู่ใกล้ได้รับความรู้ได้รับความรู้จริงๆจากความเชี่ยวชาญในการฟังในการคิดในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้ที่ศึกษาธรรมะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะนี่ใช้ได้ทุกลมหายใจเขาออกและญาติโยมเนี่ยฟังตอนนี้ก็สามารถประพฤติปฏิบัติทำได้ตั้งจิตให้ดีตั้งใจให้ดีทำใจให้สงบไม่ปรุงแต่งไม่จิตส่งออกนอกส่งจิตไปตามกระแสธรรมนะเพราะว่า

ยิ่งโลกเนี่ยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้ววิกฤตต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากมายแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมเกิดสึนามิเกิดอะไรเนี่ยผู้คนล้มหายตายจากเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเป็นภัยธรรมชาติภายนอกที่เรามองเห็นได้แล้วก็บางทีก็ยากลำบากนะเกิดจากภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วภัยธรรมชาติภายในล่ะจะมีสักกี่ท่านกี่คนที่มาน้อมรำลึกนึกถึงว่าเอ๊ะเราก็แก่ลงทุกวันความแก่มันหนาวให้เราเห็นทุกวันผมก็เคยดำไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นไอ้ที่มันก็กลับคอนไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงไอ้ที่ซึ้งก็กลับเซอะไอ้ที่ดำก็กลับขาวก็คือผมของเรานั่นแหละแต่ก่อนเคยดกดำตอนนี้ก็ยอมแล้วยอมอีกใช้สารพัดยี่ห้ออะไรยอมให้มันดำบางทีก็โกรกซะแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานความสัจธรรมความจริงที่ปรากฏขึ้นได้นะเนี่ยไอ้ที่มันกระกับคอนก็คือฟันของเราอะโยมแต่ก่อนฟันเราเนี่ยโอ้กัดอะไรเคี้ยวอะไรได้สบายมากเลยไอ้ที่ดำก็กับขาวไอ้ที่ยาวก็กับสั้นก็คือสายตาของเรานั่นเองแต่ก่อนมองได้สบายมากเลยสุดท้ายก็ต้องมีการใส่แว่นสวมแว่นกันไอ้ที่มันกับกับคอนก็คือฟันของเราไอ้ที่หย่อนก็กับตึงก็คือหูของเราแล้วฟังอะไรก็ไม่ค่อยชัดน้ำออกหูน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมเป็นสัจธรรมภายในเป็นธรรมชาติภายในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยนี่คือความจริงเลยและนำมาเผยแพร่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงเสมอเลยว่าธรรมชาติภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถึงเราจะไปตกแต่งไปต่อเติมไปทำศัลยกรรมต่างๆก็เป็นเพียงแค่ชั่วขณะไม่กี่ปีสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่สัจธรรมความจริงผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็ต้องเหี่ยวย่นเราจะกินอยู่กินยาหาหมอขนาดไหนอมตะขนาดไหนก็ไม่สามารถจะต้านทานสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงตัดเอาไว้นะว่าทุกสิ่งเกิดมาแล้วเนี่ยต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามการไปตามเหตุและตามปัจจัยร่างกายของเราเหมือนกันเรียกว่าภัยธรรมชาติภายในโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นได้กันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยก็บำรุงดูแลกันไปกินยาหาหมอกันไปบรรเทาเบาบางกันไปในเมื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่บ่งบอกเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยจิตใจที่มีจิตใจที่สงบระงับไม่มีจิตใจเงี่ยฟังธรรมะแล้วก็มาใคร่ครวญนะคือเราเนี่ยโมแต่หมกมุ่นหรือว่าหลงไหลได้ปลื้มนะอยู่กับสิ่งภายนอกทำให้เรามีจิตใจที่เกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธเกิดความไม่พึงพอใจเมื่อมีมากระทบเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติภายในเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่เคยใคร่ครวญเราไม่เคยย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเข้ามาดูภายในย้อนเข้ามาดูภายในตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะพระองค์ยังไม่ได้ถือวินัยสกมคือออกบรรพชาเนี่ยศึกษามาต่างๆหลายสาขาแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้สุดท้ายท่านก็เลยต้องหนีออกจากพระราชวังเพื่อจะไปหาเส้นที่เป็นสัจธรรมโมกขธรรมอันเป็นความจริงสุดท้ายท่านก็ได้ค้นพบความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาสั่งสอนครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยเมื่อชนะมารแล้วเนี่ยมารทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะไปโปรดอาจารย์นะอุตกะดาบทกับอาราลดาบทนะซึ่งสอนฌานให้ท่านแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่สิ้นอาสวะพอตั้งใจจะไปแนะนำอาจารย์ทั้งสองผลปรากฏว่าอาจารย์ทั้งสองได้ดับขันแล้วก็เลยพลาดโอกาสก็เลยนึกถึงคุณความดีของพระบัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยเสด็จมาที่ปะอิสิปะตนะมฤคทายวันสาระสำคัญในองค์ธรรมจักรที่แสดง

็นครั้งแรกอย่างพระธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นครั้งแรกเนี่ยนะทำให้สะเทือนไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยนะพระองค์ทรงสอนเรื่องสิ่งที่บรรพชิตพึงเสพและไม่พึงเสพนะที่เรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคประพฤติตนให้ลำบากทรมานร่างกายก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกามสุขันธิกานุโยคการประพฤติตนให้ย่อหย่อนพัวพันอยู่ในวัตถุกามกิเลสกามก็ไม่สามารถจะทำให้บรรลุธรรมได้พระองค์ทรงสอนพระปัญจวัคคีย์ด้วยการเจริญทางสายกลางทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางดำเนินชีวิตโยมก็สามารถนำธรรมะตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะกินก็กินพอดีนอนก็นอนพอดีกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่อิ่มนอนมากเกินไปก็ไม่ดีทำอะไรมากเกินไปเนี่ยเกินพอดีแล้วไม่มีคำว่าดีเพราะอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องหาความพอดีที่ตัวของเราความพอดีที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราได้เนี่ยก็เกิดจากการฟังเกิดจากการคิดแล้วก็เกิดจากการปฏิบัติเพราะตัวศาสนาที่แท้จริงหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติในเมื่อเรามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเนี่ยและค้นหาความจริงที่ตัวของเราเองเหมือนคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การบรรลุตรัสรู้สิ่งใดๆล้วนเป็นความรู้มาจากตัวสูเองเห็นไหมญาติโยมสุขเกิดที่ใจไม่ใช่หรือทุกข์ก็เกิดที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใสหากไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจใครอยากได้ทุกข์หรือสุขเอ่ยสุขทุกข์อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นนะโยมนะท่านนั้นมีโอกาสได้ฟังสารธรรมธรรมะเป็นแก่นสารในทางคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็จงโอปนัญญิโกน้อมมาสู่ใจของเรานะถ้าใจของเราเนี่ยมีธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขถึงจะไม่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เรามีความประพฤติที่ดีแล้วก็มีธรรมะในการประคับประคองชีวิตมีการดำเนินในทางที่ถูกต้องรู้จักอยู่ในสังคมที่มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่มีแต่ความเจริญในด้านวัตถุแต่เราก็สามารถอยู่ได้โดยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาแบบพอดีแล้วกันโยมเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเอื้ออำนวยนะบำเรอบำรุงกิเลสมนุษยชาติทำให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเรามีโอกาสนะที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ฟังธรรมอันนี้อาตมาเชื่อว่าญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็มีบุญส่วนหนึ่งนะญาติโยมบุญเก่าที่เราได้สั่งสมมาธาตุของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้สดชื่นแจ่มใสด้วยใจตามความดีเนี่ยมีธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ตรงนี้แหละก็จะเป็นอุปนิสัยแล้วเราก็สั่งเสริมนะแล้วก็ต่อเติมอุปนิสัยของเราให้ยิ่งขึ้นไปนะในด้านสัมมาปฏิบัติในเมื่อเราได้สั่งสมธาตุของความเป็นผู้ระผู้ตื่นผู้สดชื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นสุชีวิตเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐเอาละในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้แสดงธรรมสาระสารธรรมธรรมะเป็นแก่นสารในทางพระพุทธศาสนาเพื่อสดับสติกำลังปัญญาของญาติโยมฟังเป็นข้อคิดสะกิดใจและนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อรับความผาสุกแห่งการ

ริญชีวิตเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมได้รับความผาสุกชั้นใดก็ดีชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตก็นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการสวดมนต์เจริญท่องบนภาวนาสิ่งเหล่านี้นะจะเป็นบาดเบื้องต้นมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ใคร่ควรหาสาเหตุความทุกข์ว่าความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นอะไรมาจากอะไรมันจะเกิดมาจากความยึดมั่นใช่ไหมถ้าเราลองปล่อยวางดูสิความทุกข์นั้นจะอยู่กับเรานานไหมเราก็ต้องหากุศโลบายนะกุศโลบายเพื่อจะบรรเทาความทุกข์เพื่อจะดับทุกข์แต่ถ้าเรายังดับไม่ได้ก็บรรเทามันไปก่อนก็โดยอาศัยหลักธรรมถ้ามันมีความทุกข์จริงๆลองสวดดูสิเจริญพุทธคุณ56เจริญธรรมคุณ34เจริญพระสังฆคุณ18ที่เรียกว่าเอทีปิโส108ดูสิเอาสัก3จบอ่ะ108สัก3จบตัวที่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราเนี่ยเพราะใจเราขุ่นมัวโยมใจเราขุ่นมัวเหมือนน้ำอ่ะที่มันไม่ใสอ่ะพอน้ำมันตกตะกอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้ชั้นใดก็ดีใจเราก็เหมือนกันนะเพราะนั้นเราจึงต้องหากุศโลบายหรือว่าธรรมวุฒิที่พระองค์ทรงประทานให้เรามาแล้วทรงประทานให้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วโอธรรมโอสถก็ประทานให้เรามาตั้งนานแล้วแต่เราประมาทเราไม่เคยหยุดเราไม่เคยปล่อยวางเราไม่เคยน้อมมาดูถ้าลองน้อมมาดูสิลองน้อมมาประพฤติปฏิบัติดูสิความทุกข์จะอยู่กับเรานานไหมความไม่สบายกายความไม่สบายใจจะอยู่กับเรานานไหมนะอันนั้นก็เป็นกุศโลบายนะลองทำดูนะญาติโยมนะเอาละในท่าที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงไขมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบลพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 1,000 ไร่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานการณ์น้ำอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบล8หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,000 ไร่
6: ว่าที่เรือตรีธราธิพหลพินโยในอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านตะกอและบ้านสาเหลาตำบลบ้านชวนสถานการณ์น้ำในพื้นที่น้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องมีการติดตั้งเครื่องหมายเตือนเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว3เครื่องพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ5ตำบลค่าเสียหายประมาณ 1,000 ไร่ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบในพื้นที่3ตำบล3หมู่บ้านรวม9ครัวเรือนโรงเรียนในตำบลบ้านชวนหนึ่งแห่งขณะนี้ระดับน้ำทรงตัวมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆคาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักมาเพิ่มระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันเพชรรัตน์วังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงพื้นที่อำเภอแกลงติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนตกต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
7: นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่อำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนหลังหลายจุดมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทและถนนสาย344ช่วงหน้าโรงพยาบาลแกลงต่อเนื่องถึง3แยกประแสมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีน้ำท่วมขังในระดับสูงและกระทบต่อการเดินทางของประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในอำเภอแกลงครอบคลุมตำบลบ้านนาตำบลทุ่งควายกินและตำบลทางเกวียนโดยพบว่าสถานการณ์ท่วมในหลายจุดกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้จังหวัดระยองได้ประกาศให้อำเภอแกลง15ตำบลและอำเภอเมืองระยอง1ตำบลเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางจังหวัดระยองขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ปลายน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามประกาศจากทางราชการอนิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรายงานค่ะ
1: อังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานทัพที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการหลังตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีวัตถุระเบิดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐ ดยเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าประตูหลักของฐานทัพและอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่รวมถึงหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพอังกฤษเข้าตรวจสอบรถยนต์หลายคันหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพแห่งนี้โจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านทำให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านขู่โจมตีตอบโต้อังกฤษหากปล่อยให้สหรัฐนำเครื่องบินทิ้งระเบิดบินออกจากฐานทัพแฟร์ฟอร์ดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: และภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนชและกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
1: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ถูกต้องโดยจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันเวลา 10:00 น.ผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงความแตกต่างระหว่างวิกฤตน้ำท่วมปี2554กับปี2569ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันมาจากสภาพภูมิอากาศและปริมาณฝนสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้ง4เขื่อนหลักยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ในปี2554มีพายุเข้าไทยมากถึง5ลูกด้วยกัน
2: และจากสถานการณ์ฝนตกหนักและหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคกลาง

0: กลางค่ะคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษใน4จังหวัดพร้อมกับขยายระยะเวลาการขึ้นทางด่วนฟรี8สายทางอีก2วันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำหนดให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญหรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
0: และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษจากเดิมไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันที่26กันยายนต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 นของวันที่27กันยายน2569เป็นขยายระยะเวลาออกไปอีกจนถึงเวลา 24:00 ของวันที่29กันยายน2560เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนโดยจะครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัฐระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัฐสายรามอินทราอัดนรงและวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบูรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัฐยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงเอสหนึ่งทางพิเศษกาญจนาพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครค่ะทางนี้ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดทั้งเส้นทางพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลเรื่องของทางขึ้นทางลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะประกอบการวางแผนแล้วก็เลือกใช้เส้นทางในการเดินทางค่ะ
2: ในส่วนของการให้บริการของสถานพยาบาลนะครับหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษโรงพยาบาลหลายแห่งยืนยันว่าจะเปิดให้บริการตามปกตินะครับแต่บางแห่งที่ถูกน้ำท่วมก็แนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่งดการเดินทางมารับบริการได้ครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้โพสต์ประกาศให้บริการเปิดทุกระบบตามปกตินะครับแต่หากผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเดินทางไม่สะดวกสามารถติดต่อเลื่อนนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-256-4000ต่อ64460หรือ64461หรือ64462หรือ64464หรือ64466เป็นเบอร์เฉพาะกิจให้กรณีพิเศษนะครับให้บริการถึง29กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นส่วนระบบบริการพิเศษนอกเวลาราชการและนวัดบริบาลครับหมายเลขโทรศัพท์02-256-5139วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 12:00 น

0: สังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์ได้ออกประกาศว่าเนื่องจากมีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบจึงขอให้ผู้รับบริการทราบว่าในวันที่28ถึง29กันยายนนี้ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจและมีอาการคงที่สามารถเลื่อนนัดได้รวมถึงงดหรือเลื่อนกิจกรรมภายในสถาบันนะครับประกอบด้วยกายภาพบำบัดทาราบำบัดออกกำลังกายและกิจกรรมบำบัดเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและหากสถานการณ์ปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020248481ต่อ109หรือ201หรือ LINE นะครับ @501nkakl ครับ
1: ส่วนสถานการณ์ฝนตกในกรุงเทพมหานครแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแล้วนะคะแต่คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ2วันค่ะระดับน้ำตามถนนสายหลักก็จะกลับมาสัญจรได้ตามปกติส่วนระดับน้ำที่ขังอยู่ในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์ฝนตกในวันนี้ถือว่าดีขึ้นค่ะเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้ขยับไปทางเมียนมาแล้วแต่ว่าการระบายน้ำยังไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงก็เข้ามาเติมแทนโดยย้ำนะคะว่าห่วงทุกพื้นที่ที่ใกล้คลองไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบคลองเปลมประชากรคลองประเวศก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยคาดว่าระดับน้ำที่ท่วมขังในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ในการระบายส่วนถนนสายหลักคาดว่า 2-3 วันน่าจะระบายออกไปได้หมดค
2: ่
1: ะ
2: หนักๆเลยนะตอนนี้คือบริเวณที่อยู่ใกล้คลองอาจจะว่าอย่างคลองแสนแสบเนี่ยคือรางกระแหงทั้งเส้นใช่ไหมบางกะปิเพราะแสนแสบมันเทิมก็จะไปท่วมหรืออย่างคลองเปลมประชากรตรงนี้ก็จะแถวหลัก4เข้าไปเทศบาลสงเคราะห์ใช่ไหมหรือถ้าไปแถวไอ้ด้านเปลมประชากรก็เนี่ยตรงนี้แล้วก็ถึงไอ้คลองประเวศเนี่ยก็คือแถวลาดกระบังแถวพระสวนหลวงแถวพื้นที่ต่างๆเนี่ยนั้นต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยก็ต้องเร่งเอาน้ำลงให้ได
3: ้อย่างจะเทียบชั้นในที่มันยังท่วมอยู่วันนี้มันจะสามารถระบายได้ไหมคะ
2: ผมว่าเริ่มแล้วอย่างว่าเมื่อเช้าเอกมัยก็แห้งแล้วนะบางจุดที่ผมว่าในกรุงเทพชั้นในจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่เราเป็นห่วงคือเนี่ยแถวออกไปข้างนอกหน่อยบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งยังมีน้ำและพอน้ำเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างพอเข้าไปแล้วมันต้องทยอยสูบออกครับ
4: ใช้ประมาณกี่วันได้ฮะกว่าจะดูน้ำออกจากพื้นที่รามคำแหง
2: ถึงว่าถ้าให้แห้งดิบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้อง2อาทิตย์อ่ะไม่พูดถึงว่าในชุมชนเลยนะในชุมชนที่แบบในตามซอยย่อยต่างแต่ถนนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้น
1: ส่วนสถานการณ์ในชุมชนเคหะร่มเกล้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับนะคะบอกว่าระดับน้ำท่วมสูงและหนักมากต้องมีการอบพยพประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่รวมประมาณ 30,000 คนออกมาให้หมดโดยได้เตรียมพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไว้รองรับแล้วค่ะ
2: สิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตภาคด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชุมชนร่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากก็มีประชาชนอยู่ประมาณ 30,000 คนแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ต้องการอพยพออกคิดว่าตอนนี้เมื่อคืนเราไปตั้งศูนย์อพยพที่โรงเรียนในชุมชนแต่ว่าไม่สะดวกละเพราะว่าคนมาเป็นพันคนเลยก็ตอนนี้ก็ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบังแทนแล้วบอกว่าตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือเรื่องดูแลคนที่ยังติดค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญนั้นก็คือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็ 40-50 คนน่ะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภ.ได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่ลาดกระบังนะแล้วก็ได้ให้รถ GMC มาเพราะว่าน้ำในชุมชนลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างลึกเมตร50ถึงอกเลยอ่ะก็ต้องเอารถ GMC เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะขอรถขนส่งขอสมก.เพื่อนำคนจากปากซอยไปที่ตระกูลหาลาดกระบังต่อ
0: ขณะเดียวกันอีก2จังหวัดก็คือนนทบุรีและสมุทรปราการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักเช่นกันนะครับได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเพื่อเร่งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือด

0: ร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกหนึ่งฉบับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดได้แก่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่การออกประกาศทั้ง2ฉบับในวันที่27กันยายนมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการได้มีการประกาศให้6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหลังฝนตกหนักน้ำท่วมขังหลายจุดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการสัญจรของประชาชนได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการทุกตำบลอำเภอบางพลีทุกตำบลอำเภอบางบ่อทุกตำบลอำเภอบางเสาธงทุกตำบลอำเภอพระสมุทรเจดีย์ทุกตำบลและอำเภอพระประแดงทุกตำบลครับ
1: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่16เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะด้านภูมิในการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตได้คาดการณ์นะคะว่าคืนนี้ฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออก3จังหวัดค่ะคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนกรุงเทพมหานครปริมาณฝนลดลงค่ะโดยในประกาศมีเนื้อหาระบุนะคะบอกว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วที่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับบริเวณทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการณ์นะคะบอกว่าปริมาณฝนคืนนี้คือ27กันยายนจนถึงรุ่งสางของวันพรุ่งนี้28กันยายนในพื้นที่ของภาคตะวันออกคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์และภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือที่จังหวัดชุมพรและระนองยังมีความเสี่ยงฝนตกปานกลางถึงหนักมากตามบริเวณชายขอบค่ะ สำหรับพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเบาสลับกับปานกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญท้องถิ่นสามารถที่จะเร่งรัดการระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ค่ะเนื่องจากว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากถามถึงเรื่องของแผนการดำเนินงานระบบระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังหน่วยงานท้องถิ่นจึงควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบต่อไปค่ะ
0: พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงเรือเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่แฟลตการเคหะคลองจันทร์มอบอาหารและน้ำดื่มนะครับรวมถึงมอบเรือ3ลำให้อาสากู้ภัยใช้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อเวลา 18:00 นที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยที่มาทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิและยังได้พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทีมงานสุดซอยที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยด้วยนายกรัฐมนตรียังได้ลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งในพื้นที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตซึ่งประชาชนได้ร้องขอให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตลอดการลงพื้นที่มีประชาชนแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับฟังความเดือดร้อนของประชาชนแต่ก็มีบางกลุ่มที่แสดงออกถึงความไม่พอใจทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลความเรียบร้อยขณะที่พลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์สนับสนุนการรับส่งประชาชนตามเส้นทางถนนเคหะร่มเกล้าซอยร่มเกล้า24ช่วงสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นถึงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ
1: ด้านกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำฝนหลังจากถูกพาดพิงว่าไม่พร่องน้ำในลำคลองส่งผลให้น้ำทะลักถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารจัดการค่ะซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลังจากดร.เอสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้เหตุไม่พร่องน้ำในลำคลองทำให้น้ำในคลองทะลักแล้วก็ถือเป็นความผิดพลาดของกรุงเทพมหานครโดยได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ในการรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ผ่านมาพร้อมกับยืนยันนะคะว่ากรุงเทพมหานครมีการพร่องน้ำในลำคลองอยู่แล้วเพื่อที่จะรองรับกับปริมาณน้ำฝนแต่ว่าการพร่องน้ำในคลองนั้นสามารถทำได้ต่อเมื่อมีแนวเขื่อนกั้นเท่านั้นเพื่อการขุดลอกที่ง่ายขึ้นและป้องกันเรื่องของดินสไลด์ค่ะ
2: หมดแล้วนะทุกที่เวลาหน้าฝนเนี่ยเป็นปกติของเราอยู่แล้วหน้าฝนเราจะพร่องเต็มที่จนบางครั้งหลายคนก็บอกว่าทำไมน้ำกลิ่นเหม็นทำไมมันดูเห็นโคลนแล้วก็พร่องระดับต่ำสุดที่ถ้าบางคลองไหนที่มีเรือวิ่งได้ยังเรือต้องใช้โดยสารอยู่แล้วก็พร่องให้ระดับที่เรือพอวิ่งได้แต่ถ้าคลองไหนที่ไม่มีเรือวิ่งเราก็พร่องต่ำสุดจนไม่ได้เห็นดินเลยเลยในการพร่องน้ำเนี่ยต้องดูแล้วแต่คลองไหนที่มีเขื่อนที่กันได้เนี่ยเราก็พร่องให้เต็มสุดได้เต็มที่แต่คลองไหนที่ไม่มีเขื่อนเนี่ยการจะพร่องน้ำมากก็อาจจะทำให้ดินสไลด์ได้มีหรือว่าถ้ามีบ้านลุกล้ำเนี่ยก็จะเราจะทำพร่องน้ำได้ไม่มากขุดลอกได้ไม่มากก็กรณีนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าหลายคลองณวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีโครงการทำเขื่อนนะเพื่อทำให้ขุดลอกง่ายขึ้นและเพิ่มความจุของน้ำในคลองสายหลักได้ครับ
1: ส่วนวันนี้ค่ะปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงเหลือแค่120มิลลิเมตรเท่านั้นเชื่อว่าพรุ่งนี้ปริมาณฝนก็น่าจะลดลงเพิ่มขึ้นอีกพร้อมกับแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมขังใกล้กับบริเวณคลองแสนแสบทั้งพื้นที่ของบินบุรีสะพานสูงบางกะปิโดยยืนยันว่ากรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำเพื่อบรรเทาสถานการณ์ให้ดีขึ้นค่ะ
2: อาจจะไม่ยังไม่ดีขึ้นนะบอกว่าเพราะว่าจะทยอยระบายน้ำได้ดีขึ้นทำไมเราก็เห็นใจอยู่คนที่เดือดร้อนลำบากจริงอย่างที่มีที่โซนตะวันออกเนี่ยไม่ว่าทั้งลาดกระบังทั้งหลายๆเขตนะมีบุรีสะพานสูงบางกะปิเนี่ยซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ในตัวระบายน้ำหลักเนี่ยก็รับความเดือดร้อนอยู่เนื่องจากคลองระดับน้ำยังไม่ได้ลดเท่าไหร่นะครับแต่ผมยืนยันนะครับทางทีมงานกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะทุกหน่วยงานนะสำนักน้ำเร่งสูบอยู่นะก็คิดว่าภายในคืนนี้พรุ่งนี้ระดับน้ำน่าจะทยอยลดต่ำลงมาจะไม่มีกรณีที่เลวร้ายกว่านี้นะครับ
0: โรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหลากจากถนนสุขุมวิทเข้าตัวโรงพยาบาลนะครับร้องของกระสอบทรายและอาหารผู้ป่วยหลังจากโรงครัวประกอบอาหารถูกน้ำท่วมและสต็อกวัตถุดิบเหลือแค่3วันครับนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลแกลงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ำได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรแต่ยังไม่ท่วมตัวอาคารผู้ป่วยนอกนะครับอย่างไรก็ตามน้ำส่งผลกระทบต่อโรงครัวประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยและแพทย์พยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์กว่า200คนทางโรงพยาบาลร้องของกระสอบทรายและข้าวกล่องสำหรับผู้ป่วยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และญาติหลังน้ำท่วมโรงครัวเนื่องจากวัตถุดิบในการทำอาหารมีเพียงพอสำหรับ3วันเท่านั้นประกอบกับตลาดที่จำหน่ายวัตถุดิบในการปรุงอาหารก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับ
1: สลับพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศในการต้อนรับน้องเนเน่กันค่ะเดินทางกลับถึงภูเก็ตประเทศไทยแล้วนะคะท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจากที่น้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent 2026ค่ะรวมถึงตัวน้องเองขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบภัยกับน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะในโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและบรรดาแฟนคลับให้การต้อนรับน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัติการอําลอยเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตอายุ16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะและทันทีที่น้องเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกโดยมีการคล้องผ้าพิมพ์ลายใบไม้ของตำบลรัศดาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมสูงสะท้อนถึงการนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับบุคคลสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตค่ะจากนั้นค่ะน้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวรวมถึงสมาชิกวงโอโซนได้ขึ้นรถยนต์ EV เปิดประทุนนำเที่ยวของเทศบาลนครภูเก็ตไปตามเส้นทางในย่านเมืองเก่าภูเก็ตแล้วก็มาจบที่บริเวณสี่แยกชาเตอร์ค่ะซึ่งจุดนี้มีแฟนคลับนะคะทั้งชาวไทยและชาวภูเก็ตรวมถึงชาวต่างชาติมารอต้อนรับแล้วก็รับชมคอนเสิร์ตของน้องเนเน่และวงโอโซนค่ะซึ่งน้องก็ได้มีการแสดงโชว์3เพลงด้วยกันเริ่มจากเพลงไทยก่อนเลยนะคะเพลงสมสารของเสกโลโซค่ะตามมาด้วยเพลง Black Hole Sun และปิดท้ายด้วยเพลงซอมบี้ค่ะเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นที่บริเวณยักษ์ชาเตอร์จังหวัดภูเก็ตเรียกว่ากระหึ่มเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการร่วมแสดงความยินดีและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องแล้วก็แฟนคลับในพื้นที่แล้วน้องเนเน่ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะเพื่อที่จะแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกโดยระบุข้อความนะคะบอกว่าหนูขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่เจอน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังช่วยเหลืออยู่ด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
0: สักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศครับ

0: ชมข่าวได้กันต่อนะคะใน NBT News ข่าวภาคดึกค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันไปเริ่มที่กัมพูชาค่ะซึ่งก็เปิดเผยนะคะว่าประชาชนในประเทศตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์เช่นเดียวกันโดยปีนี้มีเหยื่อสูญเสียทรัพย์สินเป็นมูลค่าสูงกว่าปีที่แล้วค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ปีที่แล้วมีชาวกัมพูชาตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์จำนวนมากโดยได้สูญเสียทรัพย์สินให้แก่อาชญากรออนไลน์เหล่านี้คิดเป็นมูลค่าสูงถึง26,200,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่ากว่า875ล้านบาทเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ว่ายังประสงค์ทรัพย์จากเหยื่อชาวกัมพูชาในท้องถิ่นด้วยค่ะโดยมูลค่าความเสียหายดังกล่าวแบ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว157ล้านบาทจากเหยื่อจำนวน 1,136 รายซึ่งก็มีเพียง51คดีเท่านั้นที่ได้รับการแก้ไขและจัดการจนเสร็จสิ้นส่วนอีก718ล้านบาทเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในปีนี้จากเหยื่อจำนวน 1,084 รายและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือคลี่คลายไปเพียง42คดีโดยมูลค่าความเสียหายที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าแก๊งสแกมเมอร์สามารถหารายได้จากเหยื่อชาวกัมพูชาได้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชายอมรับนะคะว่าแก๊งสแกมเมอร์มีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อหลอกลวงเหยื่อจึงเป็นการยากในการติดตามตัวเพื่อมาจับกุมดำเนินคดีอีกทั้งยังทำให้กระบวนการติดตามเงินคืนมานั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างมากค่ะส่วนการจับกุมผู้กระทำความผิดก็ได้ยอมรับว่าสามารถจับกุมได้แต่สมาชิกที่เป็นแก๊งระดับปฏิบัติการเท่านั้นแต่ยังยากที่จะไปจับกุมตัวการใหญ่เนื่องจากว่ากบดานอยู่ต่างประเทศค่ะ
1: ที่ผ่านมากัมพูชาเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติทั้งจากสหรัฐจีนและเกาหลีใต้ให้ดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังกระทั่งมีการประกาศจากกัมพูชาเมื่อเดือนที่แล้วว่าสามารถปราบปรามแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ในประเทศได้ทั้งหมดแล้วพร้อมนำสื่อเข้าเยี่ยมชมผลงานแต่ภาพที่ปรากฏตามสื่อได้เกิดข้อสงสัยว่าแหล่งสแกมเมอร์แต่ละแหล่งมีความใหญ่โตและมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือถูกปิดทึบคล้ายกับต้องการตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งดูแปลกตาเหตุใดทางการกัมพูชาจึงมองไม่เห็นความผิดปกติเหล่านี้ครับยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มที่เนปาลครับยังคงกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่ช่องเขาหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วครับ
2: ปฏิบัติการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในช่องเขาหิมาลัยในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมล่วงมาเป็นเวลา1เดือนแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกมากกว่า 5,600 คนจากที่พบศพแล้วเกือบ 1,000 คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดซากปรักหักพังและสร้างที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนก็ยังช่วยแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้บริการการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยส่วนกระบวนการชันสูตรร่างผู้เคราะห์ร้ายเพื่อส่งคืนญาติก็ยังไม่แล้วเสร็จจนถึงวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในลิเบียที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนและยังสูญหายอีกจำนวนหนึ่งโดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจุดต่างๆที่เมืองมิสซาดาและเนสมาทางตะวันตกของลิเบียได้รับการระบุว่าเป็นจุดที่สถานการณ์เลวร้ายอย่างมากเนื่องจากมวลน้ำป่าได้ไหลบ่าลงมาจากหุบเขาโดยมีความรุนแรงถึงกับซัดจนอาคารบ้านเรือนพังทลายอีกทั้งยังตัดขาดเส้นทางคมนาคมทั้งถนนและสะพานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเผชิญพายุฤดูใบไม้ร่วงที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครอบคลุมเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศยกเลิกและเลื่อนเวลาเที่ยวบินตามสนามบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นได้มีการประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงส่วนเว็บไซต์ poweroutage.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้รายงานว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 รายที่อยู่ในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนตทิคัตและแมสซาชูเซตส์ นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากที่ประเทศได้เผชิญกับสภาพอากาศมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และเขายังได้สั่งการให้จัดเตรียมพื้นที่อพยพแก่ผู้ประสบภัยไว้ด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกัมพูชาได้ทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องทำงานกันตลอดทั้งวันในการเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดไพลินที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานอ้างสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์ยังคงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกโดยครองอันดับหนึ่งในดัชนีความเสี่ยงโลกประจำปีนี้ตามด้วยอินเดียและอินโดนีเซียทั้งนี้ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกจึงเผชิญทั้งภัยแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุไม่เพียงเท่านี้ที่ตั้งบริเวณแปซิฟิกตะวันตกยังทำให้เผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มอยู่บ่อยครั้งอินเดียประกาศว่าสถานการณ์ภัยแล้งในรัฐมหาราชตะทางตอนกลางของประเทศและเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่อย่างนครมุมไบกำลังเผชิญภัยแล้งที่ขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ถึง 74% ของรัฐแล้วส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นที่และฤดูมรสุมปีนี้ก็อาจมีฝนตกปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภัยแล้งได้ทำให้การเพาะปลูกพืชเกษตรสำคัญของรัฐอาทิฝ้ายอ้อยถั่วและพืชตระกูลถั่วต้องหยุดชะงักและฝนน้อยก็ยังกระทบให้ผลผลิตลดน้อยลงไปอีกด้วยชาวบราซิลที่อาศัยอยู่ในเมืองมานาวส์ในเขตแอมะซอนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาสภาพอากาศเลวร้ายที่เกิดจากควันไฟป่าแผ่ปกคลุมเมืองมานาน3วันแล้วและเกิดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนับตั้งแต่ย่างเข้าสู่เดือนกันยายนโดยล่าสุดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเมืองนี้ได้พุ่งสูงขึ้นเกินกว่าเกณฑ์ปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกกว่า 7.5 เท่าซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
0: นี่ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
0: คืนนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
3: ก็มีผลกรีธานะครับก็พุทธพลบุญสอนได้เหรียญทองที่2นะครับจากวิ่ง200เมตร
0: เชิญเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มมาที่ภูริพลบุญสอนนะครับก็คว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรพร้อมกับสร้างสถิติเอเชียนเกมส์ขึ้นมาใหม่ครับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผลงานของนักกีฬาไทยไฮไลท์ก็อยู่ที่กรีธานะครับวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเจ้าบิวภูริพลบุญสอลมกรดไทยวัย20ปีเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรออกสตาร์ทในลู่วิ่งที่7นะครับซึ่งภูริพลออกสตาร์ทได้ดีครับวิ่งนำตั้งแต่50เมตรแรกแล้วก็พุ่งเข้าเส้นชัยทิ้งห่างคู่แข่งเกือบ2ช่วงตัวสร้างสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์เวลา 19.88 วินาทีนะครับซึ่งเป็นสถิติเทียบเท่ากับสถิติของทีมเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองซึ่งทำไว้ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ซึ่งทำไว้ 20.10 วินาทีแล้วก็เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เหรียญที่2ของภูริพลต่อจากวิ่ง100เมตรชายซึ่ง100เมตรชายก็สามารถทำสถิติเอเชียนเกมส์ขึ้นมาใหม่ 9.90 วินาทีด้วยครับเหรียญเงินเป็นของหวงโยเหยินจากจีน 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงโซชิวิสุคุโบนะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 20.56 วินาทีครับ
4: ตอนนี้ก็ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองมาได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี
5: ้ดีใจครับเห็นพูดถึงเมื่อวาน
4: เมื่อกี้ 3-4 ท่าเลยครับมีทั้งคุณย่ามีทั้งยูซินโบวิวอะไรครับใช่ครับดีใจทุกบอกไม่ออกบอกไม่ถูกจริงครับ
5: ดีใจขอบคุณไหมครับสำหรับความ
4: ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอครับกับมาสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาเตอร์สองมากที่คอยผลั ดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาไกลขนาดนี้ก็มุสลิมสองคนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมทุกขนาดเวลาเลยครับก็ขอบคุณมากจริงครับ
6: มีอะไรอยากพูดถึงโค้ชไหมครับ
4: โค้ชก็ขอบคุณโค้ชมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราเลยแล้วว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับ
3: สำหรับฟิก200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันสันติเปเรราร่มกดสาวจากสิงคโปร์เร่งในช่วงท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา 22.78 วินาทีเฉินชนะเฉินยูเจียแชมป์วิ่ง100เมตรจากจีนซึ่งทำเวลาได้ 22.93 วินาทีเข้ามาเป็นที่2และเหรียญทองแดงฮาริต้าบาดราจากอินเดียเวลา 23.20 วินาทีครับส่วนนักวิ่งไทยจีรพัฒน์ขานออนตาเข้าเป็นอันดับที่8เวลา 23.65 วินาทีครับกลวุฒิวิทิสานะครับก็การันตีเหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวครับการแข่งขันประเภทแบดมินตันประเภทบุคคลนะครับชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศกลวุฒิวิทิสานมือ3ของโลกเจอกับแองกัสอึ้งการหลงจากฮ่องกงมือ30ของโลกเกมแรกกุลวุฒิเป็นฝ่ายทำแต้มไล่ทันไล่ตามแต่ไม่ทันนะครับแพ้ไปก่อน16ต่อ21จากนั้นเกมที่2กุลวุฒิดึงฟอร์มเก่งเป็นฝ่ายตบทำคะแนนเอาชนะไปขาดลอยครับ21ต่อ10เสมอกัน1ต่อ1เกมต้องตัดสินในเกมที่3และเป็นกุลวุฒิทำแต้มนำตลอดแล้วชนะไป21ต่อ13ครับทำให้กุลวุฒิวิทิสารครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับไอวี่ฟาฮานดาวรุ่งมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณ 12:30 นาทีพร้อมกันนี้การผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่งผลให้กุลวุฒิการันตีเหรียญทองแดงที่2ของตัวเองในครั้งนี้ต่อจากเหรียญทองแดงประเภททีมชายครับนั้นหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเจอศึกหนักอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ครับเกมนี้เมย์นั้นต้านทานความคล่องตัวและลูกตบที่เฉียบขาดของอันเซยองไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม8ต่อ21และ9ต่อ21ยุติเส้นทางเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายในชีวิตไว้ที่รอบนี้ส่วนอันเซยองผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยูเฟยจากจีนครับส่วนทางด้านคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายรุธนภักดิ์อูบทองกับเชอริชาสุดใจประภารัตคู่มือ22ของโลกเจอกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสชานมือ9ของโลกจากไต้หวันเกมนี้คู่ของไต้หวันประสบการณ์เหนือกว่าเป็นฝ่ายชนะคู่ไทยไปได้2เกมรวด21-18และ21-14ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนัทธนิชาจงโปร่งกลางนักชกความวางเหรียญทองของไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมวยสากลการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับการแข่งขันมวยสากลนะครับที่นิชิโอยิมเนเซียมรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงน้องโฟกัสหรือว่านัทนิชาจงปรุงกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมส์ของทีมมวยสากลไทยขึ้นสังเวียนพบกับนิกิน่าอุกตาโมวานักชกสาวจากอุซเบกิสถานนะครับนักชกไทยในมุมแดงนะครับเริ่มยกแรกนิกิน่าเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่แต่นัทนิชาอาศัยกระแทกยับและต่อยซ้ายตรงเข้าหน้านิกิน่าได้หลายครั้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาเฉือนชนะ3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วโดยรอบตัดเชือกนั้นนัทนิชาจะไปเจอกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนหรือว่าวันอังคารนี้ครับส่วนหนึ่งความหวังของไทยรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุนทรเพลงเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในปี2024นะครับเจอกับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในครั้งเดียวกันตลอด3ยกเฉินเนียนฉินออกอาวุธจะแจ้งกว่าชนะไปขาดลอย5ต่อ0ผ่านเข้ารอบตัดเชือกส่วนจันจำก็หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศครับการตบลูกยางชายไทยก็ประเดิมสนามเอเชียนเกมส์เฉือนชนะอินโดนีเซียอย่างวุ่นวิตครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะครับเปิดสนามวันแรกรอบแรกกลุ่ม B ทีมนักตบลูกยางชายไทยอันดับ52ของโลกแชมป์ซีเกมส์ล่าสุดประเดิมสนามพบอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกคู่นี้เจอกันมาล่าสุดนะครับไทยนั้นแพ้อินโดนีเซีย2ต่อ3เซตในรายการ ABC Cup ผู้เล่น6คนแรกของไทยประกอบด้วยชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีบุญยฤทธิ์วงธรทูปประดิษฐ์พระพุทธอนุชิตพักดีแก้วและธนัทบำรุงพักดีโดยมีนครินทร์อินทนูเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระเกมนี้สูสีครับผลัดกันชนะแพ้ทีมละ2เซตต้องตัดสินในเซตที่5เซตสุดท้ายและทีมไทยก็เป็นฝ่ายเฉือนชนะในเซตตัดสิน25-23ครับนภาเดชทำคะแนนสูงสุดของไทยครับทำไป34คะแนนจากการตบ30และบล็อกอีก4ธนัททำเพิ่มอีก24คะแนนครับโดยนัดต่อไปนัดที่2ทีมไทยเจอกันหนักพบกับอิหร่านแชมป์เอเชียนเกมส์3สมัยซ้อนและเป็นแชมป์เก่าในเวลา 14:00 นวันพรุ่งนี้ครับส่วนอินโดนีเซียนั้นพบกับคีร์กีสถานครับทีมข่าวกีฬาเอ็มบีทีที่ไปรายงานกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นวันนี้พาไปชมความสวยงามของปราสาทนางโอย่าสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้ครับที่นักท่องเที่ยวต้องไปเหยียดให้ได้ติดตามได้จากรายงานครับ
7: ปราสาทนางโอย่าหรือว่านางโอย่าคาสเซิลปราสาทที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางวัฒนธรรมแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนางโอย่าประเทศญี่ปุ่นพาไปชมความงดงามของปราสาทนี้กันครับการเดินทางของพวกเราเริ่มต้นที่คินชาจิโยโคโจเมืองแห่งอาหารเลิศรสเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารใกล้กับปราสาทนาโกย่าที่รวบรวมร้านอาหารเก่าแก่ในนาโกย่าและร้านอาหารซูชิมาแรงมากมายโดยพร้อมเปิดประตูให้ท่านได้มาลิ้มรสอาหารและประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของนาโกย่าพอมาถึงทางเข้านาโกย่ามีจุดบริการสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าชมฟรีส่วนผู้สื่อข่าวอย่างพวกเราต้องซื้อบัตรเข้าชมในราคา500เยนหรือว่าประมาณ120บาทไทยสำหรับปราสาทนาโกย่าสร้างขึ้นสมัยเอโดะราวปีค.ศ.1610โดยโชกุนโตกุงาวะอิเอยาสึจุดประสงค์เพื่อสร้างให้กับโยชินาโออิเอยาสึบุตรชายคนที่9ของเขามีคำสั่งให้สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาแทนปราสาทโบราณบริเวณเดิมในปีค.ศ.1893ปราสาทแห่งนี้ได้รับจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าตัวปราสาทดั้งเดิมจะถูกทำลายโดยการโจมตีทางอากาศในปีค.ศ.1945ทว่ามีการบูรณะจนกลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิมส่วนการชมปราสาทนาโกย่านับมีจุดที่น่าสนใจมากมายไฮไลท์คือฮอนมารุแอเรียซึ่งเป็นใจกลางที่ตั้งของตัวปราสาทหลักแม้ว่าปัจจุบันยังไม่เปิดให้เข้าชมเนื่องจากมีการบูรณะจากเหตุแผ่นดินไหวแต่ตัวปราสาทที่ตั้งต่างหากงดงามด้วยสถาปัตย์ดั้งเดิมก็ยังคงดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยลักษณะที่มีป้อมปราการเชื่อมต่อกันถึง5ป้อมทาสีขาวโดดเด่นหลังคาสีเขียวที่มีคันซาชิปราสาทที่มีหัวเป็นเสืออันเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ตำนานที่เชื่อกันว่าเรียกน้ำมาดับไฟนอกจากตัวปราสาทต้องไม่พลาดชมพระราชวังฮอนมารูอาคารไม้ที่สร้างมาจากไม้สนหอมฮิโนกิซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างปราสาทแรกๆที่รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติสร้างเสร็จในปี1615พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายล้างโดยการโจมตีทางอากาศในปี1945ภายหลังมีการบูรณะขึ้นตามสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเดิมจนเสร็จสิ้นในปี2018จัดแสดงภาพวาดจิตรกรรมสัตว์มงคลในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นธรรมชาติที่งดงามมีความวิจิตรและอารามงามด้วยการใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบในอดีตนั้นที่นี่เป็นที่รับรองของโชกุนเท่านั้นนี่ก็คือปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลนะครับแลนด์มาร์คสำคัญที่ผู้ที่มาเยือนเมืองนาโกย่าจะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
3: ต่อกันที่แฮนด์บอลหญิงเจ้าภาพไปครับคว้าชัยในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยครับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครแข่งขันแบบพบกันหมดครับมีทีมชาย5ทีมและทีมหญิง5ทีมนะครับในประเภททีมหญิงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสมุทรสาครเจ้าภาพในเสื้อขาวพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คู่นี้ผัดกันทำประตูอย่างสนุกสูสีจบการแข่งขันเจ้าภาพมกช.สมุทรสาครเฉือนชนะเกษตรศาสตร์อย่างสนุก25-23คะแนนครับทางด้านทีมชายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพในชุดดำพบกับกรุงเทพมหานครคู่นี้เป็นการดวลกันระหว่างนักขว้างชุดซีเกมส์ครั้งล่าสุดและเป็นโอเพ่นกันนรงค์กัปตันทีมชาติชุดซีเกมส์นำทีมเมืองหลวงเอาชนะไปได้ขาดลอย43-30คว้าชัยได้อย่างสวยงามสำหรับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแข่งขันเวลา10:00 นเป็นต้นไปครับ ปิดท้ายที่แอนโทนีฮัสซันต่อสัญญาคุมทีมไทยไปจนถึงช่วงต้นปี2028ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่กับแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษออกไปเป็นที่เรียบร้อยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2028สัญญาฉบับเดิมของฮัสซันกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเดิมจะมีถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในปี2027หรือว่าหลังจบการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียล่าสุดได้มีการขยายเพิ่มออกไปอีก1ปีครับฮัสซันเข้ารับงานเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568และนำทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายของเอเชียนคัพต่อเนื่องด้วยการพาทีมลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ขณะนี้ฮัสซันกำลังนำทีมชาติไทยลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนครับระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียโดยประเดิมนัดแรกด้วยการชนะปากีสถาน4-0แล้วก็ยังมีโปรแกรมลงแข่งขันรอบแรกที่ประเทศอินโดนีเซียนัดที่2พบกับเวียดนามนะครับในวันที่29กันยายนเวลา 19:30 นัดที่3ไทยจะพบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา 16:00 นส่วนรอบชิงชนะเลิศและนัดชิงอันดับ3จะแข่งขันวันที่5ตุลาคมที่เกลลาบุงกาโนสเตเดียมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกวันนี้ครับ
0: ขอบคุณคุณอูด้วยค่ะ
1: ส่งท้ายข่าวดึกวันนี้ครับด้วยภาพสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศได้เผยแพร่ไปทั่วโลกครับ
0: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแพรกและท่าน้ำนนหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีพร้อมกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยอย่างเข้มงวดสำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และใกล้เคียงกับภาวะน้ำหนุนในช่วงเดียวกันของทุกปีแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอปากเกร็ดซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนทั้งนี้ฝ่ายปกครองและเทศบาลนครนนทบุรีเร่งเสริมแนวกระสอบทรายบริเวณท่าน้ำนนพร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกำชับทุกภาคส่วนเร่งรับมืออุทกภัยอุดจุดเสี่ยงเตรียมศูนย์อพยพและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
10: นายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยสำหรับจังหวัดอ่างทองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการทั้งการอุดจุดเสี่ยงและจุดเปราะบางเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพในแต่ละอำเภอตรวจสอบวงเงินทดรองราชการให้เพียงพอรวมถึงจัดเตรียมผู้ประกอบอาหารที่มีคุณภาพเพื่อรองรับประชาชนหากเกิดอุทกภัยพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสัปดาห์หน้าผู้บริหารจังหวัดอ่างทองเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวในแต่ละอำเภอที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเร่งติดตามสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องปริมาณอ่างห้วยส้มเต็มความจุกำชับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ท่วมขังนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีสั่งการโครงการชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังลงพื้นที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุทกภัยขนาดใหญ่บริเวณบ่อตกกุ้งตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อติดตามและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน Line เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

สามวันนี้อยู่คนละฝั่งผู้ที่ประสบภัยทางลาดพร้าวคลองจันทน์บางกะปิร่มเกล้าอยู่ฝั่งทนที่บ้านที่หนองแขมฝนก็ตกมาตลอดต่อเนื่องแต่ว่าน้ำในซอยก็ไม่ได้สูงมากเหมือนพื้นที่ที่ขณะนี้ประสบเหตุอยู่แล้วก็กำลังดำเนินการเข้าไปช่วยกันอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีก็นำบรรดาพลพรรคทั้งหลายก็ตามกันไปแล้วไม่พลพรรคเมื่อก่อนนั้นที่นายกยังไม่เดินทางกลับไม่เข้าไปในตอนแรกแล้วก็ฝ่ายให้มันเป็นอย่างเนี้ยก็เลยรู้เลยว่าตอนนี้เกษียณแล้วก็เตรียมตัวว่าเดี๋ยวจะเก็บตังค์ที่มีน้อยนิดของเงินบำนาญว่าเตรียมซื้อเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันเตรียมเรือแพยางอาจจะไปขอที่เขามือสองที่พวกนักไปดำน้ำเนี่ยนะฮะพอดีลูกชายก็ไปดำฝึกดำน้ำแบบนางเงือกนะ

นั้นก็ต้องขอบคุณคนที่เขาสร้างบ้านที่เขาคิดการไกลตั้งแต่สมัยก่อนที่น้ำท่วมปี54ที่เราก็รอดมาโดยที่น้ำไม่ได้เข้าบ้านในด้านชั้นล่างเลยแม้แต่นิดเดียวจะเกือบไปอีกนิดเดียวแต่รอบบ้านนั้นหมดเลยแล้วก็พี่น้องของคนที่อยู่แถวบ้านทั้งหมดนั้นก็ลำบากลำบนเหมือนกันในขณะนี้ที่คุณผู้ฟังได้ลำบากอยู่ในใช้ชีวิตทั้งคลองจันทั้งแถวเคหะล่มเกล้าซึ่งทางรัฐบาลก็ดำเนินการช่วยนะครับดูแลแล้วก็พยายามที่จะทำให้น้ำลดทางกทมก็ช่วยกันทุกฝั่งทุกฝ่ายแล้วครับก็เหนื่อยกันแต่ว่ายังไงเนี่ยคือผมก็คาดหวังว่ากูไม่เอากับพวกมึงแล้วล่ะกูลุยกับกูเองดีกว่านะฮะหลายบ้านที่เขาปิดกั้นเขาทำด้วยตัวเองได้เนี่ยเราก็ดูแบบอย่างเอาไว้แล้วก็เอามาไว้ใช้สำหรับนะครับในบ้านของเราต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งคิดว่ามีอีกแน่มาอีกแน่ไม่รู้เมื่อไหร่หรือเร็วๆนี้ก็ไม่อาจจะประเมินได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทุนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมเป็นจรุงสมัยทำหน้าที่กันในชั่วโมงสุดท้ายครับเรามีรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำจากสถานีโทรทัศน์ NBT แล้วก็ข่าวสารทางด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมาก็ติดตามกันได้ครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับทั้งบทเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในต้นชั่วโมงนี้น้ำท่วมฟ้าป่ากินดาวงานของนักวิชาการทำนะครับ0816346452ยังทำหน้าที่กันอยู่แล้วก็บทเพลงที่ให้กับผู้ที่ประสบภัยในขณะนี้เรายังถือว่าน้อยมากกว่าทางที่ผ่านมาที่ทั้งปัวทั้งเชียงรายแล้วก็ที่หาดใหญ่ดังนั้นก็ขอให้ดูแลซึ่งกันและกันและอดทนในการเป็นคนที่ประสบชะตากรรมตรงนี้กันไปนะครับน้ำใจไทยครับ

ลูกสาวแห่งโลกเนนี่ก็เดินทางกลับถึงบ้านที่เมืองไทยในสภาพที่เหนื่อยยากเหนื่อยล้าพอสมควรทีเดียวเดินทางไกลจากอเมริกาขอใช้มาให้พวกเราได้ชื่นชมกันแล้วก็ดูแลเธอกันดีๆนะครับเพราะว่ายังเป็นเด็กอายุแค่16แต่คว้ารางวัลระดับโลกระดับประเทศชาติขึ้นมาได้นี่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเดินทางฟันฝ่ากันต่อไปสำหรับจะเป็นร็อกสตาร์ของระดับโลกได้ก็แน่นอนนะครับตอนนี้ก็มาถึงน่าจะครึ่งทางแล้วแต่ในชีวิตในการเดินทางนั้นจะต้องมีอีกหลายอย่างที่ต้องไปประสบพบเจอกันเดินทางกันด้วยบทเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับ Temple of the King ที่เป็นเวอร์ชันที่เน่ได้เล่นดนตรีกันเมื่อสมัยยังหลายปีที่ผ่านมาด้วยฝีไม้ลายมือชะกาชะกันก็นี่แหละครับเป็นเหมือนยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์กันอีกนะฮะมีหลายอย่างครับที่เราไม่อาจจะพึ่งพาในภาคไหนก็ได้เอาตามที่ทั้งพี่ดีเขียนไว้นิติพงศ์ฮอนาก็ดีครับในแง่มุมต่างๆแต่ว่าการพึ่งพาตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝีไม้ลายมือแล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษที่เธอได้ฝึกฝนนำเรียนแล้วก็ไปสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ทำให้เราเห็นว่าบ้านของเรานั้นก็มีคนเก่งกันอยู่เยอะอีกมากมายทีเดียวครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่วันนี้เห็นหนุ่มตรีลูกใหญ่อ่อนนี่เขาโพสต์อัลบั้มหนึ่งของเสือธนพลซึ่งปีหน้าถ้าทนดนตรีหลังจากที่ผมก็เสียแล้วยังได้ทำหน้าที่กันต่อกันไปมาจัดให้กับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ก็ยินดีครับเมื่อวันที่จัดงานเมื่อช่วงที่ผ่านมากับกิจกรรมสื่อนะครับสื่อในการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะฮะองค์กรสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ทนดนตรีได้มาจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มีศิลปินคือแท่งมอสแล้วก็ทัทยังทางต่างจังหวัดที่เดินทางมาในวันเมื่อวันศุกร์ก็ถามบอกว่าพี่ทำยังไงถึงมีศิลปินนะฮะมาช่วยงานแล้วก็มาร่วมงานเยอะแยะมากมายโดยราคาที่ทางราชการได้ครับได้ช่วยงบประมาณทางราชการได้เยอะเลยก็แล้วก็อยากจะให้ไปทำที่ต่างจังหวัดกันบ้างผมก็บอกว่ามีอย่างเดียวก็คือตั้งแต่สมัยที่เริ่มจัดรายการนั้นเรานะครับเราต้องใส่ใจแล้วก็ไปช่วยงานทำไปช่วยงานอะไรบ้างผมก็บอกว่าช่วยทุกอย่างทั้งเมื่อสมัยที่ศิลปินเขาเดินทางมาที่สถานีขอให้เราได้เปิดเพลงให้เปิดแผ่นน้องๆที่เป็นทีม PR ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้บริหารของค่ายเพลงสำคัญสำคัญหลายต่อหลายค่ายเพลงนั้นเราก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะเชิญมาไม่ใช่เป็นการโปรโมทแต่ว่าเป็นการที่จะให้มีมิตรภาพต่อกันและกันและใส่ใจของศิลปินนั้นๆโดยเฉพาะศิลปินด้านในสายของเพื่อชีวิตใต้ดินผมถึงขนาดว่าต้องลงทุนซื้อเพลงของเขาเองหรือไปติดตามผลงานด้วยตนเองแล้วก็เชิญมาออกอากาศกันจนกระทั่งผูกพันถึงขนาดว่าเป็นครอบครัวเลยล่ะครับลูกๆของศิลปินหลายคนเราก็เคยดูแลอยู่หลังเวทีแล้วก็กิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราสามารถที่จะไปช่วยกันได้ก็จะไปช่วยกันอย่างเช่นที่ผ่านมาหลายต่อหลายงานด้วยกันที่เราไปโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องของมูลค่าแล้วก็การคิดค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราได้รับประโยชน์ในส่วนของนี้ก็จะได้นำมานะครับนำมาให้เป็นประโยชน์กับทางราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนกันกับชนบุรีก็ตั้งใจว่าอยากจะเชิญพี่เสือธนพลมาในปีหน้าถ้าคิวได้กันนะครับเรือลำหนึ่งครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม38นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมพิญญารุ่งสมัยและทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วคงศักดิ์สายวงเรื่องกิจวัตรการจันทร์วัฒน์วงสว่างมนุษย์พาเทียมแสนสมเกตแท้ไม่นีและเตือนใจชำนาญในเมืองนะครับวันนี้คุณเตือนใจก็ไปดูนั่นใช่ไหมที่โคราชนะฮะก็อ๋อเพลงทุลีของฤทธิพรไม่เจออ๋อเจอตลาดไหนเอาตลาดนะตลาดของโลเพชรนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเพลงใหม่ไม่เป็นไรครับก็พอดีในไลน์ก็มีขอเพลงแล้วก็ทาง0816346452เมื่อวานนี้มีขอหมาหยอกไก่ไว้วันนี้คงจะแบบให้กับบรรยากาศของคนที่ต้องเหนื่อยยากกับการไปลุยน้ำมันไม่สนุกนะครับผมบอกจริงมันไม่สนุกเพราะว่าที่บ้านตั้งแต่สมัยที่อยู่ที่ถุงวัดม่วงซอยเพชรเกษม59เนี่ยบ้านมันจะเป็นบ้านที่มีใต้ถุนสูงแล้วตอนหลังเขาถมที่กันเหมือนมันก็เลยเทน้ำมาอยู่ที่บึงที่บ้านนะครับมันก็เลยกลายเป็นบึงรับน้ำแล้วก็บ้านที่ไปอยู่เนี่ยก็จะรับน้ำท่วมตลอดอยู่ไม่ได้เลยนะครับข้างล่างเนี่ยต้องเป็นห้องนอนที่ผมเหยาะนอนด้วยก็ต้องคอยสูบน้ำดูต่อไม้กระดานโอ้ลังไม้มาลองแล้วก็เอาไม้พาดนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็มีห้องเดียวเนี่ยโอ้โหคุณคิดสมัยก่อนเนี่ยห้องน้ำห้องท่าเต็มท่วมเต็มจะทำยังไงขับถ่ายกันยังไงบางทีต้องไปอาศัยข้างบ้านเขาแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยฝนตกเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบคือเรื่องที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันดีตรงที่ว่าได้น้ำมาใช้แต่มันไม่ดีตรงที่น้ำมันท่วมแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรคือเป็นมีแต่บึงมีแต่ป่าถนนทางทางมันก็เปลี่ยวงูเงี้ยวเขี้ยวขอกันเยอะต้องคอยระมัดระวังนะครับผมเคยโดนตะขาบกัดด้วยตอนสมัยก่อนนอนอยู่ข้างล่างที่บ้านเก่าแล้วก็น้ำท่วมนี่ตอนสมัยปีที่ฝนพันปีเนี่ยน้ำท่วมปี18มาอยู่ที่ฝั่งทนในใหม่โอ้โหมันสาหัสสาการจริงๆนะครับเพราะว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาต้องย้ายไปอยู่ที่วัดเครือวันเข้าของขนของไปที่นั่นนะฮะแล้วก็เราก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวกับน้องอยู่บ้านกับน้องสาวสองคนแล้วก็ต้องคอยทำหน้าที่กันดูแลบ้านแล้วก็วิดน้ำสูบน้ำกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะก็เครื่องถ้ามันร้อนนี่ก็ลำบากนะฮะบางทีท่อระบายทั้งไว้มันไปตันทั้งหน้านี่ก็ต้องฝั่งตรงข้ามก็น้ำเต็มมันก็ไหลกลับเข้ามาอีกอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยก็คือสภาพที่เราเคยอยู่ในสมัยก่อนอดีตที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่และยิ่งเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมีเส้นทางไปขวางทางน้ำแล้วก็เดี๋ยวนี้เรื่องของคูคลองมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนั้นน้ำท่วมเนี่ยคูคลองน้ำก็ยังถือว่าไม่สกปรกก็ยังมองเห็นยังมีพวกปลากิมปลาคล้ายๆปลากัดอะไรเป็นปลากิมเนี่ยเยอะแยะเลยพวกปลาหมอนี่เยอะมากนะฮะเพราะว่ามันแทกมาฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันหาน้ำหาที่ใหม่นะครับแล้วก็น้ำก็ยังแบบเป็นธรรมชาตินะฮะไม่ได้แบบน้ำเน่าสกปรกอะไรเงี้ยคนที่ลำบากลุยน้ำไปครึ่งค่อนเอวแล้วก็ไปนะครับไปรับของแจกหรือว่าไปหาข้าวของมาเพื่อจะให้ครอบครัวรับประทานกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยแล้วคนที่เคยไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีความจำเป็นเพราะว่าเขาต้องมาแอะละเอียดหาเช้ากินค่ำในภาคเมืองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบที่จะคือมันประสบเหตุเข้าใจอยู่แต่ว่ามัน แหมมันน่าจะมีอะไรที่มันต้องช่วยนะครับช่วยเตือนให้แบบมันจริงจริงจังๆแล้วก็ต้องแบบภัยพิบัติหรือว่าคือมันคาดการต้องข้อแฟดของจันที่ผมไปอยู่สมัยก่อนดันทุนนาเคยใช้ชีวิตที่นั่นที่นั่นเป็นที่ที่รวมคนที่อยู่ทางคือว่าพี่น้องทางคนใต้เนี่ยจะอยู่ทางนั้นเยอะนะฮะทางรามคำแหงทางแฟดของจันแล้วก็เคยไปเพราะว่าน้าเคยเป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปอยู่กับนะครับน้าสาวผมน้องของแม่ผมก็ไปนั่งเรือนะฮะนั่งเรือเนี่ยนั่งเรือไอเรือด่วนเรือเนี่ยของแสนแสบแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ขึ้นไปลงเรือขึ้นเรือที่นั่นแล้วก็เข้าไปที่แฟลตของจันที่น้าเคยอยู่คนอยู่เยอะมากก็ยังเคยเห็นว่าตรงนั้นที่เขาที่จอดรถเนี่ยโอ้โหมันเป็นที่ต่ำหรือแอ่งยังคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยน้าถ้าน้ำมันท่วมมันทำไงเขาก็บอกไม่ท่วมหรอกมันอะไรอ่ะเราก็บอกมันใกล้คลองนะบอกว่ามันใกล้คลองแต่มันไม่ติดในน้ำเจ้าพระยาที่ไหนได้มาวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับพระเพลงที่ผมจะมาฝากกันในช่วงเวลาของครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเพลงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหลังจากนี้แล้วเกษียณแล้วก็เดินทางต่อนะครับทนดนตรีทางวิทยุทำหน้าที่ต่อครับออนทีวีก็ยังทำหน้าที่กันต่อไปด้วยนะครับส่วนถนนตีไลฟ์ปีหน้าจะมีนะครับมีกิจกรรมกันหรือไม่ก็รอคอยกันถ้ามีศิลปินเพื่อชีวิตก็จะมาให้กับทนดนตรีอีกเช่นเดิมในช่วงเวลาของเดือนละครั้งนะครับเพียงลมพัดผ่านครับ

สาวสุรัตน์ขอกำลังใจจากโฮปมาจากสุรัตน์ธานีผมว่ากำลังใจของคารวานให้ดีกว่านะครับแล้วก็จะปิดท้ายในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีซึ่งวันนี้ก็ได้พบกันเพียงชั่วโมงเดียวในคืนวันอาทิตย์นะครับแต่ผมเป็นโจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงตอนนี้เด็กเยาวชนสารใจไทยสุดใหญ่ใต้เดินทางถึงกรุงเทพแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆซึ่งผมก็จะได้ทำหน้าที่ทั้งการติดตามไปร่วมกิจกรรมการทำประชาสัมพันธ์และพิธีกรในพิธีเปิดโครงการในวันที่1ตุลาคมที่สโมสรทหารบกวิภาวดีรังสิตหลายครอบครัวที่ได้เสียสละแล้วก็มาเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ทั้ง10จังหวัดในภาคกลางก็คงจะต้องผจญกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะทางหนองจอกทางเขตแถวๆลาดกระบังนะครับซึ่งเราก็จะต้องติดตามกันดูว่าท่านครอบครัวอุปถัมภ์ที่จะรับเยาวชนเอาไว้ถึงเกือบ20วันจะมีปัญหาในการดูแลครอบครัวอย่างไรบ้างก็ติดตามกันได้นะครับ1เดือนที่เยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้าโครงการสันใจไทยสื่อใจใต้ในรุ่นที่47 320ในภาคกลางและอีก120ในพื้นที่ฝั่งจังหวัดทะเลในชายฝั่งทะเลอันดามันก็เตรียมที่จะได้เข้าไปทำกิจกรรมในช่วงเวลานี้หลังจากที่เดินทางมาแล้วในช่วงปิดเทอมภาคปิดเทอมใหญ่ของทางการศึกษานะครับเราก็จะช่วยกันดูแลเพื่อให้สถานการณ์ในภาคใต้ได้สงบแล้วก็มีสันติสุขกันต่อไปโดยใช้เรื่องของการให้ความเป็นธรรมและการให้ความเป็นไทยตามที่ท่านอดีตประธานองคมนตรีนราธิวาสพลเอกเปรมตินสุรนนท์ได้เคยมอบเอาไว้พร้อมกับการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะได้ทำหน้าที่เดินทางไปกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมของทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ในเรื่องของการไปต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ของอุทยานทั่วประเทศเพื่อรณรงค์ในการปลูกป่าปลูกต้นไม้และก็อนุรักษ์เรื่องของธรรมชาติเพื่อไม่ให้ภัยธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นอยู่ค่อนข้างรุนแรงกันมากขึ้นนี่นะครับแล้วก็โครงการ Next Gen เยาวชนที่จะได้ช่วยกันสานต่อในเรื่องของบริธานในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธารกันต่อไปคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรายังเป็นนักเดินทางกลับมารับใช้คุณใหม่ในสัปดาห์ต่อไปในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนอยู่นี้ลาคุณไปก่อนครับลาติสวัสดิ์ครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เดบานเดบานในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยในช่วงของสมการชีวิตด้วยเพื่อว่าเราจะมีประเด็นอะไรข่าวสารหรือข้อมูลใดๆที่จะมีธรรมะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้บ้างสัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างสมบูรณ์ใช่ไหม
0: ครับสัปดาห์นี้นะครับก็นอกจากข่าวสถานการณ์อะไรต่างๆกันแล้วเนี่ยเราอยากจะเริ่มต้นเรื่องของคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ตกมานะครับคำถามท่านผู้ฟังฮะบอกว่าเมื่อเจอคนท็อกซิกเนี่ยเราจะใช้ธรรมะข้อไหนและควรจะวางใจอย่างไรรับมืออย่างไรคนท็อกซิกเนี่ยก็คือคนที่มีพฤติกรรมที่มีทัศนคติเชิงลบแสดงออกด้วยคำพูดหรือการกระทำที่บั่นทอนสุขภาพจิตคนอื่นๆเขานะครับสร้างความอึดอัดที่ตกกังวลเช่นใช้คำพูดเหน็บแนมประชดประชันนะฮะแล้วก็ชอบสร้างความขัดแย้งไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นเนี่ยแหละเขาเรียกว่าคนท็อกซิกใครไปอยู่ด้วยก็จะรู้สึกโอ้โหอึดอัดลำบากใจนะฮะนอกจากนั้นถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาหรือคนในองค์กรที่มีลักษณะท็อกซิกก็คือจะชอบควบคุมวงการให้ทำตามความต้องการของตัวเองพอไม่เป็นไปตามความต้องการของตัวเองปุ๊บก็ลงโทษและบางครั้งพอตัวเองเนี่ยประสบสิ่งที่ทำผิดตัวเองก็ไม่ยอมรับผิดมักโทษผู้อื่นกับสิ่งรอบๆข้างไม่พูดคำว่าขอโทษชอบหาแพ้รับบาปนี่คือคนท็อกซิกพอเจอคนแบบนี้สิครับแหมบรรยายสมาคมมายาวคือแบบท็อกซิกเนี่ยคนไม่รู้จักไม่ต้องอธิบายพฤติกรรมเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้ยเราจะใช้ธรรมะข้อไหนครับพระอาจารย์ในการจะรับมือคนแบบนี้ฮะ
1: โอเคคุณทรงพลให้นิยามไว้ถูกต้องมากเลยก็คือเป็นสัมภาษาที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้นะว่าอธิบายคนที่ท็อกซิกว่าเป็นยังไงคือถ้าพูดในทางศัพท์ศาสนาก็คือจะหมายถึงว่าคนที่เขามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็จะมันมากจนกระทั่งว่ามากระเทือนคนอื่นเขาแล้วกระเทือนคนอื่นเขาเนี่ยก็คือทำให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับความลำบากจากพฤติกรรมของตัวเองที่ไม่ดีถ้าในทางพระพุทธศาสนาเราก็จะเรียกว่าเป็นคนพาลหอพาลสลาลอลิงนะคนพาลในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงแบบภาษาไทยที่เราใช้กันนะมักจะมีความหมายเจาะจงเรื่องเป็นคนอันธพาลใช้กำลังอะไรเงี้ยนะแต่คนพาลในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะหมายถึงคนที่โง่พาละเนี่ยแปลว่าโง่นั่นคือไม่ฉลาดจะแยกแยะกุศลกับอกุศลออกกันไม่ได้แล้วเขาก็เลยไปทำสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วพอทำสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วมันก็มากระเทือนคนอื่นมันทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับการเบียดเบียนไปด้วยลักษณะนี้ในปัจจุบันเราก็เรียกว่าเป็นคนท็อกซิกแต่เป็นคนท็อกซิกทีนี้ประเด็นแรกก่อนอยากจะอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจว่าการที่เราจะไปเลเบลใครคำว่าเลเบลเนี่ยนะคือหมายว่าเราจะไปตราหน้าว่าเขาเป็นคนพาลเหรอตราหน้าว่าคนพาลนี่จะตรงข้ามกับบัณฑิตนะตรงข้ามกับบัณฑิตเราจะไปตราหน้าว่าคนนี้เป็นคนพาลคนนี้เป็นบัณฑิตเนี่ยอุ้ยเราการที่เราไปพูดกล่าวหาว่าเขาเป็นคนพาลคือเขาอาจจะพาลนิดหน่อยพาลนี่หมายถึงโง่นะหมายถึงว่ายังไม่ฉลาดอะ
0: ทำไม่ถูก
1: อาจจะไม่ถูกอันนิดหน่อยนิดหน่อยเช่นอาจจะอารมณ์เสียบ้างขึ้นลงบ้างนี่ก็ธรรมดานะของคนเราแต่ไม่ถึงขนาดผิดศีลไม่ถึงขนาดว่าแบบไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วเราว่าเขาเนี่ยทำไมคุณไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยเราเองเป็นคนพาลเองนะคือหมายความว่าที่ว่าอย่าไปว่าคนอื่นเขาท็อกซิกตัวเองท็อกซิกก่อนเปล่า
0: ครับ
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราเห็นแต่โทษคนอื่นความดีคนอื่นเขาไม่เห็นเลยนะเราเห็นแต่โทษเขาเรานี่เป็นคนผ่านเองเราเป็นคนท็อกซิกเองนะเพราะว่าสมมติถ้าเรามองจากมุมของคนที่เขาท็อกซิกเขาว่าเอ้ยนี่ที่คุณจงบุญอธิบายมาทั้งหมดนะเป็นคนแบบว่าเห็นแก่ตัวนั่นเนี่ยคือเขาก็เห็นแต่โทษของคนอื่นเขาไม่เห็นประโยชน์หมายถึงว่าเห็นความดีของคนอื่นเขาไม่เห็นโทษตัวเองเห็นนิดเดียว
0: ครับ
1: ความดีของตัวเองเห็นมากมีน้อยก็ตามเห็นเยอะโทษของคนอื่นมีนิดเดียวเห็นแบบบักใหญ่เลยยิ่งใหญ่มากความดีคนอื่นมีเยอะ ไม่เห็นเห็นนิดเดียวเราแบบนี้เราเป็นคนท็อกซิกเหมือนกันเราต้องระวังข้อนี้ก่อนว่าเราอย่าเป็นคนผ่านซะเองเราอย่าเป็นท็อกซิกซะเองก่อน
0: ครับ
1: เราถึงจะเริ่มมาใช้ธรรมะได้นะเพราะว่าถ้าเราแยกไม่ได้ว่าอะไรคือผ่านอะไรคือบัณฑิตอะไรคือท็อกซิกอะไรคือไม่ใช่ท็อกซิกแยกไม่ออกไม่รู้เนี่ยเราเป็นคนนั้นแล้วเราเป็นคนนั้นเลยจริงๆคุณจงบอกเพราะว่าคนโง่เนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองโง่นะคนโง่จะคิดว่าตัวเองฉลาดเสมอถูกปะ
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: เพราะว่าเพราะคนโง่เนี่ยต่อให้เขานั่งใกล้คนฉลาดที่สุดใกล้ติดกันเลยเนี่ยเขาเรียนรู้จากคนฉลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาคิดว่าฉันเก่งอยู่แล้วความรู้มันไม่ไหลมาเลย
0: นี่พระอาจารย์เขาเคยมีคำพูดนี้นะพระอาจารย์แบบว่าอาจารย์ผมเนี่ยสมัยเรียนกฎหมายนักศึกษาห้องนี้ไม่มีคนโง่ในโลกนี้ไม่มีความโง่มีแต่ความไม่รู
1: ้
0: ก็ใช้คำนี้ก็เลยบอกว่าในโลกนี้ไม่มีคนโง่และความโง่ในโลกนี้มีแต่ความไม่รู
1: ้
0: วันนี้เราจะมาเติมเต็มความรู้ในห้องเรียนนี้ก็เลยบอกว่าพอผมฟังอาจารย์ก็ดีนะเราไม่โง่แต่ว่ามีคำว่าไม่รู้ใช่ไหมพระอาจารย์
1: ใช่
0: คืออวิชชาป่ะอันเดียวกันไหม
1: มันจะมีสองมุมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วทีนี้พอเราพูดถึงว่าถ้าเราเป็นคนฉลาดเนี่ยคนฉลาดเขาจะรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรก็จะว่าคนฉลาดที่สุดเนี่ยยังสามารถเรียนรู้จากคนโง่ได้เพราะว่าพออยู่ใกล้คนโง่ปุ๊บเห็นคนโง่ทำไม่ดีปุ๊บอ๋อเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ควรทำเขาจะเรียนรู้ทันทีเลยคนฉลาดเพราะอย่างที่คุณชมบนว่าไม่รู้เนี่ยแหละมีแต่ความไม่รู้ถูกต้องเลยเพราะว่าพอเขารู้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีเนี่ยคนฉลาดเนี่ยนะแล้วก็เห็นตัวอย่างของการทำไม่ดีเขาเรียนรู้ได
0: ้
1: ความรู้เขาเพิ่มขึ้นได้ความไม่รู้เขาลดลงได้โอ้นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความไม่ดีความไม่รู้ก็ลดลงเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยตรงจุดที่อาจารย์คุณสมบูรณ์อธิบายไว้เนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรกับไม่รู้หมายถึงว่าพอเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยนะแต่ตรงนั้นเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมอย่างเช่นว่าภาษาที่เราพูดไม่ได้หรือกฎหมายมาตราที่เราไม่เคยอ่านแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่แต่ว่าฉันยังไม่รู้หรอตอนนี้อันนี้คือไม่รู้แบบที่หนึ่งไม่รู้แบบที่หนึ่งไม่รู้แบบที่ชนิดที่ว่าเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรนี่ไม่รู้แบบที่หนึ่งกับไม่รู้แบบที่สองนี่คือไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรอันนี้อันตรายกว่าไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ด้วยอย่างเช่นกฎทางฟิสิกส์กฎทางวิทยาศาสตร์หรือว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าด้วย
0: ใช
1: ่เนี่ยเราไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรนี่ก็แบบหนึ่งอันนี้คือนัยยะที่หนึ่งนะอีกนัยยะหนึ่งก็คือความไม่รู้ชนิดที่เป็นอวิชชาแต่ความไม่รู้ในวิชาการทั่วๆไปไม่เหมือนกันแต่ความไม่รู้ในวิชาการทั่วๆไปคุณไปรู้คุณไปเรียนคุณก็รู้ขึ้นมาใช่ไหมแต่ความไม่รู้ที่เป็นอวิชชาเนี่ยเป็นความไม่รู้ชนิดที่ทำให้เราไม่บรรลุธรรม
0: ครับ
1: เนี่ยคือถ้าเรารู้ว่าอะไรคืออวิชชาเราจะบรรลุธรรมได้แต่พอเราไม่รู้เนี่ยเราก็เลยไม่บรรลุธรรมนี่คือเป็นเฉพาะเรื่องการบรรลุธรรมนี่ก็เป็นอีกระยะหนึ่งทีนี้กลับมาถึงจุดที่เรียกว่าคนท็อกซิกหรือไม่ท็อกซิกคือเป็นคนพาหรือบัณฑิตเนี่ยนะพอเรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าโอเคคนพาเป็นอย่างนี้บัณฑิตเป็นอย่างนี้ท็อกซิกเป็นอย่างนี้ไม่ท็อกซิกเป็นอย่างนี้ความรู้ของเราเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยสามารถนำธรรมะมาใช้ได้ละเพราะว่าเราแยกแยะได้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีตามนิยามที่คุณทรงบนอธิบายไว้ตอนแรกนั่นเลยนะทีนี้พอเรารู้แล้วและนี่คือปัญญาในข้อที่หนึ่งแยกแยะให้ได้ธรรมะข้อไหนข้อที่หนึ่งนี้คือปัญญาในการแยกแยะเราแยกแยะว่าส่วนดีเขามีส่วนไม่ดีเขาก็มีคนเราเนี่ยมันไม่ได้ว่าเลว 100% ทุกอย่างหรอกแล้วก็ไม่ใช่ว่าดี 100% ทุกอย่างเหมือนกันมันจะมีส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ไม่ดีก็มีอันนี้เราต้องแยกก่อนนะว่าเขาไม่ดีตรงนี้เช่นไม่ดีเวลาทำงานไม่ดีเวลาประชุมเออแต่เวลาเขาอยู่ตรงนี้เขาดีก็ต้องแยกกันออกให้ดีแล้วทีนี้ตรงไหนที่ไม่ดีหรือตรงไหนที่ไม่ดีเราต้องระมัดระวังอย่าอะไรอย่าให้อารมณ์เราขึ้นต้องอดทนพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบที่ท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบว่าถ้าเหมือนเวลาเราร้อนมากๆเลยนะคุณผู้ชมเดินทางมาร้อนแล้วก็น้ำเราก็หมดแล้วแล้วแดดก็แรง พอไปถึงหนองน้ำแห่งหนึ่งปรากฏหนองน้ำแห่งนั้นเนี่ยมีจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยมีจอกแหน่ขึ้นเต็มแล้วก็คนที่เขามาถึงปุ๊บเขาเลยบอกโอ้ยทำไมที่นี่มีจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยโอ้ยไม่กินแล้วไปดีกว่าแต่อีกคนหนึ่งนะเขาเดินมาด้วยกันเขาบอกเขามีจอกแหน่ขึ้นเต็มแล้วก็แหวกจอกแหน่ออกที่แล้วก็กวักน้ำมากินนะ
2: ครับ
1: คุณจะว่าคนไหนฉลาดกว่ากันนะ
2: คนหลังฮะแหวกจอกแหน่ฮะ
1: เออคนหลังนี่เขาฉลาดกว่านะเพราะว่าเขารู้จักที่จะแหวกออกใช่ไหมแล้วก็กินน้ำของมันอย่างเดียวอันนี้เป็นอุปมาที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นว่าคนเรามันมีทั้งดีทั้งไม่ดีดีเนี่ยคืออยู่ข้างล่างบางทีเป็นน้ำใสๆให้เราดื่มกินได้ไม่ดีคือจอกแหน่ที่มันบังอยู่ก็เคี่ยวๆมันออกไปคนเราไม่ดีมีเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาตรงส่วนที่เขาไม่ดีเดี๋ยวยุ่งเฉพาะส่วนที่เขาดีก็พอแล้วตรงไม่ดีทำยังไงเคี่ยวออกดีเคี่ยวออกนี่คือทำยังไงเป็นอุปมาหมายว่าคุณต้องระมัดระวังอดทนเอาตรงนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาแต่ตอนนี้เขาจะไม่ดีเราก็ไม่ไปยุ่งแต่ตรงนี้เขาจะแบบว่าเป็นบ้าๆบอๆแล้วก็หลีกออกจ้ะ
2: ครับ
1: ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาตรงจุดนั้นเราก็ระมัดระวังเอาตรงข้อนี้นี่ก็เป็นอุปมาที่หนึ่งนะยังมีอีกเรื่องหนึ่งเช่นว่าเวลาที่เขาเดินทางไกลแล้วก็แดดร้อนๆอย่างที่ว่าเนี่ยเกิดมีน้ำขังอยู่ในรอยเท้าโคน้ำขังอยู่ในรอยเท้าโคในรอยเท้าโคคือเมื่อก่อนมันเป็นทางเกวียนคุณสมบัติทางเกวียนเนี่ยหมายความว่ามันจะเละยิ่งกว่าทางลูกรังอย่างนี้อีกนะทางลูกรังนี่เขายังเอาหินเอาดินอะไรมาใส่ไว้ใช่ไหมแต่ทางเกวียนเนี่ยมันเละมากหมายความว่าเวลามันควายวัวมันเดินไปเนี่ยมันจะเป็นแง่งๆขึ้นมาแหลมๆขึ้นมาตามรอยกีบของรอยเท้าโคนพอแดดมันร้อนๆปุ๊บพวกนี้มันจะเป็นร่องให้น้ำขังได้ถ้ามีฝนตกชนิดที่ไม่ใช่ฤดูกาลมันตกมาปุ๊บเนี่ยมันจะขังอยู่ในรอยเท้าโคเหล่านั้นเวลาที่ชาวเดินทางนักเดินทางทั้งหลายเขาเดินทางมาถึงปุ๊บแล้วน้ำก็หมดเขาจะมากินน้ำในรอยเท้าโคเนี่ยเขาจะเอามือกวักขึ้นมาไม่ได้เพราะมันจะทำให้น้ำมันขุ่นเขาก็ต้องเอาปากลงไปจ่อกินเลยเหมือนสุนัขกินอาหารนี่ไงเขาเอาปากไปจ่อกินไม่ได้เอาอุ้งเท้ามันตักอาหารขึ้นมากินเหมือนมนุษย์เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการลงไปกินเนี่ยมันเลยต้องแบบไปจ่อปากกินนะคุณกินอาหารเหมือนวัวเหมือนควายเอางี้แล้วกันเอ้าแล้วมันแล้วคุณต้องทำขนาดนั้นน่ะโอ้ก็อากาศมันร้อนมันเหนื่อยมันน้ำไม่มีแล้วเราก็ต้องทำอย่างนี้สิอดทนเอาอันนี้ก็เป็นอุปมานะอันนี้เหมือนกันว่าให้ความดีบางคนมันมีน้อยก็ตามก็เอาแค่ความดีส่วนที่น้อยก็แล้วกันส่วนที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจนี่คือทั่วๆไปนะเรารับมืออย่างนี้ทั่วๆไปเราควรจะวางใจอย่างนี้ว่าให้มีอุเบกขาให้มีความอดทนในส่วนที่เขาไม่ดีเราก็ไม่ยกไปยุ่งเกี่ยวส่วนที่เขาดีเราพอยุ่งได้ก็ยุ่งไปนี่คือประการที่หนึ่งควรรับหมายถึงว่าวางใจอย่างนี้รับมืออย่างนี้ด้วยความอดทนและด้วยอุเบกขานี่คือสำหรับคนทั่วๆไปสำหรับคนทั่วๆไปเพื่อนร่วมงานคนรู้จักกันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสำหรับคนที่เรารักนะหมายความว่าถ้าเป็นลูกอย่างเงี้ยลูกเราเป็นคนไม่ดีเราแค่นี้มันไม่พอเราต้องพยายามยังไงให้เขากลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้หรือสำหรับพ่อแม่เช่นบางทีลูกกับพ่อแม่เนี่ยมีปัญหากันความพ่อแม่ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นพ่อแม่เราต้องช่วยแกอย่าให้เขาเป็นคนท็อกซิกอย่าให้เขาเป็นคนผ่านแล้วทำยังไงให้เขาเป็นคนมีปัญญาทำยังไงให้เขาเป็นคนที่แยกแยะความผิดความดีได้ไม่ท็อกซิกขึ้นมาได้มีเมตตาได้ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงแนะนำนะข้อมูลนี้อยู่ในกินติสูตรเนาะว่าเอ้าถ้าบอกว่าเราจะเตือนเขาอะให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะจากคนไม่ดีให้เป็นคนดีขึ้นมาจากคนท็อกซิกให้เป็นคนมีเมตตาจากคนพาให้เป็นบัณฑิตขึ้นมาเงี้ยถ้าเราแนะนำเขาเนี่ยเราจะต้องยากเราจะต้องคิดวิธีเราจะต้องหาจังหวะพูดอันนี้คือความลำบากที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่ท่านให้มองอย่างนี้ว่าให้เห็นความลำบากที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พยายามบอกเขาเถอะพยายามแก้เขาเถอะแต่เขาจะดีแล้วถ้าเขาจะแก้ได้นะบอกเขาเลยดี
2: ครับ
1: แต่ถ้าบอกว่าถ้าเราบอกเขาด้วยความพยายามของเราแหละเป็นเรื่องลำบากแต่เราก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะบอกแต่ถ้าบอกปุ๊บเนี่ยเขายังจะแบบ โอ้ยไม่เกิดความแบบไม่พอใจเกิดความขัดเคืองขึ้นแต่เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเขาพอจะเปลี่ยนได้อยู่นะแต่เขาอาจจะหงุดหงิดหน่อยก็อาจจะแบบว่าว่าเราบ้างนั่นนี่โน่นแต่เขาจะพอจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะให้บอกให้เห็นว่าความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกจะให้บอกให้บอกยังดีกว่าที่ว่างั้นก็ไม่บอกแล้วกันฉันก็ไม่ได้สนจะให้เธอดีขึ้นยังไงไม่ได้แล้วเป็นคนที่หมายว่าเป็นคนใกล้ชิดกับเรานะ
2: ครับ
1: เป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นญาติสนิทอะไรเงี้ยเราเพื่อนสนิทเงี้ยเราควรจะบอกเขาให้เห็นว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยบอกก็เสียแต่ถ้าผมว่าเขาจะขัดเคืองมากด้วยแล้วก็จะไม่เปลี่ยนด้วยเข้าใจไหมจะขัดเคืองมากด้วยไม่เปลี่ยนด้วยเดี๋ยวบ้านแตกแน่นอนมีปัญหาแน่นอนอุเบกขาไว้ก่อนอุเบกขาไว้ก่อนแล้วอย่าเพิ่งบอกตอนนี้ให้หาจังหวะในภายหลังเพราะว่าคนเราเนี่ยพอมันเร่าร้อนมากๆนะเหมือนคนท็อกซิกมากๆเนี่ยเขาจะมีความอึดอัดบางประการที่อยู่ข้างในนั่นคือเขามีความอึดอัดบางประการที่อยู่ข้างในอยู่แล้วทำให้เขาแบบว่าระเบิดออกมากลายเป็นพฤติกรรมอะไรต่างๆที่ไม่ดีแล้วก็มีผลกระทบต่อเราด้วยอย่างเงี้ยมันมีความทุกข์อัดอั้นอยู่ข้างในตลอดเวลาอยู่แล้วนะคุณสมบัติคนที่เจอทุกข์แบบนี้อยู่เรื่อยเนี่ยเขาหาความสุขไม่ได้หรอกคือมันจะมีช่องแต่มันจะมีน้อยเพราะนั้นไอ้จุดที่มันจะมีช่องได้บ้างตัวนี้เราต้องหาดูเราต้องหาดูในลักษณะที่ว่าถ้ามีช่องเราก็ค่อยบอกถ้าไม่มีช่องเราก็อุเบกขาไว้ก่อนเราจัดการอย่างนี้รับมือแบบนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเวลารับมือนี่นะไม่ใช่ว่าเราจะแบบว่าเอ้ยก็ด่ากลับถ้าเขาด่ามาเราด่าตอบเราก็เป็นคนท็อกซิกพอแบบเดียวกันกับเขาแหละเราก็เป็นคนพาลด้วยกันเพราะว่าเขาว่ามาเราว่าตอบเป็น2เท่า3เท่าอย่างเงี้ยนะเขาด่ามาคำหนึ่งเราด่ากลับ2คำอย่างเงี้ยเราก็เป็นพวกเดียวกันก็คือมีคุณธรรมแบบเดียวกันคุณธรรมนี่คือด่าว่าคนอื่นเห็นโทษคนอื่นมากเห็นความดีเขาน้อยไงมาเราไม่เล่นเกมนี้เลย

0: วงจรที่ไม่ดีใช่มั้ยความไม่ดีไม่ให้มันคืบคลานมาไปถึงคนอื่นผ่านตัวเราหรือไม่ให้มาถึงเราเราก็อย่าทำไม่ดีแบบเดียวกันนั้นเข้าใจมั้ยเราจะไม่ทำไม่ดีเราจะทำความดีได้เอาอดทนอุเบกขามีเมตตาจะทำอย่างนั้นได้ไงต้องมีสติสติต้องแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราก็เลยจะรับมือแบบนี้ได้เท่านั้นไม่ว่าจะด่าตอบว่าตอบไม่ใช่เป็นวิธีการรับมือที่ถูกต้องเลยเราก็รับมืออย่างที่ว่าเราจะทำให้เราแก้ไขสถานการณ์ได้ความชั่วนั้นไม่สืบต่อแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันก็ต้องพยายามให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ช่วยกันดึงไปในทางที่ดีได้ด้วยนั่นเองเช่นกัน
1: ครับคำถามท่านผู้ฟังครับถามว่าอะไรคือเหตุของการได้คู่ที่ดีเป็นกัลยาณมิตรนะฮะต้องสร้างเหตุนั้นได้อย่างไรครับ
0: คู่ที่ดีในที่นี้หมายถึงคู่ชายหญิงนะถ้าอาจารย์จะตีความในที่นี้นะชีวิตคู่เนี่ยเช่นสมมติถ้าปัจจุบันนี้ชายจะคู่ชายหญิงอาจจะคู่หญิงก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะขอให้เป็นคู่แล้วกันที่คุณจะมีความรักกันสร้างครอบครัวกันนะว่างี้ในยานี้โดยคู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคู่กรรมแบบว่าเนี่ยฉันจะต้องมาเจอเธอทุกชาติไปก็ต้องมาเจอทุกกันอย่างนี้ตลอดไม่ใช่อย่างนั้นด้วยในที่นี้ก็หมายถึงนะเขาจะเอาที่ดีๆ ด้วยอ่ะ
1: คู่สร้างคู่สมแบบนั้นใช่ไหม
0: คู่สร้างคู่สมใช่คำนั้นเป็นกัลยาณมิตรให้กัลยาณธรรมเกิดขึ้นเราจะสร้างได้อย่างไร
1: ก็คือคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันชักนำในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะไม่ไปหาอบายมุขนะฮะมีผิดก็ตักเตือนไม่ชักนำไปทางเสื่อมเสียแนวนั้นแนวนั้น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ไหม
1: คร
0: ับ เราต้องมีความเสมอกันในสี่อย่างด้วยกันนั่นก็คือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาสี่อย่างนี้ต้องเสมอกัน
1: ครับ
0: คือถ้าไม่เสมอกันนะมันจะต้องมีเรื่องให้ได้ว่ากันต้องให้ได้จึ๊กขึ้นอย่างเงี้ยเช่นสามีจะไปทำบุญให้ทานนี้ให้คือมีจาคะจาคะคือการให้การบริจาคเดี๋ยวภรรยาก็เออทำด้วยแต่ทำไม่เท่ากันสามีอาจจะอยากทำ100ภรรยาอาจจะอยากทำ50ความไม่เสมอกันเนี่ยมันทำให้ได้ต้องจืดขึ้นมาละไม่เสมอกันในเรื่องจาคะไม่เสมอกันในเรื่องศีลนี่ก็ด้วยสามีภรรยามีศีล5อย่างนี้ครบเลยแต่สามีดันเดี๋ยวขอกินเหล้าหน่อย
1: อ
0: ันนี้เดี๋ยวมันได้มีปัญหา
1: การพนันสูบบุหรี่อะไรแบบนี
0: ้คือเราไม่ต้องถึงขนาดว่าไปเป็นอบายมุขเพลย์บอยอะไรงั้นก็ได้นะเอาแค่ว่าบางทีบางข้อมันไม่

0: คนหนึ่งศรัทธาสายปัญญาเงี้ยมันก็ไปหาอาจารย์คนละอาจารย์อะไรเงี้ยมีพิธีกรรมคนละแบบแล้วอะอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ คนนี้ก็จะมีพวกเครื่องรางของขลังอะไรเยอะเลยอีกคนหนึ่งไม่มีมีแต่ตำราหนังสือคัมภีร์มันก็คนละอย่างละมันจะต้องปรับจูนกันให้มันเข้ากันได้คือคนจะอยู่เป็นกลุ่มได้พระเจ้าน้อยที่สุดเลยนะคือต้องมีสองอย่างคือศีลและทิฏฐิต้องเสมอกันศีลและทิฏฐิต้องเสมอกันแต่ทิฏฐิในที่นี้ก็หมายถึงพวกศรัทธาพวกปัญญาพวกนี้แหละคือทิฏฐิศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาทิฏฐิคือข้อปฏิบัติทางใจพวกปัญญาพวกศรัทธาพวกนี้ต้องเสมอกันถ้าไม่ตรงกันอยู่กันไม่ได้ถ้าผิดก็ต้องผิดให้มันเหมือนกันด้วยนะอย่างเช่นว่าถ้าพวกโจรอย่างเงี้ยนะโจรผิดศีลเหมือนกันขโมยเหมือนกันมีชู้เหมือนกันปล้นฆ่าเหมือนกันกินเหล้าเหมือนกันอยู่กันได้คุณสมบัติทำไมพวกแก๊งเหล้าพวกแก๊งกินเหล้าอ่ะเขาก็อยู่กันได้เพราะว่าเขาก็ผิดศีลเหมือนกัน
1: ครับ
0: พวกโจรยังสามัคคีกันได้ทำไมสามัคคีกันได้เพราะศีลและทิฏฐิเขาเสมอกัน
1: ครับ
0: นี่ตรงนี้ต้องเสมอกันถึงอยู่กันได้แต่ทีนี้ถ้าเสมอกันในทางที่ว่าให้เป็นกัลยาณธรรมด้วยนะในคำถามของคุณท่านผู้ฟังที่ถามมานี่เอาวันนี้ก็ต้องเสมอกันในทางดีเท่านั้นศรัทธาก็ต้องศรัทธา

0: ็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นศีลก็ต้องศีล5อย่างน้อยถ้าเป็นจาคะการให้การบริจาคก็มีจิตใจที่จะแบ่งปันอยู่เสมอๆจิตใจเสมอกันแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นคู่ที่จะเจอกันจะสร้างเหตุไปด้วยกันได
1: ้ครับ
0: อันนี้จะเป็นเหตุปัจจัยให้เราเจอเนื้อคู่ทีนี้ประเด็นที่อยากจะพูดถึงจุดนี้ก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยชีวิตคู่ของคนไทยเราคือบางทีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเนาะบางเช่นไม่แต่งงานบ้างไม่มีแฟนบ้างอะไรอย่างนี้นะก็เลยอาจจะมีบางส่วนที่คิดว่าต้องหาคู่สิเพราะอาจารย์อยากจะพูดตรงนี้นิดหนึ่งว่าเรื่องชีวิตคู่ถ้าบอกว่ามีแล้วไม่ดีนะอย่ามีจะดีกว่าโอเคไหมถ้ามีแล้วมีคู่เนี่ยนะแล้วเกิดแบบเป็นคู่ที่ไม่ดีไม่ลงกันเถียงกันทะเลาะกันโอ้ไม่มีดีกว่าถูกไหมอยู่คนเดียวดีกว่าโอเคไหม
1: ปัญหาน้อยกว่า
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่คนอยู่ร่วมกันพระอาจารย์โอกาสไม่มีปัญหามันยาก
0: ทีนี้ปัญหาเนี่ยเราก็อย่างกลับมาที่ข้อหนึ่งไงว่าท็อกซิกเนี่ยท็อกซิกระดับไหนสมมตินะมันจะไม่ลงกันมันจะไม่ลงกันระดับไหนมันก็ต้องมีบ้างที่มันต้องลงกันมากกว่าที่ไม่ลงกันแล้วกันนะถ้ามันจะมีที่ลงกันดีกว่าไม่ลงกันเนี่ยนะมันก็พอไปได้มากกว่าใช่ไหมแต่ถ้าจะแบบว่าจำเป็นต้องมีนะแต่ไม่ลงกันก็เอาไปก่อนแล้วกันนะให้แบบว่ามีชีวิตคู่ไปโอ้อย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวเพราะว่ามันจะทุกข์มากใช่ไหมถ้าจะมีต้องมีให้ดีแล้วกันก็ให้เกิดกัลยาณธรรมไม่เราอดทนเขาก็ต้องอดทนต้องอดทนกันทั้งคู่เพราะว่าพอชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนมันเป็นเรื่องของคนสองครอบครัวทั้งครอบครัวเขาครอบครัวเราแล้วก็ครอบครัวของฝ่ายสามีฝ่ายภรรยาแล้วก็ของเราอีกทั้งหากอีก
1: ครับ
0: เนาะมันก็เลยเป็นหลักเรื่องหลายอย่างแล้วก็ถ้าจะมีแล้วก็มีที่ดีแต่ถ้าหาที่ดียังไม่ได้ก็จะต้องไม่มีก็ยังจะดีกว่าคำว่าดีในที่นี้ก็เลยต้องไม่มีเกณฑ์ในการวัดด้วยนะแต่ว่าเอาดีก็คือเอาศรัทธาศีลจาคะปัญญานะมาเป็นเกณฑ์ในการวัดนะไม่ใช่ว่าหน้าตาตี๋ๆหมวยอย่างนี้ฉันชอบไม่ใช่เอาดีอย่างนั้นไม่ได้ดูเกณฑ์อายุไม่ใช่ดูอย่างนั้นแต่ดูที่คุณธรรม4อย่างอันนี้จะทำให้เรารอดได้มีความสุขได้ในชีวิตครอบครัวนี่เป็นวัด
1: ครับพระอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าการมีคู่ที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีอาจารย์ตอบไปแล้วว่าเราต้องสร้างเหตุนั้นได้ยังไงมีแบบที่ไปขอให้ได้คู่ที่ดีขอพรพระแบบนี้อาจารย
0: ์
1: ไปกราบไหว้อะไรทำนองนี้สายมูได้ผลไหมครับ
0: ก็ลักษณะการอ้อนวอนขอร้องในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านก็จะให้สร้างเหตุเนาะเพราะว่าการที่เราจะได้สิ่งใดโดยที่เพียงการอ้อนวอนการขอร้องเนี่ยแล้วก็จะสำเร็จทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรในโลกนี้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะจะไม่ได้เพียงการอ้อนวอนการขอร้องแต่ให้เราตั้งเจตนาในการทำความดีเนี่ยพอเราตั้งเจตนาในการทำความดีเช่นฉันต้องการจะมีเนื้อคู่อ้าวงั้นให้มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเสมอกันงั้นคุณตั้งอยู่ในศรัทธาศีลจาคะปัญญาก่อนนะพอคุณตั้งอยู่ในศีลศรัทธาจาคะปัญญาเราตั้งจิตอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะดึงดูดสถานการณ์คนหรือเรื่องราวที่มันเป็นแบบเนี้ยเข้ามาในชีวิตของเราเราก็ดูไปแค่นี้เองโดยที่ไม่ต้องไปอ้อนวอนการขอร้องแต่ให้สร้างเหตุที่ถูกต้องแล้วก็การที่เรามีกัลยาณมิตรเนี่ยนะคุณโยนมันดีกว่าไม่มีก็ใช่ไหมกัลยาณมิตรเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นชีวิตคู่ก็ได้จะเป็นเพื่อนกันก็ได้เพื่อนในที่ทำงานเพื่อนที่เจอกันทั่วไปแล้วเป็นกัลยาณมิตรอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์มากกว่าดีกว่าไม่มี
1: ครับ
0: ดีกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะดูดกัลยาณมิตรขึ้นมาได้แล้วเราก็ต้องทำตัวให้เราเป็นคนดีก็ใช่ไหมไม่งั้นคนดีมันจะไม่มาหาเราก็จะไปทางอื่นถ้าเราทำเป็นคนไม่ดีก็จะดึงดูดคนที่ไม่ดีแบบนี้มาเหมือนกันแล้วก็ลักษณะที่ว่าชีวิตคู่เนี่ย เลยจะทำให้เราไปมองแล้วเรื่องของกามเรื่องของชู้สาวเรื่องของชายหนุ่มหญิงสาวกันซะมากแต่ถ้าเราตั้งจิตดีด้วยว่าเราเป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยโอ้เรามีได้มากกว่าแค่ว่าระหว่างคู่ชายหนุ่มหญิงสาวเท่านั้นเองนะเพราะว่าเพื่อนเรามีได้หลายคนไงเพื่อนดีๆเรามีได้หลายคนอันนี้ดีกว่าเราไม่ได้หาความสุขทางกามทางตาทางหูแต
1: ่
0: มีความสุขจากคุณธรรมคือธรรมะที่เรามีอยู่ในใจด้วยการทำสิ่งนั้นเดี๋ยวนั้นเลยเรามีธรรมะนั้นแล้วเราตั้งอยู่ในธรรมนั้นคนรอบตัวเราก็จะมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นขึ้นมาด้วยได้นั่นเอง
1: ครับ
0: เรียนบัง
1: ครับคำถามต่อไปครับเราจะจัดการกับความทุกข์จากการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับข้อสรุปก็คือว่าถ้าคาดหวังแล้วมันผิดหวังนะครับพระอาจารย์ทำยังไงไม่ให้มันผิดหวังน้อยหน่อยก็แล้วกันอะไรอย่างนี
0: ้นี่แหละคือจุดสำคัญเลยคุณสมพลถ้าพระอาจารย์จะบอกว่าถ้าคุณหวังแล้วคุณผิดหวังงั้นเราก็ต้องทำอย่างนั้นให้ความหวังเราสำเร็จขึ้นมาอันนี้คือเราจะพูดแย้งกับพระพุทธเจ้าเลยเอ้าทำไมงั้นน่ะเพราะท่านบอกไว้แล้วว่าเหตุของความทุกข์เนี่ยคือความอยากถ้าเราปรารถนาให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทุกข์ทันที
1: ครับ
0: เพราะนั่นคือเงื่อนไขของความสุขไงเราว่าต้องมีสิ่งนี้นะจึงจะมีความสุขถ้าคุณสร้างเงื่อนไขของความสุขมากๆคุณยิ่งจะทุกข์มากไม่ใช่สุขมากดิ
1: ครับ
0: เพราะมันต้องตรงข้ามกันว่าคุณอย่าสร้างเงื่อนไขของความสุขให้มันมากเลยถ้าคุณสร้างเงื่อนไขของความสุขให้น้อยๆหน่อยหรือไม่ต้องมีนะความสุขคุณจะมากเลยเพราะนั้นถ้าเราไม่ปรารถนาพูดง่ายคือคุณอย่าไปปรารถนาว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้คุณไม่ต้องไปปรารถนาเลยเพราะปรารถนาเนี่ยทุกแน่นอนงั้นไม่ต้องปรารถนาไม่ปรารถนาทำอะไรอ่ะทำความดีเนี่ยมีสติมีความเพียรมีปัญญามีสติมีความเพียรมีปัญญามีความอดทนเราสุขได้ปัจจุบันเลยเพราะโดยที่ไม่ต้องมาตั้งว่าคนอื่นเขาต้องมีความเพียรนะคนอื่นก็ต้องมีปัญญานะคนอื่นก็ต้องมีความอดทนนะคนอื่นต้องมีเมตตานะเนี่ยโลกเราต้องมีเมตตาฉันจึงมีความสุขถ้าเราปรารถนาอย่างนี้นะคุณสมบูรณ์เราทุกข์ก่อนเลยเพราะคนอื่นเขาก็จะเป็นแบบของคนอื่นเขาอาจจะมีปัญญาก็ได้เขาอาจจะมีเมตตาก็ได้เขาจะไม่มีก็ได้แต่เขามีเราถึงจะสุขถ้าเขาไม่มีเราถึงจะทุกข์เราถึงจะเป็นทุกข์งั้นหรอโอ้งั้นคุณทุกข์ก่อนเลยเพราะเราพยายามจะไปทำให้เขามีไงพอการที่เราพยายามที่จะให้เขามีเนี่ยหมายความว่าคุณพยายามที่จะจัดการความผิดหวังของเราเราไม่อยากผิดหวังเราอยากสมหวังเราก็เลยไปพยายามจัดการความผิดหวังโดยการที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นทำให้เขาเป็นอย่างนี้คุณจัดการความผิดหวังแล้วคุณจะผิดหวังก่อนแน่นอนเพราะคุณมีเงื่อนไขของความสุขมากคุณจะทุกข์มากไงคุณต้องไปจัดการนั่นนี่คุณยิงถูกมาเอาใหม่เราไม่ควรคิดอย่างนั้นสิ่งเราควรคิดคือว่าถ้าเราจะสมหวังถ้าเราจะมีความปรารถนานั่นนี่โน่นน่ะแล้วให้มันแบบว่าสำเร็จแล้วจึงจะค่อยได้แล้วทำไมไม่เอาความสำเร็จนั้นน่ะมาตอนนี้เลยล่ะเช่นยังไงก็ต้องโลกต้องมีเมตตานะต้องมีความอดทนนะต้องมีอุเบกขานะคุณก็เอามาทำตอนนี้เลยดิก็ให้ตัวเรามีความอดทนมีความเมตตามีอุเบกขามีปัญญาสมมติเรามีตอนนี้เลยนะถ้าเรามีคุณธรรมนั้นตอนนี้แล้วเลยเราไม่ต้องไปรอคนอื่นเลยเรามีตอนนี้เลยพอเรามีตอนนี้เลยปึ้งปุ๊บเราจะมีความสุขทันทีเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลธรรมถูกไหมคุณทุกคนกุศลธรรมเนี่ยนำมาซึ่งสุขอกุศลธรรมนำมาซึ่งทุกข์นะหมายถึงว่าอกุศลธรรมเนี่ยจะให้ผลเป็นทุกข์กุศลธรรมให้ผลเป็นสุขถ้าเราเอากุศลธรรมมาตั้งไว้เราจะมีความสุขเดี๋ยวนี้ทันทีเราจะมีความสุขเดี๋ยวนี้ทันทีโดยไม่ต้องไปรอว่าคนอื่นจะต้องเป็นยังไงโอเคพอเรามีความสุขเดี๋ยวนี้ทันทีเนี่ยเราจะทำอะไรด้วยเมตตาด้วยปัญญาด้วยอุเบกขาด้วยความอดทนการกระทำของเราทุกอย่างทุกก้าวที่ทำไปเนี่ยมันแฮปปี้เลยมันไม่ต้องไปรอให้เขาปรารถนาต้องมาตั้งความปรารถนาว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือสิ่งนั้นต้องอย่างนี้เกิดขึ้นไม่เลยเรามาทำเลยเดี๋ยวทีนี้ถ้าผมว่าเป็นต้นสิ่งของข้าวของนะอย่างเช่นว่าคุณต้องมีเงินล้านอย่างเงี้ยคุณถึงจะมีความสุขโอเคสมมติเราตั้งเงื่อนไขอย่างนี้นะซึ่งมันผิดใช่ไหมแล้วสมมติว่าถ้าคุณมีเงินล้านแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะมีความสุขเพราะอะไรมันก็ซื้อของนั่นนี่โน่นได้โอเค ซื้อของมาแล้วยังไงต่ออีกนะลองถามจี้ลงไปดูอ๋อฉันก็จะได้พักสักทีไม่ต้องทำงานหนักโอเคพักแล้วคุณจะทำอะไรคุณไม่ได้พักเฉยๆแล้วคุณต้องทำอะไรสักอย่างเออฉันก็จะไปอะไรอ่ะปฏิบัติธรรมมั้งบางคนจะว่าอย่างนี้หรือบางคนอาจจะฉันก็จะไปให้ทานได้สิให้ทานคนนี้คนนี้ฉันให้ได้ฉันแบบไปทำบุญนั่นนี่เขาก็จะว่าไปงั้นใช่ปะเอาแล้วถ้าคุณจะไปทำอย่างนั้นเนี่ยสมมติคุณจะให้ทานคุณให้ตอนนี้ไม่ได้เหรอคุณจะไปทางพุทธบารมีตอนนี้ไม่ได้เหรอก็ได้อยู่เหมือนกันนะก็ให้เท่าที่เขาได้ใช่ไหมสมมติถ้าสมมติฉันจะถูกหวยแล้วฉันก็จะไปซื้อนั่นนี่ให้ทานนั่นนี่จะให้จำนวนเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เราให้เดี๋ยวนี้เราให้จำนวนน้อยหน่อยก็ได้นี่ก็ได้เหมือนกันนะเรามีความสุขเดี๋ยวนี้เลยไงเราไม่ต้องไปรอตรงนั้นที่จะต้องให้สิ่งนั้นสมหวังขึ้นมาก่อนแล้วฉันได้เขาทำความดีไม่คุณเอาความดีตรงนั้นมาทำตอนนี้เลยเราจะไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเรามีความสุขเดี๋ยวนี้เลยไงคุณสมวันพอเราจัดการด้วยวิธีการอย่างนี้นะเหลือแต่สติเหลือแต่สมาธิเหลือแต่ศีลเท่านั้นเลยที่มันจะเป็นผลผลิตของแนวความคิดแบบนี้นะแล้วก็คือมรรคนั่นเองและในแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะอยู่ในเรื่องของอริยสัจ4เนี่ยจึงพูดโครงตรงนี้ไว้ชัดเจนสมุทัยนะไอ้เจ้าตัณหาเนี่ยความปรารถนานั่นนี่ต้องละนะไม่ต้องทำอย่าไปทำละเสียแล้วทำไม่ทำอะไรก็จะเหลือศีลสมาธิปัญญาเราทำศีลสมาธิปัญญาเรามีความสุขเดี๋ยวนี้ตอนนี้โดยที่แบบว่าไม่ต้องรอสิ่งอื่นภายภาคหน้าให้มันต้องเป็นยังไงพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะเห็นช่องทางที่เราจะควรจะดำเนินไปไงในชีวิตของเราอะว่าการงานเราควรจะดำเนินไปทางไหนคำไหนควรพูดคนไหนควรคบสิ่งไหนควรทำอย่างเงี้ยเราจะเห็นเป็นช่องทางเป็นแนวทางออกมานั่นเองเป็น
1: บอกครับมีคำถามเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกวันนี้จะเห็นภัยพิบัติมีตลอดเวลานะครับคาดไม่ถึงนะฮะกรุงเทพเห็นอาจจะกลายเป็นเมืองบาดาลนะฮะน่าจะมีคนไม่น้อยที่วิตกเรื่องนี้อันนี้คือสิ่งที่คาดการไว้นะครับอยากให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดและแนวทางในการปฏิบัติฝึกจิตคลายกังวลทีครับ
0: เดี๋ยวผ่านอันนี้เป็นเรื่องนิทานชาดกที่พระอาจารย์เพิ่งเล่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคุณสุวรรณสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเนี่ยเป็นเรื่องของช่างไม้กลุ่มหนึ่งที่เขาไปติดเกาะอยู่นะติดเกาะอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาไปรับงานรับเหมามาเนอะแล้วก็ทิ้งงานนะทิ้งงานก่อสร้างเป็นจนช่างรับเหมาทิ้งงานหลงกลัวความผิดก็เลยต่อเรือหนีจากเมืองพาราณสีประเทศตรงนั้นเนี่ยนะออกทะเลไปเลยไปอยู่ประเทศอื่นไปอยู่เกาะแล้วไปเจอเกาะแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์มีข้าวน้ำปลาอาหารอะไรต่างๆพร้อมปรากฏที่เกาะนั้นเนี่ยมีเทวดาเขาดูแลอยู่เทวดาเนี่ยก็จะไม่ชอบคนที่ไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดไม่กลบไม่ฝังปรากฏว่าไอ้กลุ่มหนึ่งในกลุ่มช่างไม้พวกเนี้ยไปอยู่เสร็จปุ๊บดันไปกินเหล้าเมาเผลอเพลินประมาทไปอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดเทวดาก็เลยโกรธเขาก็เลยจะมาทำน้ำท่วมให้ท่วมเกาะแห่งนี้แล้วก็ซัดทุกคนให้ตายไปให้หมดเลยปรากฏว่าในกลุ่มเทวดาเนี่ยมีเทวดาตนหนึ่งก็มีเมตตากับพวกมนุษย์นะไม่อยากทำผิดศีลไม่อยากฆ่าสัตว์ก็เลยไปเตือนว่าเนี่ยวัน15ค่ำเดือนหน้านะขึ้น15ค่ำเดือนหน้าเนี่ยจะมีน้ำท่วมให้ท่านระวังไว้ให้เตรียมที่จะอพยพไปอยู่ที่อื่นไอ้เทวดาที่จะไปฆ่ามนุษย์พวกนั้นก็เลยไม่ยอมเลยไปทำไปบอกข่าวเหมือนกันบอกเฮ้ยฉันจะไปกังวลอะไรไม่ต้องกลัวหรอกน้ำไม่ท่วมหรอกมันไม่เคยท่วมเลยไปเตือนลักษณะแบบนี้สองข่าวถ้าสมมติเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆคุณสมบุญข่าวเนี่ยเฟกนิวส์อย่างเงี้ยนะเฟกนิวส์แล้วอีกกลุ่มนึงบอกใช่อีกกลุ่มนึงบอกไม่ใช่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงเฟกนิวส์ด้วยนะแม้แต่งานวิจัยบางอย่างเนี่ยเป็นสองผลตรงกันข้ามกันเป็นสองแนวความคิดอย่างเงี้ยนะ
1: เดี๋ยวจะเชื่อใคร
0: โดยเฉพาะยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับทางนั้นชีววิทยาเนี่ยสุขภาพอย่างเงี้ยกลุ่มหนึ่งบอกกินไข่ได้กลุ่มหนึ่งบอกกินไข่ไม่ได้หรือกินไขมันกินน้ำตาลอะไรพวกเนี้ยโอ้งานวิจัยสารพัดเลยเรื่องการนอนเรื่องการอะไรอีกแล้วทีนี้เรื่องสังคม เรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ก็จุดหนึ่งนะที่บอกว่าน้ำจะท่วมอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ท่วมหรอกแล้วท่วมมันท่วมถึงไหนอย่างนี้ใช่ไหมวิธีคิดตรงนี้พวกช่างไม้นี่เขามีแนวคิดดีคือเขาคิดอย่างนี้คุณจมนก็บอกว่าเอาสองอย่างเลยแล้วเอาสองอย่างนี่คือยังไงหมายความว่าไม่ว่าจะออกหน้าไหนฉันต้องรอเขาคิดอย่างนี้หมายความว่าถ้าน้ำท่วมฉันก็มีเรือฉันก็ไปฉันก็รอถ้าน้ำไม่ท่วมฉันก็ไม่ต้องไปฉันก็อยู่ที่นี่ฉันก็กินสบายเขาคิดอย่างนี้เลยเขาจึงเตรียมการไว้เสมอคนฉลาดก็จะเป็นอย่างนี้นะคุณจมนไม่ว่าจะอยู่ในนัยยะของกาลปุตตสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้กับพวกชาวกาลมะนะชาวกาลมะเนี่ยเขาก็มีพวกนักบวชเนี่ยมาบอกเขาเหมือนกันนั่นคือทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยก็มีศาสดาที่บอกว่าพระเจ้ามีอีกศาสดากลุ่มหนึ่งบอกว่าเจ้าไม่พระเจ้าไม่มีอีกพวกหนึ่งบอกกรรมดีมีกรรมชั่วมีผลของกรรมมีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ากรรมดีไม่มีกรรมชั่วไม่มีผลของกรรมไม่มีทุกอย่างเป็นเรื่องที่แบบว่าอุปโลกขึ้นมาเฉยๆโอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาก็พูดกันไปใช่ไหมมีหลักฐานมีเรื่องราวเล่าอะไรก็อ้างกันไปประเด็นคือเราเป็นผู้รับฟังเราต้องฉลาดต้องฉลาดในลักษณะว่าสมมติชาติหน้าไม่มีสมมติชาติหน้าไม่มีชาติหน้าไม่มีเราก็ต้องอยู่สบายให้ได้ชาตินี้เราต้องอยู่สบายให้ได้ถ้าชาติหน้ามีโอ้เราก็ต้องไปอยู่สบายมากกว่าเราต้องไปสวรรค์เราจะไม่เป็นนรกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นชาติหน้าไม่มีมีแต่ชาตินี้ชาตินี้เราจะอยู่สบายได้ไงเราต้องมาคิดเออทำไงล่ะถึงจะอยู่สบายเออก็อย่าฆ่าสัตว์แล้วกันอย่าทำผิดกฎหมายเดี๋ยวคือการฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์อะไรพวกนี้เป็นการผิดกฎหมายเนาะรักษาศีล5เนี่ยไม่ผิดกฎหมายแน่นอนคุณรักษาศีล5ปัจจุบันนี้คุณอยู่เป็นสุขด้วยคุณไม่ต้องมีคดีความแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะด้วยการรักษาศีล5เนี่ยฉันไปสวรรค์ด้วยนะ คุณจะได้2เด้งเดี๋ยวไม่ว่าออกหน้าไหนเราต้องได้ทั้งหมดชาวเรือหมายถึงพวกช่างไม้เขาทำยังไงเขาต่อเรือเขาต่อเรือเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาที่น้ำท่วมมาเขาก็รอดเวลาน้ำไม่ท่วมเขาก็อยู่ต่อเขาก็ไม่ต้องไปไหนเขาก็ต่อเรือขึ้นมาในลักษณะนึงแต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่เชื่อคุณสมบุญเขาประมาทคำว่าประมาทนี่คือหมายว่าไม่เตรียมการใดๆเลยไม่เตรียมการใดๆเลยก็กินอยู่หลับนอนสบายใจพอน้ำท่วมมาปุ๊บโอ้ยพวกนี้ไม่รอดหนักกว่าเก่าคือถึงชีวิตเลยในขณะที่การเตรียมการของเราเนี่ยเราเตรียมในจุดที่เราเตรียมได้ไงคือถ้าเราเตรียมไว้มากไอ้ความเสียหายมันก็น้อยถ้าเราไม่ได้เตรียมเลยเสียหายมากอาจจะถึงชีวิตได้แต่ถ้าเราเตรียมนิดหน่อยความเสียหายมันก็นิดหน่อยเข้าใจไหมมันก็เป็นสัดส่วนในการที่เราต้องเตรียมการไปเพราะฉะนั้นเตรียมการเนี่ยมันมีหลายมิติและมีหลายมิติจุดที่เตรียมการเนี่ยพระอาจารย์จึงอยากจะเน้นทางด้านมิติด้านจิตใจและมิติด้านจิตใจคือด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกคนเรามันก็มีทรัพยากรไม่เท่ากันเนาะเงินเดือนไม่เท่ากันความสามารถไม่เท่ากันการเตรียมการภายนอกเราก็เตรียมในจุดที่เราทำได้แต่เรื่องจิตใจเนี่ยทุกคนทำได้หมายความว่าไงคำว่ารอดนี่คุณสมบุญคือลักษณะที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะว่าคือรอดจากนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยรอดตรงนี้ถ้าสมมติเราตายตอนนี้จากเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่สงครามภัยพิบัติใดๆเกิดขึ้นแล้วเราเกิดสิ้นชีวิต

0: พวกนี้คือไม่รอดนะเข้าใจป่ะไม่รอดเพราะไงชีวิตเราก็ประมาณ100ปีไม่เกินแล้วถ้าเราตายไปแล้วเราไปนรกเนี่ยโอ้ไม่คุ้มกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เราไม่ได้แค่มองสั้นๆว่าเรารอดแค่ชาตินี้หรือมีอายุยืนไปอีก20 30ปีแล้วไงอ่ะถ้าไปนรกนี่โอ้ไม่คุ้มเลยแล้วเราจะทำไงให้จิตของเราไปสวรรค์นะให้อยู่ในแดนบวกให้เป็นกุศลธรรมนี่ต่างหากเดี๋ยวที่ว่าเราก็จะต้องมีความอดทนพอเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอ่ะเจอทุกขเวทนาเราอย่าแบบว่าเวล่ำให้คร่ำควรขี้บ่นว่าคนนั้นคนนี้อันนี้ไปนรกแต่ว่าให้มีความอดทนมีอุเบกขามีความเอื้อเฟื้อเมตตาอันนี้ไปสวรรค์ไปสวรรค์ด้านตอนนั้นเลยทุกขเวทนาก็ธรรมดานะสุขก็มีทุกข์ก็มีพอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วอดทนเอานี่เราจิตเราไปสวรรค์ในทางตรงข้ามด้วยว่าถ้าสมมติเรามีสุขเวทนาแล้วเอาฉันรอดแต่ฉันแบบว่า เห็นแก่ตัวเพลิดเพลินหลงระเริงในสุขเวทนานั้นนี่คุณก็ไปนรกเหมือนกันก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นเราทำจิตในทางด้านจิตวิญญาณของเราในทางด้านจิตใจของเราเนี่ยให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมมีความไม่ประมาทมีความอดทนมีอุเบกขาเราจะทำให้เรารอดได้แล้วก็เตรียมนี่คือทางใจนะส่วนทางกายทางวาจาเราก็เตรียมในส่วนที่เราเตรียมได้นะเช่นอาจจะเอาแค่ว่าอาหารเราเก็บไว้ในตู้เย็นกินน่ะเราก็ยังเก็บไว้เผื่อตอนเย็นกินไว้เสาร์อาทิตย์กินอย่างเงี้ยนะหรือคุณยังมีเงินเก็บมีเงินเก็บบ้างมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะคนที่เป็นคฤหัสถ์อย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบปรับสัดส่วนให้มันเหมาะสมนะครับอาชีพของเรากับการงานของเรานั่นเองด้วยการทำอย่างนี้โดยเอาจิตใจเป็นหลักปุ๊บเนี่ยจะทำให้เราคลายกังวลได้แน่นอนคือฮัทเรื่องข้าวของเงินทองเราอาจจะมีมากไม่เท่าคนอื่นแต่พอจิตใจเรารักษาไว้ดีได้เนี่ยนะเราคลายกังวลได้แน่นอนเรามั่นใจได้เลยว่าเรารอดเราจะไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องนี้นี่คือที่เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทนั่นเองเช่นพัน
1: ครับมาดูสถานการณ์บ้านเมืองเราล่าสุดกันบ้างนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยมีกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะบุกจับตอนนี้ก็คืออดีตเจ้าวาดวัดที่อยุธยานะครับเสพเมถุนก็คือมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอ่ะศรีกาคนสนิทซึ่งเป็นความผิดอาบัติปาราชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือศึกเรียบร้อยเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการยักยอกเงินทำบุญไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวตำรวจก็สามารถยึดเงินยึดทรัพย์สินได้มูลค่าโอ้ยหลายร้อยล้านนะครับเป็นคดีที่สะเทือนใจชาวพุทธและคนไทยทั่วประเทศครับพระอาจารย์พระอาจารย์มีมุมมองยังไงเรื่องของแนวทางป้องกันการแก้ไขปัญหาหรือมุมมองในประเด็นนี้ยังไงครับ
0: เดี๋ยวบอกคือพระอาจารย์ว่าสังคมที่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ดีเนี่ยพระอาจารย์ว่านี่มันถูกต้องอยู่แล้วนะก็ไม่ถูกต้องเลยแล้วหมายความว่าถ้าเขามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยพระก็เป็นอย่างนี้แหละเอ้ยอย่างนี้อันตรายนะถูกไหมคุณสมบัติถึงว่าพอพระทำไม่ดีเงี้ยปุ๊บโอ้ยไม่ได้เลยไม่ดีเลยอันนี้ถูกต้องแสดงว่าคุณยังสังคมเราเนี่ยยังแยกแยะถูกแยกแยะผิดเนี่ยได้อยู่นะคือไม่ใช่ว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดแต่ถ้าถึงขนาดว่าก็อนุญาตให้พระมีภรรยาไปเลยโอ้นี่ผิดแล้วนะเราเป็นเรื่องธรรมดาหน่อยพระจะทำเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาโอ้ยไม่ถูกนะถูกไหมเพราะว่าพอเห็นว่าอันนี้มันผิดเนี่ยก็เลยต้องมาพูดกันว่าไอ้มันไม่ดีเนี่ยไม่ดีเรื่องไม่ดีก็มาพูดกันเนี่ยอันนั้นคือถูกต้องนะพระอาจารย์ว่าเนี่ยเป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าเปรียบอุปมาไว้ว่าซากศพนี่อยู่ในทะเลเนี่ยจะถูกซัดขึ้นฝั่งเสมอเราอยู่บนฝั่งเนี่ยเราจะเห็นข่าวกับว่าฝั่งนี้คือหมายว่าผู้คนจะอยู่บนฝั่งเนาะเราจึงจะเห็นข่าวว่ามีการทำไม่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าทะเลไม่อยู่ร่วมกับซากศพเป็นไปเป็นความมหัศจรรย์ข้อที่หนึ่งอะไรที่มันเป็นเศษสิ่งอะไรอยู่บนทะเลมันก็จะถูกซัดขึ้นบนฝั่งเช่นเดียวกันว่าความไม่ดีอะไรนะครับว่าในนี้คนทำผิดเนี่ยจะต้องถูกแฉถูกเปิดเผยถูกซัดขึ้นมาอยู่ร่วมกันกับคนดีไม่ได้แต่ซึ่งพระดีๆมีเยอะกว่าพระไม่ดีเข้าใจปะซึ่งพอมีพระไม่ดีองค์หนึ่งสององค์อย่างเงี้ยมันเลยเป็นข่าวดังขึ้นมามากเนาะเพราะว่ามันซากศพมันปรากฏขึ้นแล้วไงอันนี้เป็นเรื่องดีคุณสมบัติ เรื่องดีในที่นี้หมายความว่าให้เห็นได้ว่าเออประชาชนคนไทยเรานะยังมีจิตตั้งไว้อยู่ในกุศลธรรมรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลนะแล้วก็ช่วยกันกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความศรัทธามีในสิ่งที่มันไม่ดีอันนี้ถูกต้องแล้วแต่ทีนี้จุดที่เราจะปรับปรุงพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นนะก็คือว่าศรัทธาเนี่ยเราควรจะตั้งไว้ในองค์กรนะในระบบหรือไม่ใช่ในบุคคลแต่ที่ว่าบางคนรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากเพราะว่าโอ้เราดันตั้งศรัทธาไว้ในตัวบุคคลซึ่งถ้าศรัทธาในตัวบุคคลนี้ว่าพระเจ้าเตือนเอาไว้แล้วนะว่าศรัทธามีโทษ5อย่างมันว่าอย่างนี้นะศรัทธามีโทษ5อย่างนี่คือโทษ5อย่างทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการศรัทธาตัวบุคคลทั้งนั้นเลยเช่นบุคคลนั้นอาจจะลาสิกขาไปกรณีแบบนี้นะหรือว่าทำอาบัติแบบหนักๆอย่างนี้แล้วก็ต้องได้แบบไม่เป็นอยู่เป็นพระแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าหนีไปที่อื่นหรือตายไปหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะเสียใจอันนี้แสดงว่าเราตั้งศรัทธาไว้ผิดเอาไว้ถือว่าวางคือศรัทธามีดีอยู่แล้วนะแต่ว่าดันเอาวางไว้ตรงในบุคคลมันก็เลยมีโทษตรงนี้เราควรจะเอาวางไว้ที่ระบบที่พระพุทธเจ้าวางไว้ในข้อศรัทธานี่คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าด้วยนะเพราะว่าตัวพระพุทธเจ้าที่เป็นธาตุดินเนี่ยน้ำไฟลมเนี่ยท่านสลายไปแล้วตัวไม่อยู่แล้วนี่เคยเตือนพระวักกลิไว้ด้วยว่าจะมามีประโยชน์อะไรด้วยกายอันเน่าของตถาคตแต่ว่าถ้าจะมีศรัทธาให้ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าจะศรัทธาในสงฆ์หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ศรัทธาในตัวคนกลผมหม่มเหลืองแต่ให้ศรัทธาในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ไม่ใช่ของคนอื่นโดยของเรานี่แหละให้เรามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศรัทธาตรงนี้อยู่ในระบบของการปฏิบัติเนี่ยเราก็ข้อปฏิบัติดีมันยังมีอยู่เราจะมั่นใจได้เลยว่าสามารถพาเราพ้นทุกข์ได้แน่แต่พอเราตั้งจิตไว้แบบนี้ตัวข่าวสารต่างๆมันก็จะทำให้เราสถานะของเราไม่เศร้าหมองแน่นอนหรอกความกระทบกระทั่งเป็นภาษามันเกิดขึ้นละแล้วเราบางทีเราก็แบบสะเทือนใจแหละอันนี้เป็นข่าวหน้าสะเทือนใจแต่ด้วยความสะเทือนใจที่มากระทบปึ้งเนี่ยศรัทธาเรายิ่งจะมั่นคงเหมือนกับย้ำลงไปให้ทุบๆดินให้มันแน่นขึ้นนะเนี่ยว่าอ๋อความดียังมีอยู่ความไม่ดีก็จะต้องหลุดออกไปอย่างนี้ศรัทธาตั้งไว้เงี้ยก็จะสามารถปรับให้มีกำลังมากขึ้นได้นั่นเองเป็นบอล
1: ครับนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะฮะที่นำมาฝากคุณฟังในรายการธรรมรัปรุณเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับมีหลักในการดำเนินชีวิตเหมือนมีเข็มทิศนำทางไม่หลงทางในการดำเนินชีวิตครับครับวันนี้ทางรายการครับเวลาหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
8: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
7: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
8: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบาง
10: นายอันติดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่สั่งการและบูรณาการหน่วยงานเพื่อรับมืออุทกภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ที่กำลังเกิดภัยเช่นจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเรือประจำจุดพร้อมจัดตั้งโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดรองราชการส่วนพื้นที่ที่กำลังจะเกิดภัยเช่นปราจีนบุรีให้เร่งแจ้งเตือนและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางขณะที่พื้นที่สถานการณ์คลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภระบุว่าหากจังหวัดใดมีวงเงินทดรองราชการไม่เพียงพอสามารถขอขยายวงเงินมายังปภ.และกรมบัญชีกลางซึ่งจะเร่งอนุมัติภายใน1วันพร้อมระดมเครือข่ายมูลนิธิกว่า200แห่ง และศูนย์ปพ.เขต18แห่งสนับสนุนเครื่องจักรเรือและรถประกอบอาหารช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังชนัญชิตาสังทองรายงาน
6: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย
11: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากปริมาณน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงซึ่งความแรงของกระแสน้ำส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงมาทั้งหมดจนไม่สามารถใช้งานได้จำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็ระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยตามธรรมชาติช่วงฤดูฝนโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงประกอบกับในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางเกิดดินสไลด์และหินถล่มเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงต้องปิดการท่องเที่ยวทุกแหล่งปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะนำ4ขั้นตอนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมจากอุทกภัยพร้อมเตรียมประชุมบริษัทประกันภัยวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
12: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำประชาชนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน4ขั้นตอนได้แก่ตรวจสอบความคุ้มครองผ่าน LINE @OIC Connect รวบรวมภาพถ่ายความเสียหายแจ้งเหตุบริษัทประกันภัยโดยเร็วเพื่อขอเลขที่เคลมและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทั้งนี้คปภ.กำหนดมาตรฐานประเมินความเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์5ระดับตั้งแต่ A ถึง E รวมถึงกรณีเสียหายสิ้นเชิงเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาค่าสินไหมอย่างเป็นธรรมและในวันนี้คปภ.เตรียมประชุมบริษัทประกันวินาศภัยกำหนดมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเร่งรัดจ่ายค่าสินไหมประสานรถลากจูงและพิจารณาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันสำหรับผู้ได้รับผลกระทบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569วันนี้แรม2ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชญนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานนะคะพี่สายชนนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะต้อนรับทุกท่านวันนี้หลังจากข่าวยามเช้าเราก็ติดสถานการณ์น้ำนะคะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสถานการณ์ยังคงต้องตามกันต่อเนื่องท่านนายกเองไปราชการที่ต่างประเทศกลับมาท่านก็ลุยลงพื้นที่เมื่อคืนก็ลงไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องในพื้นที่ผู้ประสบภัยด้วยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันนะเมื่อเช้าขับรถมาอัปเดต 5:00 นเนาะถนนวิภาวดีรังสิตก็สัญจรได้ปกติแล้วแต่ว่าเนี่ยก็คือลงมาจากแถบสะพานรัชวิภาแล้วก็ขับเรื่อยมาคือดูทางข้างๆถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยสัญจรไปมาก็จะพบว่าจะมีคลองอยู่ข้างๆระดับน้ำในคลองเนี่ยตอนนี้ลงไปเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้ล้นอย่างที่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะแล้วก็สังเกตดูตรงใต้ข้ามแยก5แยกลาดพร้าวเนี่ยก็คือน้ำก็คือแห้งไปแล้วแต่ว่ายังมีในช่วงของอาจจะขอบถนนเนี่ยที่ยังมีขังบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสัญจรได้ตามปกติแล้วตอนนี้อยากให้ระวังเรื่องของบนสะพานนิดนึงเมื่อเช้านี้มาทางแถบซ้ายมือเนี่ยก็ยังมีรถที่นำมาจอดบนสะพานกันอยู่ก็เกรงว่าอาจจะมีผู้ที่สัญจรภายมาเนี่ยยังไม่ได้ระวังขับชิดซ้ายมาก็จะเจอรถเลยนะยังไงก็ให้ระวังทางซ้ายนิดนึงนะคะเวลาข้ามสะพานข้ามแยกลาดพร้าวมาม
0: ีรถจอดใช่ไหมคะ
1: มีรถจอดอยู
0: ่ค่ะแต่จริงๆค่ะเข้าขาออกเนี่ยอาจจะยังใช้การไม่ได้เต็ม 100%
1: ค่ะ
0: เพราะว่าขาออกบางส่วนเนี่ยอาจจะแห้งขาเข้าเนี่ยบางส่วนเนี่ยแถบแถวยาคูแถวตรงไทย PBS อะไรแบบนั้นเนี่ยต้องติดตามกันนะคะผู้ฟังเพราะว่านี่ก็ยังไม่ได้กลับบ้านแต่วันศุกร์เหมือนกันนะคะด้วยคือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะโดยเฉพาะแถบคลองจันทน์บางกะปิเมืองทองธานีคอนโดแถวนั้นคือหลายจุดมากๆเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครปริมณฑลยังมีหลายจังหวัดของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบนะคะนอกจากนี้ครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้ท่านนายกก็มีการประชุมกันแล้วก็นะคะให้มีมติให้4จังหวัดนะคะกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะวันนี้พรุ่งนี้2วันนะคะเราก็ยังคงตามติดกันถึงแม้ว่าวันนี้เราก็ภาวนานะว่าขอให้ฝนเนี่ยไม่ตกแล้วก็น้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะคะก็ให้กำลังใจกันทุกพื้นที่ด้วยนะคะเมื่อฟังอยู่ที่ไหนรายงานสภาพอากาศแล้วก็นะคะสถานการณ์ในพื้นที่มาได้หรือในส่วนภูมิภาคเองนะคะล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะคะก็ส่งข่าวผ่านหน้าเพจของเราได้เกาะติดสถานการณ์น้ำวันนี้ไปกับเรานะคะ
1: ค่ะเอาไปที่การพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะครับสำหรับเช้านี้อัปเดตเมื่อ 5:00 นที่ผ่านมาบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของทางภาคกลางค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะแล้วก็มีน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือการเดินทางนะครับผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณอ่าว มัตบันแล้วนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนั้นยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนั้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้ค่ะ28 กันยายน 2569ค่ะ
0: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์คือช่วงนี้ตั้งแต่สถานการณ์ฟ้าฝนมาเนี่ยกรมอุตุเขาไลฟ์สดกันหลายรอบ
1: นะคะ
0: เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามแล้วก็อาจจะมีนะคะประเด็นในเรื่องของการเตือนภัยต่างๆด้วยท่านนายกเมื่อวานก็ระบุว่าให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะสื่อสารอย่างรวดเร็วให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะจังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยต้องตามกันเพราะว่ากรมอุตุเขาก็โพสต์ตอน4นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะยังระบุด้วยนะคะว่าในส่วนของภาคเหนือมีเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคตอนเฉียงเหนือชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางยังคงมีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะที่ต้องระวังพื้นที่เสี่ยงภัยเพราะว่าดูจากกราฟิกแล้วเนี่ยแถบนั้นก็เป็นสีคือมันจะไล่เฉดสีไปเลยนะคะสีเหลืองสีส้มสีแดงนะคะที่ต้องระวังเพิ่มขึ้นก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนะคะภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะเพื่อนดิฉันเป็นผอ.จอยอยู่ทางตะวันออกต้องไปไลฟ์สดเองเลย
1: นะคะ
0: ด้วยสถานการณ์ในพื้นที่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเมื่อฟังคะกรมชลประทานก็เร่งบริหารจัดการน้ำแล้วก็ระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องสูงถึง300-500 มิลลิเมตรนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ประสบภัยท่านอธิบดีกรมชลประทานค่ะนายวิทยาแก้วมีท่านก็ออกมาระบุว่าฝนตกหนักช่วงที่ผ่านมาสะสมกว่า300-500 มิลลิเมตรค่ะกระจายครอบคลุม8จังหวัดของภาคตะวันออกแล้วก็ยังส่งผลให้เกิดน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำค่ะกรมชลประทานก็เลยเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อเร่งระบายน้ำส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ได้รับการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนหน่วงแล้วก็ชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำด้วยการบริหารจังหวะแล้วก็การระบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่นะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ระบายแล้วก็ไหลลงไปในอ่างนะคะแล้วก็นอกจากนี้เตรียมพื้นที่ไว้รองรับน้ำที่อาจจะไหลเข้ามาเติมด้วยประสานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนเขื่อนพระราม6นั้นนะคะก็ขึ้นธงแดงแล้วนะคะเมื่อวานนี้เตือนภัยแม่น้ำป่าสักก็แจ้งพี่น้องประชาชนรวมถึงกรมชลประทานก็เร่งระบายน้ำผ่านคลองระพีพัฒน์อีกช่องทางหนึ่งโดยเมื่อวานนี้ค่ะสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เข้าสู่สภาวะที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดหลังมีการขึ้นธงแดงส่งสัญญาณเตือนให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงต่างเดินทางมาตรวจสอบสถานการณ์น้ำด้วยตนเองนะก่อนที่จะเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันกรมชลประทานก็ต้องเพิ่มการระบายน้ำบางส่วนกับผ่านคลองละพีพัดเพื่อลดเร่งกดดันนะครับของมวลน้ำในแม่น้ำป่าสักทั้งนี้ค่ะมีการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำป่าสักของท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นขออย่าประมาทต่อสถานการณ์ค่ะให้เร่งยกสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นไว้บนที่สูงเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินแล้วก็เตรียมติดตามประกาศ การแจ้งจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์น้ำนั้นก็คงยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะและอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเพิ่มเติมในระยะต่อไปด้วยนะคะ
0: เขื่อนแม่กลองนะคะก็มีการประกาศด่วนที่สุดออกมาให้เตรียมรับน้ำเพราะว่าเขื่อนแม่กลองปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะซึ่งก็มีการแจ้งเพิ่มมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองพื้นที่ท้ายเขื่อนจะมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปัจจุบันตอนนี้ประมาณสัก2เมตรครึ่งนะคะสิ่งที่ต้องทำด่วนก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงนะคะยกทรัพย์สินของท่านขึ้นที่สูงทันทีเพื่อความปลอดภัยขอให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะด้วยความห่วงใยขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะ
0: ขณะที่ปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการแจ้งเพิ่มเติมนะคะไปยังจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทให้เฝ้าระวังน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือพื้นที่ริมแม่น้ำด้วยซึ่งนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ออกมาระบุว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานค่ะว่าสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาคาดว่าวัน2วันข้างหน้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเกิดภาวะน้ำท่วมขังชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำจะรับความเดือดร้อนดังนั้นเพื่อการควบคุมผลกระทบดังกล่าวไม่ให้ขยายวงกว้างค่ะกรมชลก็มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่

0: สทนช.และกรมชลประทานครับเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และการระบายน้ำเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนั้นเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพโดยกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพอากาศด้วยนะครับด้วยความเข้าใจที่ง่ายที่สุดค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นท่านได้สั่งการให้ทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นประสานส่วนราชการค่ะให้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนนั้นนำยานพาหนะเข้าไปจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้กรมบัญชีกลางนั้นพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและก็กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจนั้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนแล้วก็วางแผนเรื่องของการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะยังให้การประปาสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเรื่องของไฟฟ้าก็ให้มีการจัดเตรียมเจ้าที่นั้นเข้าพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารและกลุ่มเปราะบางค่ะเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยทั้งนี้สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะจะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำสถานการณ์น้ำท่วมในทุกวันนะคะในช่วงเวลา10 นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจไทยคู่ฟ้าผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวมสถานการณ์น้ำค่ะเพื่อให้มีการสื่อสารนั้นเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลแก่พี่น้องประชาชนค่ะ
1: ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะคะว่าในเวลาที่จะมีการแถลงเพิ่มเติมของศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทด้วยนะคะวันนี้จะมีการแถลงช่วงบ่ายโมงด้วยนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาบางนานะคะกระทรวงดีอีท่านปลัดดีอีก็เตรียมแถลงท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ทางอสมทติดตามได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเมื่อวานนี้พอท่านนายกกลับมาจากอังกฤษใช่ไหมคะท่านก็ลงพื้นที่ไปกับผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เยี่ยมพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็มอบถุงยางชีพด้วยไปเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยที่โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์เขตหลัก4นะคะปภ.กระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนถุงยางชีพต่างๆท่านลงไปเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ตามไปด้วยนะปรากฏว่าท่านก็ไปเยี่ยมพี่น้องไปดูร้านอาหารปรากฏว่าเขาทำกับข้าวท่านก็เหมือนไปเหมาอ่
0: ะ
1: แล้วก็บอกชาวบ้านว่าเดี๋ยวมารับข้าวที่นี่นะนะคะไปอีกจุดหนึ่งไปเจอร้าน2 ร้านก็เข้าไปจังหวะนั้นกำลังผัดกะเพราพอดีทั้งผู้สื่อข่าวทั้งช่างภาพจามกันใหญ่เลยนะคะท่านนายกก็จามแต่ว่าด้วยความที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนท่านก็นะคะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยได้กินข้าวแล้วก็ได้ทานข้าวแล้วก็ให้มารับข้าวพอหลังจากนั้นนะคะก็มีประชุมครม.นัดพิเศษนะคะก็ยกเลิกในส่วนของการที่จะเดินทางไปทางภาคตะวันออกนะคะเพราะว่ามีวาระด่วนนะคะซึ่งก็มีหลายประเด็นออกมารวมไปถึงพอช่วงค่ำสัก6 โมงเย็นท่านพร้อมคณะก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำให้กำลังใจพี่น้องประชาชนคือนั่งเรือลงไปเลยจุดนี้นะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยสูงประมาณ1.5 เมตรลงไปช่วยพี่น้องประชาชนแถวแฟลตคลองจันทน์นะคะและบางกะปิปรากฏว่าท่านนายกนะคะก็ลุยน้ำอธิบดีปภ.โอ้โหหลายท่านลงไปด้วยนะไปแจกอาหารช่วยพี่น้องชาวแฟลตคลองจันทน์แล้วก็จัดหาเครื่องสูบน้ำเร่งด่วนด้วยชาวบ้านก็ให้กำลังใจนะคะพี่น้องประชาชนก็บอกว่ารู้โอ้ยเข้าใจว่านายกต้องมาให้กำลังใจท่านนายกก็แจกข้าวนะคะแจกถุงยางชีพนะคะแล้วก็ตรวจนะคะในส่วนของพื้นที่นะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของท่านนายกเองลงเรือไปด้วยตัวเองนะคะนำอาหารน้ำดื่มถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอให้เร่งนำเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องเนี่ยเข้ามาสูบออกจากระบบปั๊มน้ำของอาคารเพราะว่าน้ำมันขังน้ำขังน้ำอาจจะเริ่มส่งกลิ่นและชาวบ้านในตึกก็ไม่สามารถใช้น้ำได้นะคะปภ.และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็นำเรือเข้าไปช่วยรับส่งประชาชนที่จำเป็นต้องออกเข้าออกกันนะคะจากที่พักกระจายอาหารกันน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยผู้ประสบภัยให้ทั่วถึงตามข้อสั่งการของท่านนายกอนุทินด้วยค่ะ
0: ค่ะในส่วนของบริเวณซอยเสรีไทย5และโครงการแฟดเคหะ ชุมชนคลองจันเนี่ยเราก็อย่างที่ได้นำเรียนกันไปนะครับว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างท่วมสูง

0: ห็นว่าสูงประมาณถึง1เมตรนะคะในส่วนของการตั้งโรงครัวพระราชทานนะคะทางด้านของรองผบ.ตร.รวมถึงทางด้านของท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็มีความห่วงใยในความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการของพี่น้องประชาชนมีข้อสั่งการค่ะให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ของตำรวจภูธรด้วยนะคะท่านก็มีการสั่งการทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปส่งต่อเรื่องของอาหารบริเวณซอยเสรีไทย5แล้วก็โครงการแฟดเคหะชุมชนคลองจันทร์รวมถึงก็มีการดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แล้วก็สะอาดสุขลักษณะอนามัยนะสำหรับที่จะไปแจกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นกันสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดในย่านของเสรีไทยผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะคะว่าถนนเสรีไทยช่วงหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเนี่ยจนถึงสะพานยกระดับถนนลาดพร้าวระดับน้ำนั้นก็ตอนนี้ท่วมไม่สูงมากนะคะก็มีผู้ที่นำรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั้นมาจอดไว้เป็นจำนวนมากก็ขอให้ระวังด้วยนะคะในเรื่องของการสัญจรผ่านไปมาเพราะว่าบนสะพานหรือว่าริมถนนตอนนี้มีผู้คนที่นำรถมาจอดไว้เป็นจำนวนมากนะคะ
1: ค่ะน้ำสูงจริงเลยนะคะคุณผู้ฟังที่เห็นรถส้มๆของปอพอแถวลาดกระบังบางกะปิโบกได้เลยนะคะมีการวิ่งรับส่งพี่น้องประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกองทัพด้วยพี่ทหารก็ไปช่วยชาวบ้านนะคะแล้วก็หลายจุดทีเดียวนะคะตอนนี้มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างๆพี่น้องประชาชนที่แบบบางส่วนเนี่ยนะคะนำอาหารนำของเพราะว่าออกมาไม่ได้กันนะคะบางส่วนเนี่ยน้ำสูงจริงๆนะคะคันมิดคันรถเลยนะคะออกมาไม่ได้ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้นะคะมีหลายส่วนทีเดียวที่ลงในพื้นที่นะคะอย่างท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพรอิสระภักดีเมื่อวานท่านก็ลงแถวนนทบุรีนะคะไปเยี่ยมให้พี่น้องให้กำลังใจพี่น้องแล้วก็แจกถุงยางชีพวันนี้ก็จะลงพื้นที่นะคะในช่วงเวลา 11:00 นถึง 17:00 นไปเลยนะคะท่านจะไปที่สมุทรปราการหลายจุดทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางพลีใหญ่ติดกับวัดบางพลีใหญ่กลางนะคะสมุทรปราการแล้วก็จะไปให้กำลังใจผู้ประสบภัยครอบครัวผู้ประสบภัยผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงรวมจำนวน300รายมอบถุงยางชีพหรือน้ำดื่มนะคะแก่ผู้ประสบภัยด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก่อนเที่ยงก็จะมีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ศูนย์พักพิงด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ท่านลงพื้นที่ไปที่นนทบุรีท่านผอ.สวท.ท่านใหม่ของพวกเราก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะท่านเหมือนใจวงใหญ่นะคะท่านหรือผอ.อุนะคะผอ.อุของพวกเราก็จะมารับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการนะคะรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรับไม้ต่อจากท่านผอ.ส้มวนิดาโคชเสนีในวันที่30กันยายนนี้แล้วก็จะลุยงานในวันที่1ตุลาคมแต่ปรากฏว่าดูจากข่าวท่านลงพื้นที่แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้พร้อมกับท่านรัฐมนตรีนะคะช่วงนี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุรไทยเลือกเกษมก็จะเกษียณอายุอีก2วันนะ
0: ค
1: ุณเชนันแล้วก็ท่านรองอธิบดีทั้ง2ท่านด้วยนะคะพอส้มพวกเราด้วยนะคะแต่ท่านก็ยังทำงานกันอยู่หลังบ้านเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืนเลยเพื่อเตรียมความพร้อมหลายส่วนทีเดียวนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะรัฐบาลให้นะคะครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้ก็ประกาศให้วันนี้พรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษใน4จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐก็ยังคงเปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกตินะคะใครที่เดินทางโดยทางด่วนต่างๆตอนนี้ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะขึ้นฟรีกันอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยส่วนประธานวุฒิสภาสั่งยกเลิกนัดประชุมวุฒิสภาวันนี้พรุ่งนี้ด้วยเช่นกันหลังกรุงเทพมหานครประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะตอนนี้พอไปดูในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็มีการเปิดพื้นที่ศูนย์พักพิงเนี่ยหลายจุดทีเดียวนะคะยังไงคุณผู้ฟังจะติดตามรายละเอียดนั้นเข้าไปที่เพจกรุงเทพมหานครนะคะเช้านี้เพจกรุงเทพมหานครเขาโพสต์แบบนี้นะบอกว่าฟ้าสางฝนจาง เมฆฝนก้อนใหญ่ผ่านไปแล้วน
0: ะ
1: คะดูจากข่าวก็คือไปโซนแถบพม่าแล้วนะคะยังไงก็ต้องติดตามตอนนี้เร่งสูบน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองหลักด้วยนะคะอ่ะเราพักกันสักครู่ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็หลายๆส่วนทีเดียวนะคะเพื่อที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนขอให้สถานการณ์คลี่คลายพวกเราก็ส่งกำลังใจกันนะคะหลายที่ยังฝนตกอยู่นะเห็นคอมเมนต์เนี่ยนะคะยังไงเดี๋ยวติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพ่อแม่พี่น้องครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวันที่26กันยายน2569โดยสิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้นั้นประกอบไปด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งอันได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยในครั้งนี้เกิดขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายน2569โดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างและในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่หลัก4เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569ภายหลังกลับจากไปราชการต่างประเทศของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไวสาลีอนุสรแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าจากการลงพื้นที่ก็พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลอย่างเร่งด่วนทั้งในด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองอย่างไรก็ตามในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางควรอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนที่อาจช้ากว่าสถานการณ์จริงจึงได้สั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายขณะที่รัฐบาลก็จะเร่งเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเปิดระบบประกันภัยพิบัติ1ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชและผู้ว่าราชการทั้ง76จังหวัดของประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยมาตรฐานสูงทั้งในด้านที่พักอาศัยสถานที่พักพิงอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคการแจ้งเตือนภัยและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนถึงหมู่บ้านพร้อมระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลเข้ายับยั้งภัยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงซ้ำหากพื้นที่ใดเกิดภัยพิบัติก็ให้เร่งประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายและประสานขอขยายวงเงินทดรองราชการมายังปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยทันทีซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่สำหรับจังหวัดที่ยังไม่เกิดภัยก็ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหรือคปภ.รองรับการขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคม2569เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาพร้อมทั้งได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3ไปแบ่งพื้นที่กำกับดูแลและสนับสนุนความช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนด้วยความรวดเร็วครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษก็มีมติกำหนดวันหยุดราชการคือ28และ29กันยายนนี้ใน4จังหวัดพร้อมเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมได้มีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรีก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันที่28กันยายน2569จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโด ดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและจังหวัดตากซึ่งก็ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์และทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยว่าในวันที่28กันยายน2569จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผนึกกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระดมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า30นายลุยน้ำช่วยชาวร่มเกล้าลาดกระบังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตร่มเกล้าลาดกระบังที่มีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือทางรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งประสานงานกับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่โดยเร่งด่วนทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า30นายพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในเบื้องต้นนั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนรถประกอบเลี้ยง2คันสำหรับจัดเตรียมอาหารเรือลำเลียงท้องแบน1ลำสำหรับรับส่งและอพยพประชาชนรวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด 6,000 ขวดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งนี้การปฏิบัติการช่วยเหลือจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภารกิจรับส่งและอพยพประชาชนจัดเตรียมอาหารรวมถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งทางศูนย์ประสานงานกทม.เขตลาดกระบังก็ตั้งอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีนายสยามช่างเนียมผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนนทบุรีประสานหลายหน่วยงานช่วยเหลือครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจากการประเมินสถานการณ์ก็พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูกันแล้วโดยฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วโดยประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด แล้วในขณะเดียวกันทางกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจด้วยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมไปถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดส่วนกรณีประชาชนกังวลในเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอนั้นขณะนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนในประเด็นนี้เนื่องจากว่าทางภาคเอกชนก็สามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออบก็บูรณาการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำและสั่งการมหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันที่28กันยายน2569พ่อแม่พี่น้องครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และเกษตรกรได้เปิดเผยถึงการบูรณาการความร่วมมือของรัฐบาลหลังจากได้ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ร่วมสนับสนุนกำลังพลเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แล้วครับในด้านการบริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานครหรือกทม.ก็ได้ดูแลการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่จากการลงพื้นที่จุดผันน้ำของกรมชลประทานเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็พบแหละครับว่าบางช่วงน้ำจากคลองรังสิตสามารถไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่เมื่อถึงช่วงที่น้ำทะเลมันหนุนก็จำเป็นจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเลยครับแล้วจากการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำในจุดดังกล่าวซึ่งมีอยู่ประมาณ20ตัวด้วยกันก็พบเลยครับว่ามีการใช้งานอยู่ราว70%และได้กำชับว่าหากเครื่องใดเสียก็ต้องรีบซ่อมหรือเปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาแทนที่ทันทีทันใดอย่ารอช้ารวมไปถึงต้องเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญไว้ให้เพียงพอต่อเหตุจำเป็นในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนและนักศึกษาในเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกหนังสือเวียนไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กันด้วยโดยให้แต่ละแห่งพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่28กันยายน2569โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญล่ะครับพี่น้องและสำหรับในภาพรวมโดยทั่วไปนั้นทางรัฐบาลก็กำชับให้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดกันต่อไปโดยสั่งการให้รายงานข้อมูลกันทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่26-30กันยายนนี้ซึ่งคาดกันว่ากลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แหละครับโดยทางด้านนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมเป็นประจำทุกวันรวมถึงลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งได้กำชับจังหวัดในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเหล่านี้แหละครับและหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในจังหวัดเหล่านี้ก็ให้รายงานโดยเร่งด่วนเร่งด่วนเพื่อประสานการช่วยเหลือกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนั้นทางรัฐบาลก็เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมใช้วางแผนการเดินทางและเตรียมรับมืออุทกภัยครับ พ่อแม่พี่น้องครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทางรัฐบาลก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและประชาชนโดยทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คน้ำของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ด้วยตนเองครับโดยแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ก็รวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำสภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV พร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI กันด้วยก็สามารถแสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงรวมไปถึงระบุตำแหน่งผู้ใช้งานและสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยรอบๆทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ครับเพียงค้นหาคำว่าเช็คน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่การนับถอยหลังเหลืออีก14วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวนับถอยหลังอีก14วันเท่านั้นที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติครับและสำหรับตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายรวมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกครั้งนี้ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นเวทีสำคัญแล้วครับที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนกว่า 15,000 คนด้วยกันจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของโลกไปด้วยกันอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทุกคนทุกท่านร่วมกันต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
8: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
7: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
8: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: นาฬิกา54นาทีค่ะมาถึงช่วงท้ายของข่าวยามเช้ามาตามข่าวกันต่อนะคะหลายท่านพอเห็นความยากลำบากหลายๆพื้นที่ก็อยากจะร่วมบริจาคแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลมีศูนย์ที่จะเป็นนะคะในส่วนกลางที่จะส่งต่อตรงนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการแถลงในเรื่องของศูนย์ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของกทม.เองก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปจัดทำถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งผู้ที่ต้องการสิ่งของมาบริจาคนั้นให้ตรงกับความต้องการแค่เรียกว่าต่อหนึ่งชุดเนี่ยนะคะในส่วนของถุงยางชีพนั้นก็มีปลากระป๋อง4กระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป4ถ้วยหรือซองนะคะข้าวพร้อมทานนะคะรวมไปถึงกับข้าวพร้อมทานแครกเกอร์น้ำดื่มกระดาษทิชชู่ถุงดำความช่วยเหลือของท่านก็จะคือกำลังใจสำคัญให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยให้ก้าวผ่านวิกฤตไปได้ท่านที่อยากจะบริจาคนะคะกทม.ก็จะมี2จุดรับบริจาคเพื่อส่งต่อทั่วกรุงเทพตลอด24ชั่วโมงนั่นก็คือที่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนี่เองนะคะให้เบอร์โทรไว้ก่อนนะคะ0816112878 0816112878แล้วก็ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศนะคะ0894461855 0894461855ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางรัฐบาลก็ย้ำสิทธิ์ของผู้ประกันตนมาตราที่33เจอภัยธรรมชาติจนทำงานไม่ได้นะคะรับเงินช่วยเหลือเหตุว่างานสุดวิสัย 50% นั้นไม่เกิน90วันโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าสำนักงานประกันสังคมขย้ำถึงสิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือว่านายจ้างได้รับผลกระทบจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวและผู้ประกันตนนั้นไม่ได้รับค่าจ้างสามารถที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุวิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยทางสำนักงานประกันสังคมมีแนวทางในเรื่องของการจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบควรเตรียมเอกสารให้พร้อมซึ่งประกอบไปด้วย 1. แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส. 2/01/7 2. ค่าหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้าง 3. หากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพลย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกไว้ด้วยค่ะส่วนของนายจ้างนั้นต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุวิสัยโดยนายจ้างนั้นยื่นเรื่องผ่านระบบ e-service เพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนหรือว่ายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือว่าสาขาขอให้ผู้ประกันตนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองหรือว่าเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้พลาดความช่วยเหลือที่พึงได้รับประโยชน์ต่อประกันสังคมนะคะผู้ประกันตนนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของทางสำนักงานประกันสังคมก็คือ www.sso.go.th หรือว่าช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะ
0: ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ส่งผลให้การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็เลื่อนจากเมื่อวานนี้นะคะ27กันยายนเป็น11ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็ติดตามตลอดเลยพี่วุฒิชัยบอกว่าที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทตาคลีหนองช้างสังขบุรีน้ำท่วมเป็นบางพื้นที่ครับส่วนพี่ภูมิเดชาบอกติดตามอยู่แล้วก็รับสัญญาณด้วยส่งกำลังใจให้ผู้ถูกน้ำท่วมทุกที่นะครับขอบคุณมากเลยนะคะกำลังใจจากทุกที่ส่งให้ทุกท่านนะคะตอนนี้รถไฟบขส.ต่างๆเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในการเดินทางยังไงใครจะไปใช้บริการอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินต่างๆก็เช็คก่อนนะคะแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่31การบำเพ็ญตบะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
1: สหรัฐมองว่าเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถานพยาบาลและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจัดศูนย์พักพิงอาหารถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
3: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: ทุกวันไหน
3: ทุกวัน
4: วันจันทร์วันอังคาร
3: กรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
2: สอดคล้องกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
5: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำ